0: จารย์ทรงฤทธิ์นะคะคุณสุวิทย์คุณสุทนแบบ exclusive เลยนะคะ
1: ครับผมแล้วในวันที่2นะครับเราก็จะได้ไปเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่เสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับก่อนที่เราจะเดินทางไปอยุธยาไปล่องเรือสำราญชมทัศนียภาพรอบเกาะเมืองผ่านวัดสำคัญสำคัญนะครับอย่างวัดชัยรัตนารามแล้วก็ป้อมเพชรยามเย็นโอ้ตรงนั้นนี่ผมเคยไปนี่สวยมากเลยนะครับตรงวัดชัยรัตนารามเนี่ยวันที่3เนี่ยเราจะได้ชมความมหัศจรรย์นะครับไปชมเสียนพระในรากไม้ในวัดมหาธาตุและรอบซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุนะครับอันนี้เรามาอยู่ที่ยุทธยาแล้วนะครับไฮไลท์มื้อกลางวันจะพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานอย่างคุณดำรงพุทธานจากรายการผู้สร้างผู้สมออนเรดิโอคุณดำรงพุทธานเนี่ยท่านเป็นคนที่เกิดที่โตที่อยุธยานะครับเพราะฉะนั้นจะมีเกล็ดอะไรเยอะแยะมาเล่าให้กับเราฟังนะครับเดินทางและพักผ่อนอย่างเหนือระดับกับรถโค้ชแบบ VIP นั่งตลอดนั่งสบายตลอดการเดินทางพักโรงแรมหรูอิ่มอร่อยกับอาหารเลิศรสทุกมื้อราคาพิเศษเพียง 15,900 บาทต่อท่านเท่านั้นนะครับมีจำนวนจำกัดสำหรับที่นั่งด่วนที่0944803076 0943966649 0868251444นะครับรีบๆเลยนะครับคุณผู้ฟังความละเลยใจจะไม่พาคุณไปไหนเพราะฉะนั้นรีบตัดสินใจเลยนะวันนี้ครับ
0: ค่ะไปเที่ยวพร้อมกับความรู้และสาระมากมายนะคะมาดูคุณผู้ฟังที่ทักทายกันเข้ามานิดนึงนะคะในเพจ Facebook นะคะก็มีใต้ไลฟ์นะคะคุณหมูนะคะอรุณสวัสดิ์พี่ต้นคุณแก้มเข้ามานะคะแล้วบอกว่าอุดรธานีโอ้ PM 2.5 เป็นสีเหลืองนะคะแต่ว่าอากาศดูเย็นสบายนะ26องศาก็กำลังดีนะคะมีคุณอะไรนะนะคะบอกว่าคุณออสเตรเลียฮามากนะอารมณ์ต้องดีตอนเช้าเพราะว่าเดี๋ยวต้องเจอข่าวร้ายๆตอนกลางวันในประเทศนะเนาะมีน้องธรเทพนะคะทักทายเข้ามานะคะคุณสุภชัยแล้วก็คุณผู้ฟังที่ทักทายมาทางไลน์นะคะคุณวิสิทธิ์คุณจิรวัฒน์คุณสุภชัยนะคะคุณวิบูลชัยนะขอบพระคุณนะคะที่ส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกันค่ะ
1: ครับผมส่วนทาง TikTok นะครับก็มีคุณมงคลสายปัญญาบอก Good morning both of you I'm here watching usually with coffee time make me fresh up แล้วก็คุณเจJJSJ นะครับแล้วก็คุณโอ๊กบอกว่าชอบรายการนี้มากนะครับคุณหมูอุดมสวัสดิ์เรามานะครับแล้วก็คุณโอ๊กบอกว่าชอบหมูหนูผัดเผ็ดจะอ๋อก็น่าจะดีนะส่งออกจากหนูจากออสเตรเลียมาผัดเผ็ดในประเทศไทยครับแล้วก็คุณหมวย90คุณได้โพสต์รีโพสต์ให้เรานะครับแล้วก็คุณป๊อปครับบอกว่า Good morning 2ท่านครับอรุณสวัสดิ์จากลำลูกกาคุ้มแล้วก็คุณภูมิใจมากที่ได้เกิดเป็นไทยเข้ามาทักทายเราขอบพระคุณทุกคอมเมนต์เลยนะครับ
0: ค่ะมาดูข่าวสารในอาเซียนกันต่อนะคะมีเรื่องราวจากฟิลิปปินส์นะคะในรอยเตอร์สลงเอาไว้นะเป็นเรื่องราวที่เขามีการจับกลุ่มสว.นะในคดีทุจริตนะคะรอยเตอร์สบอกว่าฟิลิปปินส์เซเนเตอร์เอสตราดาเซเรนเดอร์สโอเวอร์กราฟต์เคสนะคะก็มีการจับกลุ่มนะคะสว.โฮเซ่จิงกอยเอสตราดาซึ่งเป็นลูกชายอดีตประธานาธิบดีนะคะหลังจากศาลสั่งฟ้องคดีทุจริตงบประมาณโครงการป้องกันน้ำท่วมมูลค่ามหาศาลเลยก็พบหลักฐานรับสินบนกว่า300ล้านบาทนะคะซึ่งเจ้าตัวก็ยืนยันความบริสุทธิ์ค่ะอ้างว่าถูกใช้การเมืองกลั่นแกล้งนะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจฟิลิปปินส์ค่ะควบคุมตัวนายโฮเซ่จิงกอยเอสตราดาซึ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาชื่อดังนะคะหลังจากที่ศาลต้านการทุจริตพิเศษมีคำสั่งจับกุมในข้อหาช่อราษฎร์บังหลวงนะคดีทุจริตเนี่ยซึ่งก็เป็นคดีคอร์รัปชันระดับชาติที่สร้างความไม่พอใจแล้วก็นำไปสู่การประท้วงครั้งใหญ่ทั่วประเทศในช่วงปีที่ผ่านมานะคะสถานการณ์จับกุมครั้งนี้ค่ะเกิดขึ้นหลังจากการสืบสวนนานเกือบ1ปีเกี่ยวกับการทุจริตในโครงการป้องกันน้ำท่วมซึ่งเป็นประเด็นที่อ่อนไหวมากๆในฟิลิปปินส์นะคะเพราะว่าเขาก็เผชิญกับพายุนะทุกปีนะปีก็หลายครั้งแล้วก็น้ำท่วมหนักด้วยนะคะซึ่งอัยการเนี่ยระบุว่าในเอสตราดาได้สอดแทรกงบประมาณโครงการป้องกันน้ำท่วมไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี2025เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ตนเองได้รับเงินสินบนสูงถึง573ล้านเปโซคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ302ล้านบาทนะคะคดีนี้ก็ยังมีผู้ร่วมขบวนการอีกหลายรายค่ะรวมถึงนายมานู

0: เอลโบนวลอดีตรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและทางหลวงตลอดจนเจ้าหน้าที่วิศวกรรมท้องถิ่นและก็เจ้าของบริษัทรับเหมาก่อสร้างหลายแห่งนะคะก่อนเข้ามอบตัวที่อาคารรัฐสภาค่ะนายเอสตราด้าก็กล่าวแถลงการต่อสื่อมวลชนสั้นๆนะยืนยันความบริสุทธิ์แล้วก็ระบุว่าข้อกล่าวหาทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องไร้สาระเป็นแผนการทางการเมืองเพื่อบีบให้เขาเปลี่ยนข้างในการโหวตสำคัญในวุฒิสภานะคะแล้วก็เขากล่าวว่ามีการเสนอข้อตกลงมากมายเพื่อให้ผมหลุดพ้นจากคดีนี้แต่ผมไม่รับพิจารณานะคะเพราะว่าสิ่งที่เดิมพันอยู่คือความอิสระของวุฒิสภาแล้วก็ย้ำว่าเขาเนี่ยพร้อมที่จะพิสูจน์ตัวเองในชั้นศาลและจะไม่ใช้เอกสิทธิ์สว.เพื่อหลบหนีกระบวนการยุติธรรมนะการคุมตัวนายเอสตราด้านะคะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่การเมืองฟิลิปปินส์ค่ะกำลังร้อนแรงนะคะเนื่องจากว่าเขาเป็นหนึ่งในกลุ่ม13สว.ที่มีอิทธิพลซึ่งกำลังจะทำหน้าที่เป็นผู้ตัดสินในคดีถอดถอนรองประธานาธิบดีซาร่าดูเตอร์เต้ในเดือนหน้านะคะโดยนางซาร่าถูกกล่าวหาว่าทุจริตและพัวพันกับแผนสังหารประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ค่ะนอกจากนี้นะคะสมาชิกในกลุ่มเดียวกันอย่างสว.โรนัลด์เดลาโรซาซึ่งเป็นอดีตผบ.ตร.ยุคสงครามยาเสพติดก็เพิ่งหลบหนีไปเมื่อเดือนก่อนหลังศาลอาญาคดีสั่งศาลอาญาระหว่างประเทศออกหมายจับเช่นเดียวกับนายโรดริโกดูเตเต้อดีตประธานาธิบดีที่ถูกส่งตัวไปยังศาลที่เนเธอร์แลนด์ก่อนหน้านี้นะคะการขาดหายไปของเอสตราด้าและเดลาโรซาเนี่ยอาจส่งผลโดยตรงต่อคะแนนเสียงในศาลวุฒิสภาที่จะตัดสินอนาคตของรองประธานาธิบดีดูเตเต้นะคะทั้งนี้นะคะตามกฎหมายฟิลิปปินส์ข้อหาช่อราษฎร์บังหลวงเนี่ยมีโทษสูงสุดถึงจำคุกตลอดชีวิตและผู้ต้องหาไม่ได้รับอนุญาตให้ประกันตัวนะคะโดยคดีทุจริตครั้งใหญ่นี้ไม่เพียงแต่กระทบต่อภาพลักษณ์ทางการเมืองนะแต่แน่นอนว่าส่งผลต่อความเชื่อมั่นในเรื่องของทางเศรษฐกิจของประเทศเขาด้วยนะคะการเติบโตของประเทศเนี่ยก็นะมีได้รับผลกระทบเหมือนกันจากเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันนะคะนี่แหละก็ถูกจับกุมไปนะแล้วก็มอบตัวไปก็แบบว่าคือเป็นคดีทุจริตที่มันทำให้ประชาชนเนี่ยเขาไม่พอใจอย่างมากนะเรื่องของโครงการป้องกันน้ำท่วมคือใช้งบประมาณไปมหาศาลแต่ก็ยังน้ำท่วมหนักมากนะแล้วยังจำได้กันอยู่เลยนะปีที่แล้วที่แบบว่ามีรายงานจากทางฟิลิปปินส์ใช่ไหมคะมีประท้วงใหญ่กันนะคะ
1: Growth Project นะครับเคยมีนี่แหละสว.ท่านไหนไม่รู้ผมจำไม่ได้ท่านพูดไว้ว่าก็ประมาณของประเทศฟิลิปปินส์เนี่ย 70% มันหายไปกับการคอร์รัปชันนะครับ
0: ค่ะ
1: คราวนี้ผมพาไปที่ได้สัญญากันเอาไว้ว่าจะนำมาเล่านะครับก็คือเรื่องของDemocracy Perception Index นะครับปี2026ซึ่งPerception Index ตรงนี้นะครับเป็นการทำวิจัยโดยมูลนิธินะครับ Alliance of Democracies Foundation ซึ่งมูลนิธินี้เนี่ยเลขาธิการมูลนิธิ Alliance of Democracy Foundation เนี่ยผู้ที่เป็นเลขาธิการก็คืออองเดรฟ็อกรัสมูซีนนะครับอองเดรฟ็อกรัสมูซีนท่านนี้เนี่ยเคยเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศเดนมาร์กนะครับแล้วก็เคยเป็นอดีตเลขาธิการนาโต้ด้วยนะครับคราวนี้ว่ารายงานตรงนี้เนี่ยทำไมมันน่าสนใจมันมีทั้งหมดเนี่ย15เซกชันนะครับวันนี้ก็คงจะนำเสนอได้ไม่กี่เซกชันนะครับแต่ว่าเซกชันที่จะมานำเสนอกันเนี่ยเขาบอกว่างานรายงานอันนี้เนี่ยฟังแล้วแบบเราจะแบบเป็นโพรพาแกนดาหรือว่าเป็นอะไรของจีนหรือเปล่านะครับแต่ต้องขอยืนยันว่าไม่ใช่เพราะว่าองค์กรนี้เนี่ยนะครับAlliance for Democracy Foundation เนี่ยได้รับเงินสนับสนุนนะครับจากบริษัทยักษ์ใหญ่ของยุโรปอย่าง European Endowment for Democracy European Partnership for Democracy Freedom House รวมถึงบริษัทของสหรัฐอเมริกานะครับอย่าง Microsoft และ Palantir นะครับซึ่งก็เป็นบริษัทที่ทำงานใกล้ชิดกับกองทัพของสหรัฐอเมริกาแล้วก็บริษัทยักษ์ใหญ่อะไรเนี่ยเข้าไปดูได้เลยนะครับว่าใครเนี่ยบริจาคเงินให้กับ Alliance for Democracy บ้างเขาบอกนอกจากบริษัทต่างๆเหล่านี้นะครับไต้หวันเองก็ยังเป็นผู้สนับสนุนองค์กรนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็รายงานที่เขาออกมาเนี่ยมันอาจจะแบบว่าฟังแล้วแบบมันทำไมมันดูเหมือนกับโปรจีนยังไงช็อกกดเนี่ยนะแต่ว่าไม่ใช่ เป็นแหล่ง

0: การที่เป็นโปรแกรมด้าของจีนนะครับเขาบอกว่าส่วนที่1ของรายงานเนี่ยเขาสรุปเอาไว้ว่าหลังจากที่ไปสอบถามผู้คนนะครับถึง 24,000 คนใน84ประเทศถามว่าประเทศใดเป็นประเทศที่ก่อภัยคุกคามต่อโลกมากที่สุดในมุมมองของพวกเขาปรากฏว่าผู้คนส่วนใหญ่เนี่ยบอกว่าประเทศที่เป็นภัยคุกคามมากที่สุดต่อโลกใบนี้ก็คือสหรัฐอเมริกาครับซึ่งเขาบอกว่าอันนี้เป็นรายงานที่เป็นการตอบของผู้คนที่ตอบคำถามเนี่ยในอเมริกาเหนือในลาตินอเมริกายูเรเซียและพื้นที่ส่วนใหญ่ของแอฟริการวมทั้งพื้นที่ของเอเชียแปซิฟิกด้วยนอกจากนั้นยังรวมถึงผู้คนที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาเองก็ตอบคำถามนี้ว่าประเทศสหรัฐอเมริกานี่แหละเป็นประเทศที่เป็นภัยคุกคามเบอร์ใหญ่ที่สุดของโลกใบนี้นะครับประเทศที่ดูว่าเป็นภัยคุกคามของโลกรองเป็นอันดับ2ก็คือรัสเซียนะครับรัสเซียแล้วก็ประเทศที่เป็นภัยคุกคามอันดับต่อมาก็คืออิหร่านนะครับเขาว่ากันแบบนั้น65ประเทศนะครับจาก84ประเทศที่สำรวจเนี่ยตอบตรงกันว่าภัยคุกคามใหญ่ที่สุดคือสหรัฐอเมริกา10ประเทศมองว่ารัสเซียเป็นภัยคุกคามสูงสุดและ7ประเทศมองว่าอิสราเอลเป็นภัยคุกคามสูงที่สุดครับเรียกว่าตอนนี้เนี่ยอิหร่านเนี่ยตกไปแล้วไม่ใช่อิหร่านนะครับอันดับ3ประเทศที่เป็นอันดับ3ที่เป็นภัยคุกคามคืออิสราเอลนะครับนี่ก็เป็นรายงานส่วนที่1ทีนี้เขาบอกว่าส่วนที่ต่อมาที่เป็นรายงานอันนี้ก็คือเรื่องของฐานทัพของอเมริกานะครับปรากฏว่าอเมริกามีฐานทัพอยู่ทั่วโลกนี่ประมาณ700กว่าแห่งตอนนี้ถูกต่อต้านอย่างหนักนะครับ97ประเทศที่สำรวจในคำถามนี้มีเพียง4ประเทศเท่านั้นที่บอกว่าฐานทัพของอเมริกาได้ยังเป็นที่ยอมรับได้นะครับนั่นก็คือโปแลนด์อิสราเอลเกาหลีใต้และเปอร์โตริโกจริงๆแล้วเปอร์โตริโกนี่ไม่ได้เป็นประเทศนะเปอร์โตริโกนี่เป็นเมืองขึ้นหรือว่าเป็นอาณานิคมของสหรัฐอเมริกานะครับนอกนั้นทั้งหมดเนี่ยนะครับ97ประเทศมี4ประเทศที่บอกว่าฐานทัพของสหรัฐอเมริกานั้นยังเป็นประโยชน์นั่นหมายความว่า93ประเทศต่อต้านฐานทัพของสหรัฐอเมริกานะครับเดี๋ยวรายงานในส่วนอื่นๆผมจะมานำเสนอต่อในวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วช่วงหน้าเราจะได้คุยกับท่านดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสารอดีตเอกอัครอดีตอัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์ณกรุงปักกิ่งรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยขอการค้าไทยในจีนกับเรื่องแผน15ของจีนโอกาสหรือแรงกดดันต่อเศรษฐกิจไทยจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาตามกันในช่วงหน้าครับ
1: สรุปพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว 7:30 ถึง 8:00 ทุกวันทาง Mcord News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: ค่ะ 7:16 นาทีนะคะกลับมาช่วงนี้เรามาเจาะลึกอาเซียนกันนะคะวันนี้พูดคุยกับดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสารอดีตอัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์ณกรุงปักกิ่งรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนนะคะพูดถึงแผน15ของจีนนะคะว่าเป็นโอกาสหรือแรงกดดันต่อเศรษฐกิจไทยค่ะ
3: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียน
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับสวัสดีทั้งสองท่านแล้วก็แฟนรายการทุกท่านครับ
2: ค่ะวันนี้พูดถึงเรื่องของแผน15คือเป็นแผนพัฒนาของจีนใช่ไหมคะฉบับที่15
4: ใช่ครับ
2: นะคะคราวนี้ถ้าให้อาจารย์ไล่เรียงสักนิดหนึ่งนะคะสำหรับแผนฉบับนี้เนี่ยนะ

0: คะเป็นมีแนวทางอย่างไรมียุทธศาสตร์อย่างไรบ้างนะคะอาจารย
1: ์โอเคในภาพใหญ่เพื่อความเข้าใจแผน15เนี่ยเขาเริ่มดำเนินการปีนี
0: ้
1: 2026จนถึง2030นะครับ5ปีนะครับก็เป็นต้องบอกว่าถ้าสำหรับผมมันเหมือนกับการเป็นโซ่ข้อกลางเชื่อมระหว่างแผน14ที่เพิ่งจบลงไปของจีน

0: ีเป้าหมายระยะกลางในการที่จะพัฒนาจีนไปเป็นสังคมนิยมที่ทันสมัยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามองมิติอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าว่ายง่ายแผน14ชงมาดีถ้าแผน15สารต่อได้ดีนะการบรรลุเป้าหมายเป็นประเทศสังคมนิยมที่ทันสมัยของจีนในปี2035ในตอนปลายแผน16คือแผนถัดไปเนี่ยนะครับก็จะไม่ยากนะแต่ถ้าแผน15เกิดทำไม่ดีสะดุดนะการพัฒนาไม่คืบหน้ามันก็จะไปตกหนักที่แผน16แล้วก็อาจจะทำให้จีนพลาดเป้านะการบรรลุเป้าหมายการเป็นประเทศสังคมนิยมที่ทันสมัยแล้วถ้าเรามองมิติอย่างนี้แผน15ก็เลยมีความสำคัญในการที่จะเชื่อมต่อ2ส่วนเข้าด้วยกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายใหญ่ของจีนครับ
1: ครับท่านครับตอนนี้เนี่ยจีนเขามองว่าตัวเองเป็นสังคมนิยมระดับไหนครับยังไม่ทันสมัยอีกครับ
0: ก้าวสู่ความทันสมัยเขาตั้งเป้าไว้จะเป็นสังคมนิยมที่ทันสมัยในปี2035คือหลายครั้งเราเห็นจีนเนี่ยเราก็อาจจะรู้สึกว่าโอ้ยจีนนี่เขาทันสมัยมากเลยนะแต่ว่าเมืองต่างๆหลังนั้นเนี่ยก็อาจจะอยู่กระจุกตัวด้านซีกตะวันออกหรือพื้นที่ตอนกลางนะซีกจีนกำลังแผ่ซ่านนะความเจริญเข้าไปนะครับในขณะที่ซีกตะวันตกซึ่งมีพื้นที่ขนาดใหญ่ก็อาจจะยังอยู่ระหว่างการพัฒนาในหลายส่วนแม้ว่าเวลาเราไปแล้วเราจะเห็นความรุดหน้าอย่างที่คาดไม่ถึงก็ตามแต่จีนก็ยังบอกว่าจีนยังคือมันมีมิติของการพัฒนาเพื่อสะท้อนความเป็นประเทศสังคมนิยมที่ทันสมัยในหลายมิติทั้งในด้านความมั่งคั่งทั้งในด้านการกินดีอยู่ดีนะครับการเป็นเมืองน่าอยู่นะครับเขาทำสมาร์ทซิตี้เขาเนี่ย200กว่าเมืองในขณะนี้นะครับที่กระจายอยู่ในหลายภูมิภาคนะครับแล้วก็มีการความพยายามในการพัฒนากลุ่มเมืองเพื่อที่จะเชื่อมต่อนะอุปสงค์อุปทานในแต่ละกลุ่มเมืองนะเขาวางเป้าไว้อีกเกือบ30กลุ่มเมืองในประเทศจีนนะครับนะแต่เขาก็เดินหน้าทำไปนะครับแต่ในความรู้สึกบางทีเราเห็นภาพข่าวเราก็จะโอ้โหทำไมเดี๋ยวนี้จีนทันสมัยขนาดนี้นะครับอย่างที่คุณสุชาติว่าครับ
2: ค่ะดังนั้นเนี่ยความท้าทายสำหรับแผนพัฒนาทั้งในแง่มุมเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยคือในช่วง5ปีเนี่ยค่ะคือแน่นอนว่ามันมีความท้าทายใหม่ๆเข้ามาแล้วก็มีเรื่องของการแข่งขันกับทางฝั่งของอเมริกาอย่างมากนะคะทั้งในเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของการค้าแล้วมีประเด็นเรื่องของสงครามความตึงเครียดที่มันเพิ่มเข้ามาด้วยเงี้ยค่ะทั้งหมดเนี้ยได้บรรจุเอาไว้ล่วงหน้าแล้วหรือยังหรือว่ามันต้องมาเพิ่มอะไรยังไงในระหว่างนี้ไหมคะ
0: ผมคิดว่าจีนเนี่ยเขามองข้ามตัวแปรภายนอกนะหรือให้ความสำคัญกับตัวแปรภายนอกนะที่เมื่อสักครู่ผู้บริหารได้แตะไว้เนี่ยไปแล้วนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยกำหนดทิศทางการพัฒนาอย่างที่ว่าก็มีเป้าหมายของเขาแล้วเขาก็รู้ว่าเขาจะเดินไปยังไงในแต่ละส่วนนะครับยกตัวอย่างเช่นเขาบอกเขาจะให้ความสำคัญกับมิติของการพัฒนาเชิงคุณภาพและไม่ใช่คุณภาพทั่วไปเป็นการพัฒนาคุณภาพสูงนะเวลาเราไปมองไส้ในเนี่ยเขาจะให้ความสำคัญกับเรื่องของกลไกของภาคเอกชนกลไกตลาดนะครับในระดับที่สูงขึ้นนะครับเขาจัดระเบียบตลาดทุนภายในบ้านเขาเดินหน้าเปิดตลาดภายในประเทศนะครับเราเห็นงานไชน่า International Import Expo ใช่ไหม CIIE ที่เซี่ยงไฮ้นะจัดมา8ปีนะครับเขาก็เดินหน้าจัดจนกระทั่งกลายเป็นเวทีในการนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆนะครับในเวทีโลกนะครับหรือแม้กระทั่งการเปิดตลาดนะเราจะนึกไม่ถึงนะรัฐบาลของประเทศไหนดำเนินโครงการส่งออกเข้าสู่ตลาดจีนตรงนั้น Export to China Campaign ก็จีนทำและนี่ก็จีนแล้วเป็นโอกาสของเรานะเพราะว่าอะไรในภูมิภาคแถบนี้เนี่ยประเทศไทยได้รับเลือกนะเป็นประเทศนำร่องนะในการดำเนินการแคมเปญนี้นะนี่ก็ส่วนหนึ่งหรือเราเห็นความพยายามในการที่จะผลักดันนะครับไอ้เรื่องกำลังภายในของเขาเรื่องของภาคการบริโภคภายในประเทศของเขาให้เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในแผน15นี้นะครับนั่นหมายความว่าล่ะสินค้าก็ดีบริการก็ดีหรือแม้กระทั่งการบริโภคใหม่ๆก็ดีนะกำลังกลายเป็นต้องบอกว่าเครื่องยนต์ใหม่ที่มันจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจีนอย่างหลากหลายนะครับแต่ขณะเดียวกันจีนก็บอกว่าเฮ้ยไม่ใช่เฉพาะอุปสงค์นะ อุปทานเขาก็จะจัดระ

0: เบียบใหม่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเขาให้ความสำคัญกับเรื่องนวัตกรรมซึ่งเราพูดคุยกันมาเยอะเลยนะครับวันนี้จีนกำลังเร่งผลักดันไอตัว new quality productive force เนี่ยไอกำลังการผลิตคุณภาพสูงเนี่ยนะครับซึ่งกำลังบอกว่าอะไรดีกว่าที่น่าสนใจคือมันกำลังบอกว่าจีนกำลังพาโลกนะไปสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมโลกครั้งที่4ในอนาคตอันใกล้นะครับเพราะว่าไอ้ปัจจัยต่างๆที่จีนกำลังทำเนี่ยมันไม่เคยปรากฏในการปฏิวัติอุตสาหกรรมโลก3ครั้งที่ผ่านมานะครับหรือสิ่งที่ต้องเราต้องระมัดระวังคือว่าเอ๊ะจีนพอทำไปเนี่ยมาตรฐานของเขายิ่งเข้มขึ้นนั่นหมายความว่าการบริโภคสินค้าของเขามีคุณภาพดีขึ้นเขาอาจจะใช้เกณฑ์ต่างๆเหล่านั้นเนี่ยในการกำหนดกับสินค้าที่จะนำเข้าไป นี่ก็เป็นความท้าทายของเราเหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะเราจะเอาสินค้าเข้าไปสู่ตลาดเขาในอนาคตเนี่ยมาตรฐานของเรานะจะวิ่งไล่ทันเขาไหมนะครับ
1: ท่านครับแล้วเขามีมาตรการเหล่านี้ออกมาหรือยังครับเรื่องของการที่จะนำสินค้าเข้าไปต้องมีข้อแม้ต่างๆอย่างเรื่องแรงงานเรื่องที่มาเรื่องนู้นเรื่องนี้เหมือนแบบของยุโรปกับอเมริกาที่เอามาบังคับเราอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ณขณะนี้คือยังแต่ผมประเมินว่า2035ที่เขาบอกเขาจะเป็นประเทศสังคมนิยมที่ทันสมัยเนี่ยอาจจะเป็นเกณฑ์เป้าหมายหลักเลยที่เขาจะกำหนด China Standard นะครับยกตัวอย่างเช่นนะเราคุยกันเยอะเลยว่าจีนให้ความสำคัญกับเรื่องพลังงานสีเขียวความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม2030เขาจะเป็นคาร์บอนพีคเพราะฉะนั้นจากนั้นเขาก็จะเริ่มนะปลดปล่อยคาร์บอนน้อยลงไปเรื่อยอะไรเกิดขึ้นสมมุติว่าอุตสาหกรรมอาหารของเราที่เราส่งออกเข้าสู่ตลาดจีนเยอะแยะเนี่ยนะครับจีนบอกว่าเอ๊ะอุตสาหกรรมบ้านเขาเนี่ยตอนนี้เขากำหนดแล้วนะจะต้องใช้พลังงานสีเขียว 50% เขาใช้เกณฑ์เหล่านั้นกับสินค้าที่นำเข้าด้วย
2: ค
0: ือถ้าเราไม่เตรียมตัวในช่วง5ปีข้างหน้า10ปีข้างหน้าถึงวันหนึ่งปุ๊บเราส่งออกสินค้าเข้าจีนลำบากเลยนี่มันก็อาจจะเกิดขึ้นนะครับคือในโลกตะวันตกอาจจะบอกใช้เรื่องแรงงานใช้เรื่องสิ่งแวดล้อมในบางมิตินะแต่อันนี้เขาอาจจะบอกว่าเอ๊ะเขาทำเรื่องพลังงานสีเขียวเยอะเขาจะเดินหน้าทำสิ่งต่างเหล่านี
2: ้
0: ก็เป็นได้นะเราก็ต้องระมัดระวังครับ
2: ค่ะคราวนี้ในช่วงระหว่างนี้นะคะซึ่งเขาใช้แผน15อยู่เนี่ยปีนี้ไปจนถึงปี2030อะค่ะมันมีอะไรที่สำหรับฝั่งของไทยเราเนี่ยควรจะต้องปรับตัวในระหว่างนี้เพื่อให้สอดคล้องกับแผนในปัจจุบันแล้วก็รองรับสำหรับแผนในระยะข้างหน้าของจีนนะคะ
0: ผมคิดว่าเรามีการบ้านหลายอย่างที่ต้องทำทั้งระยะสั้นระยะยาวคือบางทีผมไม่อยากจะพูดระยะยาวเลยผมต้องบอกว่าทั้งหมดเนี่ยมันกลายเป็นปัญหาระยะสั้นที่เราต้องเร่งดำเนินการทั้งสิ้นเลยนะยกตัวอย่างเช่นคนเขาจะรวยขึ้นมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวเพิ่มขึ้นจะมาภาคการบริโภคภายในประเทศเขาจะขยายตัวในตาที่สูงกว่า GDP นั่นหมายความว่าตลาดภายในเขาใหญ่ขึ้นแล้วก็มีมิติเชิงคุณภาพที่สูงขึ้นเอ๊ะทำยังไงเราจะพัฒนาสินค้าของเราให้มีคุณภาพสูงขึ้นเพื่อไปขายคนรวยอะว่าง่ายนะฮะคือต่อไปผู้บริโภคจีนไม่ใช่ตลาดระดับล่างอีกต่อไปเขาขยับขึ้นมาสู่ระดับกลางแล้วก็จะขึ้นสู่ระดับบนเพิ่มมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นผลไม้สดสินค้าเกษตรอาหารแปรรูปอะไรต่างๆของเราทำยังไงจะมีมาตรฐานที่สูงขึ้นนะครับสินค้าของเราที่มีอยู่ณขณะนี้เนี่ยในเมื่อพฤติกรรมคนจีนบอกเดี๋ยวนี้นะอะไรก็ต้องเทคอะไรก็ต้องนวัตกรรมอะไรต่างๆขนาดเครื่องดื่มนะน้ำดื่มเขานะเดี๋ยวนี้ยังมีนวัตกรรมนะเราสังเกตไหมตอนนี้พฤติกรรมของผู้บริโภคเนี่ยดื่มน้ำอะไรพวกนี้เนี่ยไปสั่งน้ำตามร้านเนี่ยก็จะถามเลยว่าหวานมากหวานน้อยหวานกี่เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมเดี๋ยวนี้น้ำดื่มในเมืองจีนเนี่ยนะทำที่บิดขวดนะเพื่อให้คุณปล่อยระดับน้ำหวานลงไปในขวดแล้วผสมตามความต้องการของคุณว่าคุณอยากได้หวานมากหวานน้อยว่าง่ายไอ้ส่วนของน้ำผึ้งหรือน้ำหวานที่จะลงไปผสมเนี่ยนะได้ตามความต้องการ
2: อ
0: ันนี้เรียกว่าเป็นนวัตกรรมของเรื่องบรรจุภัณฑ์นะที่เกิดขึ้นซึ่งมันสอดรับนะกับพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับหัวใจสำคัญตรงนี้คือว่าเอ๊ะทำยังไงบ้านเราจะพัฒนาสินค้าใหม่ให้มันเร็วและตอบโจทย์ผู้บริโภคได
2: ้
0: สอดคล้องความต้องการเขาได้นั่นหมายความว่าเราต้องทำกันบ้านเราต้องศึกษาตลาดสำรวจตลาดให้มากรู้ว่าเขาเป็นยังไงแล้วยิ่งตอนหลังเนี่ยผมคิดว่าความกว้างขวางของตลาดที่มันกระจายตัวนี่มันท้าทายเรามากเลยสมัยก่อนเราก็จะมาเฉพาะเมืองใหญ่ๆใช่ไหมเมืองระดับ1ระดับ2เดี๋ยวนี้จีนมันกระจายตัวไปเมืองระดับ3 4 5 6แม้กระทั่งในชนบทก็จะเติบโตในอัตราที่สูงกว่านี่วัน2วันก่อนผมดูตัว

0: เลขอัตราการบริโภคนะของเมืองรองและชนบทขยายตัวในอัตราที่สูงกว่าเมืองหลักและมีแนวโน้มที่ผู้คนนะจะไปใช้ชีวิตใช้เวลาอาจจะเป็นการท่องเที่ยวครับผ่อนหย่อนใจในเมืองรองมากขึ้นเอ๊ะเราจะตาม
1: เมืองรองของประเทศไทยเราเนี่ยเหรอครับ
2: ในจีน
0: ไม่ของจีนของจีน
1: ของจีน
0: ของจีนนะไอ้ของเมืองรองนี่เรากลับกันนะของบ้านเราทำไงจะยกระดับระบบนิเวศด้านการท่องเที่ยวของเมืองรองเราให้มันรุดหน้าเพราะประเทศเราเล็กอ่ะคือเราเล็กกว่าจีนตั้ง18เท่านะเที่ยวเมืองจีนยังไงอีก3ชีวิตอาจจะไม่ทั่วเลยแต่เที่ยวเมืองไทยเนี่ยคนจีนมาเที่ยวแป๊บเดียวหมดละเพราะเราไม่มีที่เที่ยวที่ใหม
2: ่
0: ๆมันก็ไม่จูงใจเขา
2: ค่ะงั้นเสียดายวันนี้มีเวลาอยู่เพียงเท่านี้ค่ะกําลังเพลินเลยนะคะวันนี้ก็
1: ต้องมาต่อครับต้องมาต่อ
2: ค่ะได้ฟังทั้งในมุมของโอกาสแล้วก็สิ่งที่ไทยเราก็ต้องเตรียมปรับตัวด้วยนะคะก็มีแรงกดดันที่รออยู่ข้างหน้าด้วยเหมือนกันนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะ
0: ครับยินดีครับสวัสดีคร
2: ับสวัสดีค่ะค่ะดร.ไพจิตรวิบูลย์ธนสารนะคะก็วันนี้ก็มาเจาะลึกอาเซียนกับเรานะคะส่วนแก้วกับพี่ต้นเช้านี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันทาวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับและคุณผู้ฟังสามารถรับชมการจัดรายการได้สดๆผ่านทาง Facebook Live FM 100.5 ด้วยนะครับตอนนี้รับชมได้แล้วล่ะครับสำหรับวันนี้นะครับวันอังคารที่2มิถุนายน2569ครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมดรงชันทองพร้อมด้วยข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้ในหลายๆฉบับครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะสวัสดีพี่ณรงค์ด้วยนะคะไปใช้หรือยังไทยช่วยไทยพลัส
0: ซึ่งง่ายมากเลยนะครับ
1: อ๋อแสดงว่าใช้มาแล้วถ้าพูดแบบน
0: ี้ไปใช้เมื่อวานแล้วนะครับแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าเห็นหน้าตาแช่มชื่นขึ้นเลยแหละครับเพราะว่า
1: ดิฉันยังเลย
0: มีคนมาจับจ่ายใช้สอยเขาบอกว่าสถิติการค้าขายเนี่ยมันพุ่งเกิน 50% จากยอดขายเดิม เขาเลยนะครับ
1: ค่ะใช้ง่ายใช่ไหมคะเหมือนเดิมเลยใช่ไหมคะ
0: ใช้ง่ายครับเหมือนเดิมครับค่าเราสแกนจ่ายเท่านั้นเองนะครับ
1: ค่ะแล้วแต่ก็ต้องเติมเงินต่อก่อนนะ
0: เราต้องเติมเงินไปก่อนนะฮะเอาสรุปง่ายๆก็คือต่อเดือนเนี่ยที่รัฐบาลให้มา 1,000 บาทเราต้องเติม667นะฮะส่วนต่อวันเนี่ยประมาณ134บาทเท่านั้นเองนะครับซึ่งเมื่อวานนี้แค่วันแรกนี่นะครับยอดการจับจ่ายใช้สอยก็ทะลุ1,000ล้านบาทไปเรียบร้อยแล้วนะครับและเมื่อวานนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายเอกนิติธันประภาสนะครับพร้อมด้วยนายพยงศรีวณิชกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยลงสำรวจการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนในโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกที่ตลาดสดธนบุรีครับซึ่งขณะเดินตลาดก็มีประชาชนเข้ามาทักทายแล้วก็บอกว่าอยากให้เพิ่มวงเงินจากเดือนละ 1,000 บาทเป็น 1,500 บาทเนื่องจากมองว่าการใช้จ่ายเต็มลิมิตวันละ200บาทหรือว่า333บาทน้อยไปก็ทำให้เอกนิติต้องอธิบายครับว่าโครงการนี้เกิดขึ้นเพราะรัฐบาลต้องการช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนจากผลพวงการสู้รบในตะวันออกกลางที่ทำให้สินค้าปรับราคาสูงขึ้นซึ่งก็ได้เดินสอบถามร้านค้าหลายร้านเลยครับทั้งร้านขายข้าวสารร้านขายผักสดก็ได้บอกกับพ่อค้าแม่ค้านะครับว่าต้องไปจับจ่ายใช้สอยยังไงซึ่งแม่ค้าก็บอกว่าเดี๋ยวขายเสร็จก็ออกไปใช้จ่ายช่วยประหยัดเงินช่วงนี้ด้วยนะครับเพราะว่าลูกก็เปิดเทอมแล้วหลังการพูดคุยกับประชาชนครับในเอกนิติได้ไปซื้อมะพร้าวถอดเสื้อที่ขายราคา60บาทพร้อมเปิดแอปสแกนจ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสก็ราคาลดลงมาเหลือ24บาทครับเพราะว่าภาครัฐออกให้60ประชาชนผู้ซื้อออกแค่ 40% เท่านั้นเองครับก็ทำให้เด็กเอกนิติถึงกับพูดออกมาว่าใช้ง่ายมากเลยนอกจากนั้นครับยังได้แนะนำร้านค้าให้ใช้แอปนกกระซิบวิเคราะห์ยอดขายเพื่อให้ได้รู้ถึงช่วงเวลาที่มีลูกค้าซื้อเยอะแล้วก็ช่วงเวลาใดที่ลูกค้าน้อยครับเพื่อพ่อค้าแม่ค้าจะได้มีเวลาพักนะครับขณะที่นายพยงกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่ายอดใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกได้รับความนิยมมากโดยตั้งแต่6นาฬิกาถึง9นาฬิกาเมื่อวานนี้นะครับแค่3ชั่วโมงแรกมียอดซื้อสินค้าไปแล้ว 1.1 ล้านรายการและใช้จ่ายไปมากถึง170ล้านบาทจากผู้ใช้เกือบ 900,000 คนครับขณะที่เมื่อรวมสถิตินะครับจนถึง17นาฬิกาเมื่อวานนี้รายงานมาโดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังครับว่าตอน17นาฬิกาเมื่อวานนี้มียอดใช้จ่ายรวม 1,084.43 ล้านบาทประชาชนจ่าย 454.78 ล้านบาทรัฐร่วมจ่าย 629.65 ล้านบาทมีจำนวนผู้ใช้จ่าย5ล้านคนจำนวนรายการที่มีการใช้จ่ายกัน 6.93 ล้านครั้งและจำนวนร้านค้าที่มีการใช้จ่าย 5.66 แสนร้านค้านะครับและเมื่อวานนี้ครับนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลก็มีการโพสต์ Facebook เชิญชวนประชาชนที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งเริ่มให้ประชาชนและร้านค้าใช้สิทธิ์กันตั้งแต่เมื่อวานนี้เป็นวันแรกนะครับบอกว่าไทยช่วยไทยพลัสเริ่มแล้วอย่าลืมออกไปจับจ่ายใช้สอยกันตามสัดส่วน60 40นะครับอันนี้ก็เป็น คำเชิญชวนที่นายกรัฐมนตรีโพสต์เมื่อวานนี้นะครับพาดหัวข่าวมีทุกฉบับเลยนะครับแต่ว่าขอหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับเพราะว่าก็มีภาพประกอบด้วยเป็นภาพสแกนจ่ายสะดวกเป็นภาพของนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับรองสแกนจ่ายเงินจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสผ่านแอปเป๋าตังค์ในการซื้อสินค้าขณะมาตรวจบรรยากาศการใช้สิทธิ์วันแรก1มิถุนายนที่ตลาดสดธนบุรีพุทธมณฑลสาย2เขตทวีวัฒนากทมโดยยืนยันว่าใช้ง่ายไม่ยุ่งยากซับซ้อนรวมถึงร้านค้าที่ใช้แอปถุงเงินด้วยนะครับพาดหัวข่าวของไทยรัฐพาดไว้อย่างนี้ครับว่าไทยช่วยไทยวันแรก 1,084 ล้านประชาชนแห่จับจ่ายซื้อสินค้าคึกคักเอกนิติปลื้มผลตอบรับดีกระตุ้นเศรษฐกิจได้นะครับโดยนายเอกนิติธันประภาสนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเมื่อวานนี้ที่ไปตรวจดูนะครับการจับจ่ายใช้สอยยืนยันว่าใช้ง่ายขายคล่องนะครับประชาชนแห่จับจ่ายซื้อสินค้าคึกคักเอกนิติปลื้มผลตอบรับดีกระตุ้นเศรษฐกิจไทยช่วยไทยพลัส 60-40 วันแรกสุดคึกคักยอดใช้จ่ายทะลุกว่า 1,000 ล้านบาทจากยอดคนมาใช้สิทธิ์กว่า5ล้านคนเอกนิติย้ำช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของประชาชนในยุควิกฤตปากท้องของแพงครับ
1: เอ๊ะรองนายกได้สิทธิ์ด้วยเหรอ
0: ได้ครับทุกคนได้หมดตั้งแต่อายุ18ปีขึ้นไป30ล้านสิทธิ์ไงครับ
1: นะคะถ้าสมัครได้ก็แต่ก็ดีนะคะเพราะว่าท่านรองนายกก็จะได้รู้ปัญหาได้ใช้จริงได้เห็นปัญหาถ้ามันติดขัดตรงไหนนะคะซึ่งในรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะอยากจะเพิ่มเติมสักนิดนึงค่ะเพราะว่าร้านค้าที่ลังเลและสับสนกังวลเรื่องการเข้าโครงการค่ะตรงนี้นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกค่ะก็พูดถึงกระแสวันแรกที่มีการตอบรับเป็นอย่างดีสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสคึกคักนะคะแต่ทีนี้ในส่วนของร้านค้าที่ยังลังเลกังวลสับสนเรื่องของการถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังรัฐบาลยืนยันว่าจะให้ความมั่นใจว่าไม่ต้องกังวลเรื่องการถูกเก็บภาษีย้อนหลังเพราะว่าร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นร้านค้ารายเล็กถึงรายย่อยซึ่งมีรายได้ตลอดทั้งปีไม่ถึง 1,800,000 บาทจึงไม่เข้าเกณฑ์ที่จะต้องกังวลนะคะขอให้ร้านค้าอย่ากังวลอย่าหลงเชื่อข่าวเท็จที่มีการพูดกันปากต่อปากรัฐบาลย้ำเลยล่ะค่ะว่าข้อมูลยอดขายจะไม่ถูกส่งไปให้กรมสรรพากรเพื่อนำมาคิดภาษีย้อนหลังแน่นอนนอกจากนี้นะคะยังพูดถึง

0: ยอดรวมร้านค้าที่ลงทะเบียนเสร็จสิ้นแล้วก็กดรับยอมรับเงื่อนไขพร้อมให้บริการตอนนี้ค่ะมีจำนวน 853,400 ร้านค้าประกอบไปด้วยร้านค้าเดิม 781,567 ร้านค้าและร้านค้าใหม่ 71,437 ร้านค้ามีร้านค้าที่อยู่ระหว่างการกดรับเงื่อนไขค่ะ 199,990 ร้านค้าแล้วก็ร้านค้าใหม่ที่อยู่ระหว่างรอตรวจสอบ 3,620 ร้านค้ามีร้านค้าที่สามารถสร้างยอดขายสำเร็จในระบบนะคะ 418,844 ร้านค้าค่ะขนส่งสาธารณะใช้ได้ไหมใช้ได้ค่ะใช้อย่างไรนางสาวลลิดานะคะก็บอกถึงโครงการนี้ก็สามารถใช้สิทธิการเดินทางระบบขนส่งสาธารณะตั้งแต่เมื่อวานนี้1มิถุนายนถึง30กันยายน69ครอบคลุมรถเมล์รถโดยสารระหว่างจังหวัดนะคะแล้วก็มีรถโดยฟ้ารถไฟฟ้าเรือโดยสารซึ่งรถเมล์ขอสมกสามารถใช้สิทธิ์ผ่านแอปเป๋าตังชำระค่าโดยสารกับพนักงานเก็บค่าโดยสารได้ทันทีเลยรถโดยสารบขสใช้สิทธิ์เลือกตั๋วโดยสารระหว่างจังหวัดที่สถานีเดินรถบขส139แห่งทั่วประเทศและยังมี MRT 4สายและ BTS ทุกสายใช้สิทธิ์ซื้อตั๋วเที่ยวเดียวผ่านแอปเป๋าตังส่วนเรือด่วนเจ้าพระยาใช้สิทธิ์ได้เฉพาะจุดชำระที่กำหนดอย่างเช่นสาทรไอคอนสยามสะพานตากสินราชินีพระนครและปากเกร็ดเป็นต้นค่ะซึ่งผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถเดินทางรถเมล์ไฟฟ้าสมายบัสนะคะหรือว่า TSB ได้แล้วตั้งแต่28พฤษภาคมที่ผ่านมาจนถึงณปัจจุบันใช้บริการแล้ว23เส้นทางแล้วก็จะมีการขยายครอบคลุม124เส้นทางภายใน15มิถุนายนนี้ค่ะในส่วนสสค.นะคะผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังก็เผยความคืบหน้าการใช้จ่ายไทยช่วยไทยพลัส6040ค่ะเมื่อวานวันแรกนะคะบรรยากาศคึกคักนะคะได้รับความสนใจจากประชาชนค่ะทีนี้ข้อมูลนะคะที่เข้าสู่ระบบนะเมื่อวานนี้นะขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะเมื่อวานเวลา 5:00 นค่ะยอดการใช้จ่ายเนี่ยสะพัดรวมทั้งสิ้นนะคะประมาณ 1,084 ล้านบาทค่ะอย่างที่คุณรงค์บอกนะคะทุกฉบับพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะคะอย่างใน Daily News ค่ะก็มีภาพโอ้โหที่ร้านค้านะคะในหลายจังหวัดนำมาเสนอให้ได้เห็นความคึกคักกันค่ะมีที่อุทัยธานีฉะเชิงเทราคนก็เข้าแน่นร้านสะดวกซื้อเลยนะคะไปซื้อของกินของใช้ค่ะแล้วก็มีภาพหน้าจอโทรศัพท์การสแกนใช้จ่ายก็ใต้ภาพบรรยายใช้จ่ายง่ายคึกคักประชาชนชาวอุทัยธานีฉะเชิงเทราและอีกหลายจังหวัดทั่วประเทศไปเข้าคิวใช้บริการโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนวันแรกตั้งแต่เช้าตรู่จับจ่ายซื้อสินค้าผ่านแอปเป๋าตังรู้ซื้อคึกคักขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกและรัฐมนตรีมหาดไทยโพสต์เชิญชวนคนไทยให้ไปใช้สิทธิ์กันมากๆนะคะส่วนมติชนพาดหัวไทยช่วยไทยพลัสคึกคักสะพัด800ล้านตรงนี้เป็นข้อมูลที่อาจจะยังไม่ได้อัปเดตเพราะว่าตอนนี้เป็นพันล้านแล้วนะคะอนุทินเชียร์ใช้สิทธิ์วันแรก3ล้าน7แสนคนจับจ่ายเอกนิติปลื้มลดภาระประชาชนคลังเก็บรายได้7เดือนทะลุเป้าขนส่งแจงเปลี่ยนป้ายรถ EV อันนี้ก็มีประเด็นอื่นรวบมาด้วยค่ะ
1: เช่นเดียวกับข่าวสดพาดหัวข่าวใหญ่ประเด็นนี้เลยนะครับบอกว่าใช้ไทยพลัสคึกบอนเพิ่มวงเงินเดือนละ 1,500 บาทนะครับรัฐบาลปื้นจับจ่ายใช้สอยทั่วประเทศสะพัดนะครับชาวบ้านแน่นตลาดนะครับแล้วก็ออกมาเรียกร้องรัฐบาลว่า 1,000 บาทแล้วใช้จ่ายวันละ200บาทไม่น่าจะเพียงพอนะครับอยากจะขอเพิ่มเป็นวันละ 1,500 บาทเมื่อวานนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจึงต้องออกมาอธิบายครับว่าเหตุผลในการจับจ่ายใช้สอยแล้วก็ตั้งเงื่อนไขแบบนี้เพราะอะไรครับ7นาฬิกา42นาทีเดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับช่วงหน้ามีความเคลื่อนไหวการเมืองเพราะว่าเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์อีกหลายฉบับครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: เข้าสู่อีกช่วงหนึ่งของ9ทันข่าวนะครับดูความเคลื่อนไหวการเมืองกันบ้างนะครับเพราะว่าพาดหัวข่าวเป็นพาดหัวข่าวใหญ่วันนี้เลยนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมิยเวสนะครับส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยครับเดินทางไปลงพื้นที่บุรีรัมย์พร้อมกับนายพัทรพงษ์สุขพักษรหรือว่าทนายอันบุรีรัมย์พร้อมคณะกว่า10คนครับไปที่บริเวณปากทางเข้าบ้านพักหลังหนึ่งในตำบลอีสานอำเภอเมืองบุรีรัมย์ตั้งอยู่ริมถนนสายประโคนชัยบุรีรัมย์แล้วก็อยู่ห่างจากสนามฟุตบอลช้างอารีนาประมาณ1กิโลเมตรครับซึ่งถูกระบุว่าเป็นบ้านพักของนายนิวินชิดชอบประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดโดยมีรปภ.ตั้งแผงกั้นห้ามมิให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าออกพื้นที่บริเวณดังกล่าวโดยทันทีที่พลตำรวจเสรีพิสุทธิ์เดินทางไปถึงครับก็ได้ลงจากรถแล้วเดินทางเข้าไปสอบถามรปภ.ที่ดูแลรักษาความปลอดภัยบริเวณหน้าบ้านว่าเจ้าของบ้านอยู่หรือไม่ซึ่งรปภ.บอกว่าเจ้าของบ้านไม่อยู่จากนั้นเดินดูบริเวณปากทางเข้าบ้านครู่หนึ่งครับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์บอกว่าการเดินทางมาพบนายเดวินครั้งนี้ครับตั้งใจจะมาจับเข่าคุยกันอย่างตรงไปตรงมาว่าจะยอมคืนที่ดินที่เป็นของหลวงให้การรถไฟหรือไม่แต่เมื่อไม่พบตัวก็ไม่เป็นไรถือว่าตนได้แสดงสัญลักษณ์ที่ได้โพสต์นัดหมายเอาไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับพลตำรวจเสรีพิสุทธิ์บอกว่าที่ดินผืนดังกล่าวมีเนื้อที่ประมาณ 5,083 ไร่ซึ่งศาลได้มีคำตัดสินเด็ดขาดแล้วว่าเป็นของการรถไฟตั้งแต่ช่วงปี 61 ถึง 63 แต่ที่ผ่านมากลับไม่มีผู้ใดปฏิบัติตามคำสั่งศาลมีการเพิกเฉยและก็เตะถ่วงคดีมาโดยตลอดครับตนในฐานะประชาชนคนหนึ่งจึงต้องเดินทางมานะฮะเพื่อดำเนินการเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดโดยได้เริ่มต้นโครงการปราบอิทธิพลเพื่อเข้ามาจัดการกับปัญหานี้ทางนี้ตนจะแจ้งความเอาผิดกับนายเดวินชิดชอบรวมถึงญาติและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดที่มีชื่อถือครองที่ดินของการรถไฟนอกเหนือจากนี้ครับจะรวบรวมถึงนายอนุทินนะครับนายกรัฐมนตรีที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้ด้วยจะอ้างว่าไม่รู้เรื่องกฎหมายไม่ได้ครับเนื่องจากควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอีกตำแหน่งหนึ่งนะครับซึ่งหลังจากที่มาตรวจบริเวณบ้านแล้วเนี่ยนะครับพลตำรวจเสรีพิสุทธิ์และคณะก็เดินทางไปที่กองบัญชาการตำรวจภูธรบุรีรัมย์นะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ก็เชิญเข้าไปพูดคุยหารือนะครับแล้วก็เข้าไปดำเนินการแจ้งความสำหรับกรณีดังกล่าวนี้นะครับพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเลยนะครับจิบยกมาจากไทยโพสต์ครับไทยโพสต์พาดหัวอย่างนี้ครับว่าเสรีพิสุทธิ์บุกบ้านเนวินแจ้งตำรวจรุกที่เขากระโดงมาตามนัดเสรีพิสุทธิ์ทนายอั๋นบุกบ้านเนวินแต่เจ้าของบ้านไม่อยู่ก่อนไปบกพจังหวัดบุรีรัมย์หรือว่ากองบัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์แจ้งความกล่าวหาเนวินกรุณาชิดชอบและบุคคลอื่นบุกรุกครอบครองที่ดินเขากระโดง 5,083 ไร่ชี้ศาลตัดสินแล้วว่าเป็นของรฟท.แต่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาลท้าเนวินถ้าได้ที่ดินมาโดยถูกกฎหมายให้ไปฟ้องรฟท.ทนายอันลั่นสัปดาห์หน้าจ่อร้อง DSI เอาผิดสนามแข่งรถถมดินทับที่สาธารณะและการลดไฟนะครับส่วนไทยรัฐก็พาดหัวข่าวประเด็นนี้เป็นข่าวใหญ่พาดหัวเหมือนกันนะครับบอกว่าเสรีพิสุทธิ์บุกบ้านเนวินทวงเขากระโดนแจ้งตำรวจเอาผิดซัดถึงอนุทินปชน.หรือว่าพรรคประชาชนดันยัตติติดตามเงินกู้นะครับปิดยอด18คนชิงผู้ว่ากทม.ก็รวมความเคลื่อนไหวกทม.ไปด้วยเห็นว่าล่าสุดอัปเดตมี18คนแล้วก็บรรยากาศเมื่อวานหาเสียงกันคึกคักเลยนะครับ
2: ใช่ค่ะเมื่อวานหาเสียงคึกคักหลายคนลงพื้นที่นะคะแต่เมื่อวานก็เป็นอีกวันหนึ่งค่ะเป็นวันสุดท้ายของการรับสมัครผู้ว่ากทม.มีผู้สมัครเพิ่มมา1คนค่ะ19คนแล้วนะคะซึ่ง มาดูกันก่อนนะคะเรื่องของบรรยากาศเมื่อวานนี้เห็นหมายเลข5จากพรรคประชาธิปัตย์นายอนุชาบุรพชัยศรีลงพื้นที่หาเสียงที่ตลาดเอี่ยมสมบัติมาพร้อมกับนายอภิสิทธิ์เวชาชีวะหัวหน้าพรรคคณะผู้บริหารมีนายกรจติกวณิชนายสกลทีพัทยกุลนางการดีเลียวไพโรจน์ด้วยนะคะบรรยากาศคึกคักค่ะก็ไปในสถานที่ที่เป็นตลาดก็มีคนมาจับจ่ายใช้สอยบรรดาพ่อค้าแม่ขายก็ต้อนรับอบอุ่นทักทายขอถ่ายรูปนายอนุชาก็ขออ้อนขอคะแนนพี่น้องชาวเขตสวนหลวงค่ะให้ช่วยเลือกผู้ว่าเบอร์5แล้วก็สกของพรรคด้วยไม่หวั่นผลโพล่าสุดที่คนกรุงหนุนผู้สมัครอิสระนะคะบอกผลโพกทม.เปลี่ยนได้ทุกสัปดาห์อีกคนนึงค่ะเป็นหญิงหนึ่งเดียวนางมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครกทม.หมายเลข14ก็เข้าสักการะศาลหลักเมืองกรุงเทพถวายสักการะพระแก้วมรกตพระสยามเทวาธิราชนะคะเจ้าตัวบอกมีเคล็ดลับไม่ว่าจะกิจการงานใดก็เริ่มต้นด้วยการสักการะศาลหลักเมืองสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองคู่ประเทศชาติอันหมายถึงหลักแห่งความมั่นคงทุกด้านทั้งชีวิตอาชีพการงานและขวัญกำลังใจก็บอกนะคะว่านอกจากความเชื่อมั่นความเชื่อความศรัทธาความมั่นคงทางจิตใจที่สำคัญก็คือเรื่องของการดูแลความมั่นคงชีวิตทรัพย์สินอาชีพของประชาชนเป็นภารกิจผู้นำเมืองเป็นมหานครที่จะมาดูแลมหานครใหญ่แห่งนี้ในการลงสู้ศึกเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ก็มีความตั้งใจนะคะแน่นอนละค่ะอย่างที่ดิฉันบอกไปนะคะว่าการรับสมัครผู้ว่ากทม.ก็ปิดลงไปแล้วนะคะก็ปรากฏว่ามีผู้สมัครรวมทั้งสิ้น19คนค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะคะมีภาพทั้งคุณอนุชานะคะประกบมือไฮไฟฟ์กับเด็กหนูน้อยคนหนึ่งที่ตลาดแล้วก็มีภาพคุณชัดชาติโอ้โหแข่งขันมานิมาศนักกีฬาเลยนะคะส่วนพาดหัวข่าวบอกว่าปิดรับสมัครศึกชิงเลือกตั้งผู้ว่ากทม.แต่ว่าในมติชนเนี่ยพาดหัว18คนดิฉันไม่แน่ใจว่าอัปเดตข้อมูลหรือยังนะคะชิงผู้ว่ากทม18คนสก258รายป้ายหาเสียงชัดชาติพรึบอนุชาชูแก้ขยะติ่งสู้ท่วมติ่งนี่ก็คือคุณมาริกานะคะชัดชาติจัดกิมมิควิ่ง9กิโลเมตรตามเบอร์ชิงผู้ว่าเปิดตัวป้ายหาเสียงกระจายพรึบค่ะแล้วก็มีภาพนะคะลุยหาเสียงในชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากทม.เบอร์9วิ่งระยะทาง9กิโลเมตรเชื่อมต่อระหว่างสวนลุมพินีและสวนเบญจกิติพร้อมสร้างกิมมิกด้วยการวิ่งตามเส้นทางรูป9เลขไทยและ9อาหรับิกและยังมีภาพอย่างที่บอกกับภาพคุณอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครผู้ว่ากทม.หมายเลข5พรรคประชาธิปัตย์ลงพื้นที่หาเสียงตลาดเอี่ยมสมบัติเขต9เขตสวนหลวงนะคะทักทายไฮไฟท์เด็กน้อยค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะย่อมๆค่ะในการเลือกผู้ว่ากทม.ที่ตอนนี้แต่ละคนก็โชว์ค่ะว่าตัวเองจะมีอะไรมาขายให้กับประชาชนชาวกทม.ค่ะ
1: นายชัชชาติ ศิริพันธ์ผู้สมัครหมายเลข9เองเมื่อวานนี้ก็ลุยหาเสียงในหลายพื้นที่เลยนะครับหนึ่งในนั้นก็คือย่านลาดกระบังไปดูความคืบหน้าโครงการทางยกระดับลาดกระบังซึ่งเตรียมเปิดขาเข้าเพิ่มเติมในวันพุธนี้ฮะก็คือวันพรุ่งนี้ซึ่งเจ้าตัวคาดว่าจะช่วยบรรเทาการจราจรได้มากส่วนปัญหาน้ำท่วมหนักในพื้นที่เนื่องจากลาดกระบังพึ่งพาการระบายน้ำผ่านคลองประเวศบุรีรมย์ซึ่งมีข้อจำกัดด้านการระบายน้ำแล้วก็สภาพคลองที่คดเคี้ยวกว่าจะระบายไปคลองพระโขนงก็ทำให้การระบายใช้เวลานานแนวทางแก้ไขระยะต่อไปก็คือการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำเชื่อมคลองประเวศบุรีรมย์ไปถึงบึงหนองบอนครับเพื่อเร่งการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาควบคู่สร้างเขื่อนและก็ขุดลอกคลองตลอดแนวเชื่อจะช่วยลดผลกระทบทั้งพื้นที่ลาดกระบังสวนหลวงพัฒนาการและพื้นที่ต่อเนื่องอื่นๆนายชัดชาติลงพื้นที่หาเสียงปรากฏว่านางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชอดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยพร้อมน้องสาวผู้สมัครส.ก.เขตนี้ครับมารอให้การสนับสนุนนายชัดชาติพร้อมนำปัญหาต่างๆในพื้นที่มารายงานเพื่อรับการแก้ไขช่วงหนึ่งของการพูดคุยนายชัดชาติบอกว่าแต่ก่อนนางสาวธีรรัตน์เป็นผู้บังคับบัญชาสมัยเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยและร่วมกันทำงานหนักก็เป็นประเด็นว่าก็มีผู้ให้การสนับสนุนแล้วก็ลงสมัครสก.ในพื้นที่นี้นะครับจากพรรคเพื่อไทยนะครับและในส่วนของเต้007นะครับนายมงคลกิจสุขสินธารานนท์ประธานกลุ่มกรุงเทพบินได้ครับเมื่อวานนี้เดินทางลงพื้นที่พร้อมกับภาสพงษ์ชัยวิริยวานิชผู้สมัคร ผู้ว่ากทม.และทีมงานกลุ่มกรุงเทพบินได้ลงพื้นที่ไปพบประชาชนและก็แฟนคลับบริเวณสยามสแควร์ก็มีประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นและนักเรียนจำนวนมากเข้าคิวรอถ่ายภาพและทำคอนเทนต์ร่วมกับทีมงานอย่างคึกคักตลอดช่วงบ่ายจนถึงช่วงเย็นเลยแหละครับสำหรับพาดหัวข่าวสนามเลือกผู้ว่ากทม.นะครับข่าวสดพาดหัวข่าวบอกว่ากกต.สรุป18คนชิงผู้ว่ากทม.ชัดชาติโชว์วิ่งหาเสียงดร.โจชูลอกท่อ 100% ขณะที่อนุชาทำอุโมงค์ยักษ์ส่วนไทย

0: โพสต์พาดหัวข่าวครับประชาธิปัตย์ทวงคืนแฟนคลับเจน Y และ C เทใจให้ชัดชาติชัดชาติเดินเครื่องหาเสียงนำวิ่ง9กิโลเมตรประกาศพร้อมสารต่อพัฒนากทม.ขณะที่มาร์คควงอนุชาลงพื้นที่โหมแก้ปัญหาขยะทั้งระบบลั่นทวงคืนคนรักประชาธิปัตย์กลับมามาริกาพร้อมฟื้นคืนชีพสขปากเสียงให้ประชาชนลุยสตรีทฟู้ดพาราไดซ์24ชั่วโมงด้านเท้งบุกสายไหมบอกคนกรุงยี้ระบอบสีน้ำเงินมั่นใจหากเลือกผู้ว่าและสกครบทีมเปลี่ยนแปลงกทมได้แน่รองผอ.สถาบันพระปกเกล้านะฟันเปลี่ยงส้มรากเลือดเจนซีเจนวายเทใจอดีตผู้ว่าครับ
1: ค่ะมีสาระดีๆเกี่ยวกับผู้เอาประกันทุกคนควรจะต้องรู้เรื่องของเงื่อนไขเวลานะคะสิ่งนี้จะต้องรู้ก่อนใช้สิทธิ์ได้ครบไม่งงเวลาเคลมค่ะสำหรับความคุ้มครองประกันจะสมบูรณ์แบบมี2ช่วงเวลาสำคัญที่ผู้เอาประกันทุกคนควรรู้เพื่อรักษาสิทธิ์การขอคืนเงินหากเปลี่ยนใจและป้องกันความเข้าใจผิดเรื่องการเคลมในช่วงเริ่มต้นสัญญานะคะโดยในช่วงที่1คือช่วงเวลาอ่านให้ชัวร์ก่อนตัดสินใจจริงเป็นช่วงเวลาที่เงื่อนไขกรมธรรม์ให้สิทธิผู้เอาประกันภัยอ่านกรมธรรม์ฉบับจริงอย่างละเอียดหากเงื่อนไขไม่ตรงกับที่เข้าใจหรือตรงตามที่เสนอขายหรือเปลี่ยนใจตรงนี้สามารถยกเลิกกรมธรรม์และขอรับเงินเบี้ยประกันภัยคืนได้นะคะประกันชีวิตหากค่าใช้จ่ายในการออกกรมธรรม์หรือค่าตรวจสุขภาพตามที่จ่ายจริงตรงนี้ถ้ามีช่วงที่2คือช่วงเวลาหลังกรมธรรม์มีผลบังคับแต่บริษัทยังไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยบางประเภทเพื่อป้องกันการทำประกันแบบรู้ล่วงหน้าว่าป่วยแล้วหวังเคลมประกันทันทีโดยยึดหลักสุจริตใจระหว่างผู้เอาประกันภัยและบริษัทเพื่อป้องกันการใช้สิทธิ์โดยไม่เป็นธรรมและสร้างความมั่นใจว่าผู้เอาประกันภัยทุกคนได้รับความคุ้มครองอย่างเท่าเทียมคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณค่ะ
0: ช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
4: ตรงนี้ครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
4: ตรงนี้ครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
0: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวครับมีประเด็นสถานการณ์รุนแรงภาคใต้ครับเมื่อวานนี้อาสาสมัครฐานพรามพีชีพไป1นายหลังปะทะกับโจรใต้สนันป่าขณะปิดล้อมจับโจรที่เกี่ยวข้องกับเหตุสังหารปลัดอำเภอเมื่อวันที่1เมษายนที่ผ่านมาครับพาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับอสทพถูกยิงดับล้อมจับโจรใต้ฝ่าวงล้อมหนีรอดฆ่าปลัดและแฟนกบดานในจะแนะทหารพลานปิดล้อมยิงปะทะเดือดแนวร่วมโจรใต้อำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสคนร้ายกระโดดหนีออกจากบ้านเปิดฉากยิงฝ่าวงล้อมดวลดุเดือดอสอาสาสมัครทหารพลานพลีชีพ1นายครับ
1: ค่ะมีความเดือดร้อนของเกษตรกรเลี้ยงกุ้งตอนนี้เคว้งคว้างหนักค่ะเพราะว่าหมดหนทางจะส่งกุ้งไปขายมาเลเซียหลังถูกระงับการนำเข้าก็เลยอยากจะให้รัฐบาลรีบเจรจาขอผ่อนปรนตรงนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News มีพาดหัวข่าววอนรัฐถกมาเลย์ผ่อนปรนส่งกุ้งไทยขายเกษตรกรโวยไม่ไหวป่วนเศรษฐกิจสูญ 2,000 ล้านเกษตรกรเลี้ยงกุ้งจี้รัฐบาลรีบเจรจาขอผ่อนปรนหรือขยายระยะเวลาการบังคับใช้หวั่นกระทบราคากุ้งในประเทศหมดหนทางส่งกุ้งขายมาเลเซียค่ะ
0: เมื่อวานนี้ผอ.ปปช.ไปร่วมงานฌาปนกิจศพไรเดอร์นะครับที่ผอ.เมาสุราแล้วก็ขับรถไปชนเสียชีวิตนะครับตัวยอมรับว่าคิดจะบวชอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับไรเดอร์ด้วยแล้วก็ย้ำว่าไม่เคยพูดเรื่องของเงินเยียวยา 500,000 บาทนะครับมีอยู่ในข่าวสดครับผอ.เมาบวชให้เหยื่อร่วมพิธีศพไรเดอร์ญาตินัดคุยจ่ายเงินเยียวยาครับ
1: ค่ะปิดท้ายอิหร่านไม่สนแก้ MOU ฟื้นฟูขีปนาวุธ

0: ธ IRCG ถล่มพังยับฐานสหรัฐในคูเวตถล่มฐานทัพสหรัฐในคูเวต IRGC ตอบโต้สหรัฐสอยโดนส่วนประธานสภาอิหร่านลั่นยังไม่รับข้อตกลงสหรัฐค่ะ
1: เช่นเดียวกับไทยรัฐนะครับพาดหัวข่าวประเด็นนี้บอกว่ามักกันและอิหร่านไร้แววสงบศึกการเจรจายุติศึกสหรัฐอิหร่านส่อแววยืดเยื้อไปอีกเมื่ออิหร่านลั่นจะไม่ยอมรับข้อตกลงใดๆนะครับจนกว่าสหรัฐอเมริกาจะรับข้อเสนอของอิหร่านครับ
0: ค่ะก็ขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามเรานะดิฉันเข้าไปดูใน Facebook หลายคนส่งข้อความมาทักทายเราสองคนนะคะขอบคุณอย่างสูงมากๆค่ะวันนี้พี่รงจันทองดิฉันเยมินแหวนเครือต้องลาไปก่อนพบกันได้ใหม่นะคะกับ9ทันข่าวในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มยอดใช้จ่ายไทยช่วยไทยพลัสวันแรกทะลุ 1,000 ล้านสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังอัปเดตยอดใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกณเวลา 17:00 น.ยอดใช้จ่ายรวม 1,084,430,000 บาทประชาชนจ่าย 454,780,000 บาทรัฐร่วมจ่าย 629,650,000 บาทมีจำนวนผู้ใช้จ่าย5ล้านคนจำนวนรายการที่ใช้จ่าย 6,930,000 ครั้งและจำนวนร้านค้าที่มีการใช้จ่าย 566,000 ร้านค้าขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโพสต์ Facebook เชิญชวนประชาชนที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งเริ่มให้ประชาชนและร้านค้าได้ใช้สิทธิ์วันนี้เป็นวันแรกว่าไทยช่วยไทยพลัสเริ่มแล้วอย่าลืมออกไปจับจ่ายใช้สอยกันตามสัดส่วน 60-40 นะครับสุภชัยสัตย์เสรีพิสุทธิ์ปมขาวกระโดงบิดเบือนก้าวล่วงศาลนายสุภชัยใจสมุทรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยแถลงชี้แจงต่อกรณีที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยออกมาติดตามทวงถามเรื่องข้อพิพาทที่ดินเขากระโดงจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นเรื่องที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลในขณะนี้เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอันไม่ควรที่จะกระทำในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพราะเรื่องนี้สังคมโดยทั่วไปทราบแล้วว่าที่ดินเขากระโดงประชาชนมีเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดที่ดินและนส.3ที่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งกรณีดังกล่าวมีเหตุผล2ประการคือไม่เข้าใจกฎหมายหรือมิฉะนั้นก็คือการบิดเบือนข้อเท็จจริงเพื่อประสงค์ที่จะใส่ร้ายป้ายสีบุคคลซึ่งเป็นผู้สุจริตนายสุภชัยกล่าวอีกว่าเมื่อวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมาพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ได้ไปจังหวัดบุรีรัมย์บริเวณหน้า

0: านของผู้ที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินผู้เป็นเจ้าของโฉนดที่ดินไปท้าตีท้าต่อยท้าทายเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งพฤติการเช่นนี้เป็นพฤติการที่คนเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่พึงกระทำอีกทั้งพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เคยเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติควรต้องสำนึกว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำที่ผิดหน้าที่และก้าวล่วงไปยังอำนาจของศาลนอกจากนี้นายสุภชัยยังได้หยิบยกบทเรียนในอดีตของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ขึ้นมาเปรียบเทียบโดยระบุว่าพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เคยถูกกล่าวหาในลักษณะเดียวกันทั้งกรณีรีสอร์ทหรูริมแม่น้ำแควน้อยจังหวัดกาญจนบุรีที่อ้างสิทธิ์ในที่งอกริมตลิ่งเพื่อทำสวนหย่อมโดยไม่มีโฉนดจนในที่สุดก็แพ้คดีและต้องรื้อถอนรวมถึงกรณีท่าเทียบเรือริมแม่น้ำเจ้าพระยาย่านบางกระบือที่ถูกกรมป่าไม้กล่าวหาว่าบุกรุกท่านนี้ขอเรียกร้องกกต.เร่งพิจารณาคำร้องที่พรรคภูมิใจไทยเคยมีการไปร้องเรียนเรื่องที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ในข้อหาใส่ร้ายป้ายสีพรรคภูมิใจไทยโดยระบุว่าหากมีผลถึงที่สุดแล้วและพบว่ามีการกระทำความผิดพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์จะต้องถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองและต้องพ้นจากการเป็นส.ส.ทันที
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: วัน B Member Days ฉลองใหญ่จัดเต็ม7วันที่ B Quick 1-7 มิถุนายนนี้สมาชิก B Member จัดหนักจัดเต็มกับความคุ้มแบบ2ต่อต่อที่1รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาทต่อที่2รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 14% ถ้ายังไม่เป็นสมาชิกแล้วก็สมัครใหม่ตอนนี้รับส่วนลดทันทีคูณ2พร้อมดีลพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำอีกเพียบห้ามพลาด7วันเท่านั้นที่ B Quick ทุกสาขาสอบถามโทร1153
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: คอร์ด107สกลนครคลื่นทันสมัยห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
1: ด้วยร้านรุ่งมิตรกาคาเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทสยามรุ่งมิตรอินเตอร์เทรดแล้วเด้อพี่น้องศูนย์จำหน่ายและบริการมาตรฐานสยามคูโบต้ารุ่งสินค้าและอะไหล่เครื่องยนต์คูโบต้ายันมาอุปกรณ์ทางการเกษตรทุกชนิดอาทิรถไถนาเดินตามรถอีแตนรถสีเข้าเครื่องสูบน้ำและอื่นๆอีกมากมายพิเศษสำหรับลูกค้าของบริษัทได้รับประกันฟรีตลอดอายุการใช้งานพร้อมบริการหลังการขายบริษัทสยามรุ่งมิตรอินเตอร์เทรดคุณจะทำนำการพัฒนาคุณภาพนำราคาถนนรัฐพัฒนาบกส9โทร042-732-222และ042-732-333
2: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
3: นี่ไงอ่ะ
2: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนโงหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

ปสช.ชวนคนไทยทุกคนทั่วประเทศใช้แอปเป๋าตังเช็คสิทธิประโยชน์รับบริการป้องกันโรคตามกลุ่มวัยเพื่อลดความเสี่ยงการเจ็บป่วยโดยเลือกเมนูกระเป๋าสุขภาพเลือกสิทธิสุขภาพดีป้องกันโรคสามารถจองคิวพร้อมนัดวันและเวลาเข้ารับบริการได้ฟรีสะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช. 1330

0: เผาป่าเผาไร่หรือเผาในที่โล่งไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยแต่เป็นสาเหตุสำคัญของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนในวงกว้างการเผาป่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายมีโทษจำคุกสูงสุดหลายปีและปรับตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลักล้านบาทตามความรุนแรงของความเสียหายที่เกิดขึ้นหยุดเผาลดฝุ่นหยุดทำร้ายปอดและหยุดเสี่ยงโทษทางกฎหมายเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
1: MCOT Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
2: MCOT Radio Network
3: อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร042-747-405 042-747-489 Love Train DJ จิราจิรวัตรอสมทสกลนครอ่อนซอนลูกทุ่งมวล

สวัสดีกันยามเช้านะฮะสำหรับเช้าวันอังคารนะวันนี้นะฮะสำหรับวันอังคารที่2มิถุนายนนะฮะก็สู่เดือนใหม่แล้วนะฮะหลังจากหยุดยาวกันมา 2-3 วันนะฮะก็วันนี้ก็เริ่มต้นทำงานอีกวันเนาะสำหรับหลายๆท่านนะฮะเดี๋ยวก็หยุดกันพรุ่งนี้อีกละนะฮะนะฮะทำงานวันนี้กันอีกวันเนาะนะฮะก็สำหรับภาคเช้าวันนี้เริ่มต้นกับเพลงลูกทุ่งก็เป็นประจำนะฮะลูกทุ่งนี่8โมงเช้าถึง9โมงนะฮะหรือช่วงที่2นี่9โมงถึง10โมงนี่เพลงสตริงนะฮะก็ทักทายกันได้เลยนะทางโทรศัพท์ก็042-747-489นะฮะ042-747-489ทาง Facebook ก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์ได้เลยนะสังเกตวันและเวลากันแล้วกันนะลูกดีเจจิรานี่แหละเป็นโพสต์สดนะไม่ใช่ไลฟ์สดก็เข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์ขอเพลงนะฮะหรือจะส่งสติ๊กเกอร์ให้กำลังใจกันก็ได้นะพูดคุยได้เดี๋ยวอ่านให้เนาะก็ทยอยกันเข้ามาได้กับเช้าวันนี้ก็แดดมาแต่เช้าเหมือนกันนะสำหรับวันนี้นะฮะก็ทยอยทักทายกันไปนะกับเพลงลูกทุ่งยามเช้ากับดีเจจิราจิรวัฒน์นะฮะ

ันวันศุกร์ในช่วงภาคเช้านะฮะกับเอ็มคอร์ดเรดิโอเดนเบอร์อสมทสกลนครนะฮะยังอยู่กับดีเจจิราจิรวัฒน์สำหรับเช้าวันอังคารนะวันอังคารที่2มิถุนายนนะฮะช่วงแรกกับเพลงลูกทุ่งแบบนี้เลยเมื่อวันอาทิตย์นะวันวิสาขบูชาแล้วก็มาชดเชยวันจันทร์เมื่อวานนะฮะส่วนวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่สกลนครก็นะฮะหลายคนคงจะได้อิ่มบุญกันไปนะวันพระใหญ่นะฮะที่ผ่านมานะครับสำหรับวันวิสาขบูชาสกลนครก็จัดใหญ่เหมือนกันนะในส่วนของกระบวนแห่โคมบูชานะเนื่องในวันวิสาขบูชานะครับของปีนี้นะฮะมีพุทธศาสนิกชนรวมจาก18อำเภอเลยทีเดียวที่พร้อมใจกันนำโคมบัวอันสวยงามมาก็ร่วมกระบวนแห่เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาที่วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารนะฮะก็สวยด้วยแหละนะสำหรับรถจะเรียกว่าอะไรรถที่ตกแต่งด้วยบุพชาติเนาะเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาสำหรับเรื่องของโคมบูชานะฮะก็ผ่านไปหมาดๆนี่เองนะฮะสำหรับเมื่อวานนะใครโชคดีกันบ้างวันที่1สำหรับเมื่อวานเนาะวันที่1ใครโชคดีกันบ้างก็แสดงความยินดีด้วยกันแล้วกันสำหรับเมื่อวานเนาะนะฮะมาว่ากันต่อสำหรับเพลงลูกทุ่งที่ทยอยถามถึงกันเข้ามานะครับ

ลาครับนะธัญญาอาสยามนะฮะกับเพลงจังหวะโจโจ้หน่อยมาฝากกันในช่วงเช้านี้นะฮะกับช่วงเพลงลูกทุ่งเนาะนะฮะขอบคุณสำหรับการทักทายกันเข้ามาเรื่อยๆด้วยนะผ่านทางโทรศัพท์ก็0427474489หรือสะดวกทาง Facebook ก็อย่าลืมไปคอมเมนต์ใต้โพสต์ได้เลยนะเป็นโพสต์สดนะไม่ใช่ไลฟ์สดสังเกตรูปดีเจจิรานี่แหละนะก็สังเกตวันเวลาด้วยนะวันนี้อังคารที่2มิถุนายน8โมงถึง9โมงกับเพลงทุ่งก็คอมเมนต์ใต้โพสต์ได้เลยขอเพลงพูดคุยได้ได้อ่านให้เนาะนะฮะส่งบริการช่วงนี้กับชวนน้องล่องใต้กันแล้วกันนะฮะ

0: MCOT Radio Network 107 MHz MCOT Radio Network คลื่นทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
1: ศูนย์การค้าห้างศรีสกลมอพร้อมตลาดเอ็กโปรศูนย์รวมเสื้อผ้าแฟชั่นรองเท้ากระเป๋ากิฟต์ช็อปมือถือพร้อมอุปกรณ์ทุกชนิดทั้งปลีกและส่งศูนย์การค้าทุกชนิดทั้งชั้น1และชั้น2 M&M คลินิกสกลนครคลินิกความงามดูแลโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรงเรียนกวดวิชา Excellence Center เดชลิขิตเทควันโดโรงภาพยนตร์ขนาดยักษ์ทันสมัยชั้น2ห้างศรีสกลมอ DIY กาแฟพันธุ์ไทยศูนย์อาหารหลากหลายทั้งอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดสถานที่จอดรถสะดวกสบายช็อปซะ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
4: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
5: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
6: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กพร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
9: รู้หรือไม่ยุงลายตัวเล็กๆ เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกที่อันตรายถึงชีวิตได้มาช่วยกันป้องกันด้วยวิธีง่ายๆเก็บกวาดเติมปิดเก็บขยะรอบบ้านไม่ให้มีภาชนะขังน้ำกวาดล้างภาชนะที่มีน้ำขังเติมแซเวตลงในบ่อหรือ

0: องค์น้ำปิดฝาภาชนะเก็บน้ำให้มิดชิดหยุดแหล่งพ่อพันธุ์ลูกน้ำยุงลายได้ก็หยุดโรคไข้เลือดออกได้เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
1: MCOT Radio Network คลื่นทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
2: Radio Network.
1: อสมทสกลนครออนซอนลูกทุ่งมวลละ

ลูกสาวผู้การนะฮะสำหรับไม้เนาะสำหรับเพลงนี้ก็ทยอยกันไปสำหรับเรื่องราวของเพลงลูกทุ่งเช้าวันอังคารวันนี้เนาะทยอยกันมาได้เรื่อยๆนะฮะทักทายสำหรับทางเฟซบุ๊กคุณวีระพันธ์ด้วยนะฮะคุณวีระพันธ์เนาะก็ทักทายด้วยนะครับขอเพลงเป็นไปตามคาดนะฮะของวงโหระพาครับว่างั้นนะฮะลงทักทายคุณสุภวรรณด้วยนะก็มาทาง Facebook ก็

0: ไม่ว่าจะส่งสติกเกอร์ให้กำลังใจกันก็หรือจะขอเพลงพูดคุยก็ได้เลยนะสังเกตวันและเวลากันแล้วกันนะสำหรับทาง Facebook เป็นโพสต์สดนะไม่ใช่ไลฟ์สดให้ฟังควบคู่กันไปกับทางวิดีโอ FM 107นี่แหละนะฮะรวมถึงท่านที่ติดตามและฟังทางวิดีโอออนไลน์ด้วยก็สามารถทักทายทาง Facebook ได้นะครับอยู่ด้วยกันช่วงนี้กับทางด้านของหมิงแห่งนะฮะหมิงแห่งอะไลยนนะครับ
1: หมิงแห่งอะไลยนจำหน่ายอะไหล่ด้วนด้วนด่วนสั่งวันนี้พรุ่งนี้ได้หมิงแห่งอะไลยนจำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทุกยี่ห้อน้ำมันเครื่องและไส้กลองแบตเตอรี่ GA และ 3K พร้อมให้บริการเปลี่ยนแบตเตอรี่นอกสถานที่บอดี้ฝากระโปรงกระจกรถยนต์และเรายังเป็นตัวแทนจำหน่ายช็อคอัพคายาบ้าจานคลัตช์ลูกหมากยี่ห้อตองห้าและยี่ห้อชีว่าเครื่องมือช่างตู้ชาร์จปั๊มลมตู้เชื่อมและอะไหล่ชุดยกคลื่นลูกสูบแหวนลูกสูบแหนบรถยนต์หม้อน้ำรถยนต์หมิงแห่งอะไหล่ยนต์042-711-515ถนนรัฐพัฒนาเยื้องธนาคารธนชาติต้องการอะไหล่ด่วนคุณภาพดีบริการเร็วราคามิตรภาพต้องมาหมิงแห่งอะไหล่ยนต์ครบทุกอะไหล่
0: หมิงแห่งอะไหล่ยนต์เขาครบทุกอะไหล่ละเรื่องของอะไหล่รถยนต์ก็อย่าลืมมาได้ที่หมิงแห่งอยู่ถนนรัฐพัฒนาเยื้องๆธนาคารแห่งไทยธนชาตินะฮะก็ไปได้เลยแต่เช้าฮะ 7:30 น.ถึง 17:30 น.หยุดแค่วันอาทิตย์เท่านั้นเองนะฮะกับอะไหล่รถยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อน้ำมันเครื่องไส้กลองแบตเตอรี่นะอยากจะเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่หน้าร้านก็ดีนอกร้านก็ดีฟรีไม่ชาร์จรับประกันแบต1ปีรับเทิร์นแบตเตอรี่รถยนต์ด้วยนะฮะยังมีบอดี้รถยนต์ฝากระโปรงและกระจกรถยนต์ตัวแทนจำหน่ายช็อคอัพขยะบ้าทั้งจานทั้งคลาสลูกหมากต่างๆเครื่องมือช่างครบเลยนะฮะแล้วก็ใครที่สนใจอย่าลืมนะฮะโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมกันได้ทาง042-711-515 042-711-515สำหรับหมิงเฮงนะฮะอะไหล่ยนต์นะครับเรียกว่าอะไหล่รถยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อครบจบในที่เดียวนะครับ

0: คุณผู้ฟังครับเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมครับไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสียงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดอยากจะติดไฟเพิ่มแต่ก็ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงสุด 2,500 วัตต์ชาร์จหลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่มาโคตรจุ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งใช้ได้ต่อเนื่องยาวนานกว่า12ชั่วโมงติดตั้งง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67ไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตอนนี้รับเลยเมกาสปอตไลท์1ยังไม่พอเราแถมให้อีก1พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 02-114-3990 ค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: มิงแห่งอะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่ด้วนด้วนด้วนสั่งวันนี้พรุ่งนี้ได้มิงแห่งอะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทุกยี่ห้อน้ำมันเครื่องและไส้กลองแบตเตอรี่ GA และ 3K พร้อมให้บริการเปลี่ยนแบตเตอรี่นอกสถานที่บอดี้ฝากระโปรงกระจกรถยนต์และเรายังเป็นตัวแทนจำหน่ายช็อคอัพคายาบ้าจานคลัตช์ลูกหมากยี่ห้อตอง5และยี่ห้อชีว่าเครื่องมือช่างตู้ชาร์จปั๊มลมตู้เชื่อมและอะไหล่ชุดยกคลื่นลูกสูบแหวนลูกสูบแหนบรถยนต์หม้อน้ำรถยนต์มิงแห่งอะไหล่ยนต์042-711-515ถนนรัฐพัฒนาเยื้องธนาคารธนชาติต้องการอะไหล่ด่วนคุณภาพดีบริการเร็วราคามิตรภาพต้องมามิงแห่งอะไหล่ยนต์ครบทุกอะไหล
0: ่มีครบทุกอะไหล่อยู่แล้วนะฮะอย่าลืมแวะไปได้เลยมิงแห่งอะไหล่ยนต์ถนนรัฐพัฒนาเยื้องธนาคารฐานไทยธนชาตินะฮะ042-711-515ก็เปิดบริการแต่เช้าเลยฮะ 7:30 นถึง 17:30 นหยุดแค่วันอาทิตย์เท่านั้นเองนะครับ

เป็นไปตามคาดนะฮะมาหลายคนคงจะออกอาการแบบนี้บ่อยๆใช่ไหม นะฮะสำหรับการซื้อหวยเนี่ยเล่นลอตเตอรี่ก็แล้วกันเนาะนะฮะก็ว่ากันไปนะเมื่อวานนะฮะบางคนก็โชคดีไปบางคนก็อาจจะออกอาการแบบนี้แหละนะฮะขอบคุณในช่วงท้ายตรงนี้นะสำหรับมิ้งเฮงอร่อยยนต์ด้วยนะที่ดูแลการเป็นประจำนะก็ไปได้เลยถนนบุรัตพัฒนาอย่างยิ่งธนาคารฐานไทยธนชาตินะฮะ0427111515หยุดแค่วันอาทิตย์เท่านั้นเองนะฮะเดี๋ยวสักครู่ฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยกลับมาช่วงหน้ากับเพลงสตริงกันบ้างนะฮะยังอยู่กับดินเจจิลาจิรวัฒน์นะครับ

0: ขณะนี้เวลา 9:00 นคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz จังหวัดสกลนครจากนี้ไปเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มจับกุมผู้ต้องขังเรือนจำชั่วคราวร่อง5สังกัดเรือนจำจังหวัดพะเยาที่หลบหนีได้แล้วกรมราชทัณฑ์เปิดเผยว่าตามที่นายเด่นรัตน์ชูคำหอมอายุ37ปี10เดือนซึ่งต้องโทษในคดีมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งไว้ในครอบครองมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองและพกพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตกำหนดโทษจำคุก2ปี12เดือนเหลือโทษจำคุก1ปี6เดือน12วันได้ก่อเหตุหลบหนีจากเรือนจำชั่วคราวบ้านร่อง5ผู้ต้องขังกองนอกขณะฝึกวิชาชีพด้านการเกษตรภายนอกซึ่งเป็นนโยบายของกรมราชทัณฑ์ที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ใกล้พ้นโทษที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกได้ออกมาฝึกวิชาชีพปรับสภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อเตรียมความพร้อมออกสู่สังคมสถานที่ในการควบคุมจึงไม่ได้มีความมั่นคงเหมือนเรือนจำปิดซึ่งเหตุเกิดเมื่อวันที่31พฤษภาคม2569เวลาประมาณ15นาฬิกากรมราชทัณฑ์โดยเจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดพะเยาและเจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกลุ่มผู้ต้องขังคนดังกล่าวได้แล้วโดยจับกลุ่มได้บริเวณหมู่บ้านปินเหนือตำบลบ้านปินอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาเมื่อเวลาประมาณ4นาฬิกาวันนี้เบื้องต้นสาเหตุการหลบหนีเกิดจากปัญหาทางครอบครัวกรมราชทัณฑ์ขอขอบคุณผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองพะเยาผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรดอกคำใต้คณะชุดสืบสวนเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายรวมถึงเครือข่ายฝ่ายปกครองผู้นำชุมชนในท้องที่จังหวัดพะเยาและสื่อมวลชนที่นำเสนอข่าวทุกแห่งที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนในการติดตามตัวผู้ต้องขังหลบหนีดังกล่าวกลับมาได้สำเร็จซึ่งกรมราชทัณฑ์จะเพิ่มมาตรการและความเข้มงวดในการควบคุมดูแลผู้ต้องขังให้มากยิ่งขึ้นต่อไปรัฐบาลติดตามสถานการณ์โควิด-19 ใกล้ชิดย้ำยังไม่พบสายพันธุ์ที่รุนแรงขึ้นนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างใกล้ชิดพร้อมประสานการทำงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลสุขภาพประชาชนอย่างต่อเนื่องซึ่งกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขรายงานว่าขณะนี้ประเทศไทยพบสายพันธุ์โควิด-19 ที่ระบาดหลักคือสายพันธุ์ NB.1.8.1 ซึ่งแตกออกมาจากสายพันธุ์ JN.1อย่างไรก็ตามยังไม่พบหลักฐานว่าสายพันธุ์ดังกล่าวก่อให้เกิดอาการรุนแรงมากขึ้นหรือทำให้เกิดการแพร่ระบาดที่รวดเร็วผิดปกติแม้จำนวนผู้ติดเชื้อจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามฤดูกาลแต่ยังไม่พบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนขนาดใหญ่และส่วนใหญ่ผู้ป่วยมีอาการไม่รุนแรงโดยระบบสาธารณสุขยังสามารถรองรับสถานการณ์ได้อย่างเพียงพอรัฐบาลขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดและไม่ตื่นตระหนกกับข่าวลือหรือข้อมูลที่คลาดเคลื่อนโดยยังคงย้ำให้ประชาชนดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง608ได้แก่ผู้สูงอายุผู้มีโรคประจำตัวและหญิงตั้งครรภ์ขอยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีสัญญาณว่าสายพันธุ์ที่ระบาดอยู่มีความรุนแรงมากขึ้นประชาชนสามารถใช้ชีวิตและดำเนินกิจกรรมต่างๆได้ตามปกติเพียงขอให้ดูแลสุขภาพและปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสาธารณสุขอย่างเหมาะสม
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทส

0: สิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: คอร์ด107สกลนครคลื่นทันสมัยห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
1: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
2: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
1: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันท้ายก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: เสียงนี้ฟังแล้วรู้สึกผ่อนคลายให้ความสดชื่นแต่เสียงนี้คือสัญญาณอันตรายพาหะโรคร้ายไข้เลือดออกมาร่วมกันปกป้องคนที่คุณรักด้วยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายหยุดวงจรโรคร้ายไข้เลือดออกด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุอสมท.เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcot Radio Go Green
4: Mcot Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ Mcot Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว Mcot Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง Mcot Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ Mcot Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว

0: M-Cord Radio Network
1: อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร042-747-405 042-747-489 Love TrainDJ จิราจิรวัตร

ทักทายกันในช่วงที่2นะกับ M Cord Radio Network อสมทสกลนครนะฮะ FM 107ยังอยู่กับดีเจจิราจิรวัตรนะฮะในช่วงที่2นี่เพลงสตริงนะฮะก็ทยอยทักทายกันได้เหมือนเดิมฮะผ่านทางโทรศัพท์ก็0427474489นะฮะ0427474489ส่วนทาง Facebook ก็เข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์กันได้เช่นกันนะฮะเพจอสมทสกลนครทาง Facebook นะฮะเป็นโพสต์สดนะฮะไม่ใช่ไลฟ์สดก็ให้ฟังควบคู่กันไปกับทางวิทยุ FM 107ก็แล้วกันหรือว่าเปิดช่องทางอีกช่องทางหนึ่งเนาะนะฮะเพราะว่าไลฟ์สดทุกวันนี้หลายๆเพลงก็ติดลิขสิทธิ์ก็ไม่เดี๋ยวเสียงเงียบไปก็ไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่ก็เลยเอาเป็นว่าฟังทางวิทยุ FM 107ควบคู่กันไปกับทางโพสต์นี้ก็สามารถคอมเมนต์ใต้โพสต์ได้นะฮะพูดคุยขอเพลงส่งสติ๊กเกอร์ได้เหมือนเดิมนะฮะเดี๋ยวอ่านให้เนาะนะฮะสำหรับทางFacebook นะฮะกับ DJ จิลานะฮะ 9:13 แล้วล่ะนะฮะสำหรับวันอังคารวันนี้อังคารที่2มิถุนายนนะฮะก็เรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยก็เริ่มไปแล้วเนาะตั้งแต่เมื่อวานนะวันแรกก็ผู้คนคึกคักเลยทีเดียวนะบางที่บางแห่งนี่แม่รอกันเพราะว่ามันมีในเรื่องของก็แล้วบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยเขาก็ไปจับจ่ายใช้สอยกันรวมถึงบางคนก็อยากใช้ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนะฮะจะเรียกว่าคนละครึ่งก็คงไม่ใช่เพราะว่า60 40รัฐ60

เราเองออก40เนาะอ่ะใช้ได้วันละของรัฐนี่ใช้ได้วันละ200รวมกับของเรา133ก็เป็น333บาทต่อวันนะวงเงินที่ใช้ได้ก็333บาทต่อวันเราเองก็เติม133บาท133บาทต่อวันนะบวกกับรัฐให้200นี่ก็เป็น333บาทนะฮะเติมวงเงินก็ว่าได้เนาะใครไม่ใช้ก็ไม่เป็นไรนะฮะใช้ได้วันถัดไปแต่ก็ใช้ให้หมดภายใน1เดือนก็แล้วกันเพราะว่า1เดือนใช้มาหมดในคลิปนะเขาก็จะตั้งต้น 1,000 บาทเดือนต่อไปเนาะสำหรับไทยช่วยไทยเนี่ยนะฮะก็หลายคนก็คงไปใช้กันละนะฮะมาว่ากันต่อสำหรับเพลงสกรีนช่วงนี้อย่าลืมทักทายกันได้ทั้งเก่าทั้งใหม่ก็ขอมาได้เลยนะฮะ

0: Happy on your time
1: กับความสุขในช่วงพักเช้านะหวังว่าคงจะแฮปปี้แฮปปี้กันนะฮะก็ในช่วงพักเช้าที่เริ่มต้นการทำงานนะฮะหลังจากหยุดยาวกันมา3วันเนาะก็คือเสาร์อาทิตย์นะฮะมีวันจันทร์ก็วันชดเชยวันวิสาขบูชาด้วยนะฮะเริ่มต้นทำงานวันนี้ก็ขอให้มีความสุขกับการทำงานทุกที่ด้วยนะฮะนะครับสำหรับเรื่องของวันหยุดไหนจะพรุ่งนี้อีกนะพรุ่งนี้ก็จะมีวันหยุดอีกนะครับก็วันที่3นี่เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระราชินีนะฮะก็พรุ่งนี้ก็หยุดกันอีกวันหนึ่งนะฮะสำหรับเรื่องของวันหยุดเนาะหลายคนก็ชอบจะได้หยุดพักผ่อนกันนะฮะแต่ในช่วงนี้ก็ยังมีเพลงเพราะๆที่ทยอยถามถึงเข้ามาเดี๋ยวก็ทยอยกันไปเรื่อยๆกันแล้วกันนะฮะก็อย่าลืมทักทายทางโทรศัพท์ก็0427474089ทาง Facebook ก็เข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์ได้เลยมีรูปดีเจจิลานี่แหละเป็นโพสต์สดเนาะไม่ใช่ไลฟ์สดวันอังคารที่2มิถุนายนช่วง 9:00 น. ถึง 10:00 น. กับเพลงสตริงนะครับ

0: MCOT Radio Network
1: MCOT Radio Network 107 MHz
2: ศูนย์การค้าห้างศรีสกลมอพร้อมตลาด Expo ศูนย์รวมเสื้อผ้าแฟชั่นรองเท้ากระเป๋ากิฟต์ช็อปมือถือพร้อมอุปกรณ์ทุกชนิดทั้งปลีกและส่งศูนย์การค้าทุกชนิดทั้งชั้น1และชั้น2 M&M คลินิกสกลนครคลินิกความงามดูแลโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรงเรียนกวดวิชา Excellence Center เดชลิขิตเทควันโดโรงภาพยนตร์ขนาดยักษ์ทันสมัยชั้น2ห้างศรีสกลมอ DIY กาแฟพันธุ์ไทยศูนย์อาหารหลากหลายทั้งอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดสถานที่จอดรถสะดวกสบายช็อปซะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสม
5: ททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
4: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
5: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
6: ปัญหาใหญ่ที่มีผลต่อสุขภาพคนไทยการเผาเป็นสาเหตุสำคัญของปริมาณฝุ่น PM 2.5 คุณทราบหรือไม่หากเผามีโทษปรับและจำคุกเผาในพื้นที่ข้างทางริมถนนเผาขยะในพื้นที่ตนเองหรือพื้นที่สาธารณะเผาในพื้นที่เกษตรกรรมโดนตัดสิทธิ์เงินช่วยเหลือจากภาครัฐด้านการเกษตรและเผาในพื้นที่ป่าสงวนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรืออุทยานแห่งชาติโทษปรับสูงสุด 400,000 ถึง 2 ล้านบาทและจำคุก 4 ถึง 20 ปีหยุดเผาหยุดฝุ่น MCOT Radio Go Green ร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเรา
7: MCOT Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Networkพร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
8: ทำไรอ่ะ
9: ยิงยุงเฮ้ยช็อตยุง
8: โธ่ช็อตทีละตัวมันไม่หมดหรอกไปกำจัดที่จุดกำเนิดมันดีกว่า
9: ฮะ
10: ครับช่วงนี้น้ำท่วมน้ำขังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงโดยเฉพาะยุงลายนำมาซึ่งไข้เลือดออกยุงก้นปล่องก็เป็นไข้มาลาเรียยุงลายเสือยุงรำคาญก็เป็นโรคเท้าช้างไข้สมองอักเสบช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายกันดีกว่าจัดการไม่ให้มีน้ำขังอ่างน้ำหรือบ่อน้ำควรใส่ทรายอเบตหรือเลี้ยงปลากินลูกน้ำทำแบบนี้จะช่วยลดประชากรยุงได้ที่สำคัญป้องกันบุตรหลานอย่าให้ยุงกัดกันนะครับ
11: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
12: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
13: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
14: MCOT Radio Network
0: อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร0427474050427474089
14: MCOT Radio Network

คิดมากนะฮะในว่าเวอร์ชันที่บอกรวบรวมอาเซียนก็ว่าได้เนาะสำหรับเพลงประกอบภาพยนตร์นะฮะก็สำหรับเพลงเพราะๆทั้งเก่าทั้งใหม่ก็ทยอยคลักกันไปนะ

0: กับในช่วงสายๆมาหน่อยๆละ9:44ละอสมทสกลนครในเวม107นะกับดีเจจิลาจิโรวัฒน์นะฮะอยู่ในกันในช่วงพักเช้านะฮะก็ทักทายคุณผู้ฟังนะฮะสำหรับในช่วงนี้ก็อย่าลืมโทรศัพท์ก็042-747-489นะฮะ042-747-489ทาง Facebook ก็มาคอมเมนต์ใต้โพสต์ได้เลยนะคอมเมนต์ใต้โพสต์ได้นะยินดีต้อนรับจะทักทายพูดคุยขอเพลงหรือจะส่งสติ๊กเกอร์ก็ไม่ว่ากันเนาะสังเกตวันและเวลากันแล้วกันแล้ววันนี้อังคารที่2มิถุนายน9:00 น. ถึง 10:00 น. ที่เพลงสตริงนะฮะก็ทยอยทักทายกันได้เลยยังคงมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาฝากกันนะฮะจากทางด้านของเครื่องดักยุงและแมลงสมาร์ทการ์ดนะครับคุณผู้ฟังครับไม่ว่าจะเป็นหน้าฝนก็ดีหรือว่าช่วงอากาศชื้นๆก็ดีนะฮะเรื่องของยุงนี่จะชุ่มเป็นพิเศษนะครับและใครที่โดนกัดก็อาจจะเป็นโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียเป็นต้นนะครับซึ่งลูกหลานเราหรือพ่อแม่เราโดนยุงกัดก็อาจจะเป็นโรคเหล่านี้ได้รวมไปถึงอาจจะต้องหาทางรักษาเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาจะดีกว่าไหมถ้าเรามีสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงที่จะช่วยปกป้องคนที่เรารักนะครับสมาร์ทการ์ดใช้งานง่ายเพียงแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวช่วยดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่สามารถบินกลับออกมาได้เพราะตัวตะแกรงจะเป็นแบบ2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนได้ทั้งครอบครัวเลยครับใครที่ฟังอยู่ตอนนี้นะฮะบอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะมีโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องได้ไปพร้อมกับไฟ LED 1ชิ้นราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทแต่ถ้าโทรมาตอนนี้เป็น100สายแรกรับเพิ่มกับหลอดไฟ LED Backlight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำนะฮะว่า990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ทันทีครับย้ำอีกทีครับเบอร์โทร02-666-0008ของแท้ต้องทีวีไดเรกเท่านั้น
1: Happy on your time.

0: ครับคุณผู้ฟังครับคราบฟางแน่นหลางย่างใช้สายยางธรรมดาก็ไม่สะอาดแถมยังต้องลากสายไฟวุ่นวายเสียเวลาใช่ไหมครับวันนี้ขอแนะนำอันตราโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชันแรงจริงด้วยพลังแรงดันสูงถึง90บาร์ฉีดได้แรงไกลเข้าถึงทุกซอกทุกมุมล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์หรือทำความสะอาดรอบบ้านเครื่องเดียวจบและที่พิเศษสุดมาพร้อมกับหัวฉีด8รูปแบบในตัวหมุนปรับได้ทันทีไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้ยุ่งยากทั้งโหมดแรงดันสูงโหมดกระจายโหมดละอองโหมดรดน้ำต้นไม้และโหมดโฟมสำหรับล้างรถโดยเฉพาะตัวเครื่องออกแบบให้จับถนัดน้ำหนักเบาแต่ทนทานใช้งานแบบไร้สาย 100% มาพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนถึง2ก้อนใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานไม่ต้องรอชาร์จยังมีสายดูดน้ำใช้งานได้จากถังน้ำหรือแหล่งน้ำธรรมชาติพร้อมกระบอกทำโฟมหัวกลองและอุปกรณ์ครบชุดและยังมีกระเป๋าฮาร์ดเคสกันกระแทกพกพาสะดวกเป็นระเบียบครับในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทรวมมูลค่าทั้งหมด 3,870 บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนานถึง2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008ย้ำอีกครั้ง02-666-0008โปรนี้แรงจริงคุ้มจริงและมีจำนวนจำกัดอันตราโพไซดอน90บาร์แรงจบครบในเครื่องเดียว
1: Enjoy Music for you
0: ครับช่วงท้ายชั่วโมงท้ายรายการแล้วล่ะนะเดี๋ยวสักครู่ฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยนะฮะกับหน้าที่ของดีเจจิรากลับมารอบบ่ายอีกรอบหนึ่งบ่าย2โมงถึงบ่าย3โมงนะฮะช่วงนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะสวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา10นาฬิกาคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107เมกะเฮิรตซ์จังหวัดสกลนครจากนี้ไปเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: โดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีหารือหน่วยงานความมั่นคงเรื่องสถานการณ์ชายแดนใต้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางถึงทำเนียบรัฐบาลโดยมีภารกิจเรียกหลายฝ่ายเข้าหารือที่ตึกไทยคู่ฟ้าก่อนจะประชุมคณะรัฐมนตรีอาทินายชนันท์ วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานซึ่งได้หารือเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ2570นอกจากนี้ได้เรียกหน่วยงานความมั่นคงพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกธราพงษ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมนายปิยสิริวัฒนวรังกูลเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ามารายงานสถานการณ์ชายแดนใต้และสถานการณ์น้ำมันขณะที่เลขาสอบต.เปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีได้เรียกเข้าพบเพื่อหารือถึงสถานการณ์ชายแดนใต้และรายงานสถานการณ์น้ำมันส่วนที่มีการมองว่าปัจจุบันเกิดเหตุค่อนข้างทีรองเลขาสอบต.กล่าวว่าการก่อเหตุในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นการพุ่งเป้าจึงมองว่าระบบบัดดี้เป็นสิ่งสำคัญนอกจากนี้นายอนุทินยังได้เรียกพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการกองทัพเรือพร้อมคณะเข้าหารือการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569สธนช.เตือน6จังหวัดเฝ้าระวังฝนตกหนักเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันนายธนโรจน์วรรัตน์ประเสริฐผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.เปิดเผยว่าจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนทำให้หลายฝ่ายของประเทศมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งจากข้อมูลเรดาร์ตรวจสภาพฝนพบว่าภายในระยะเวลา12ชั่วโมงมีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักและฝนตกสะสมที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในพื้นที่ภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดระยองจันทบุรีและตราดและภาคใต้ได้แก่จังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตซึ่งอาจส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมขังรวมถึงมีความเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในบางพื้นที่นอกจากนี้คาดการพื้นที่เสี่ยงฝนตกสะสมล่วงหน้า 1-3 มิถุนายนพบว่ามีพื้นที่เสี่ยงได้รับฝนสะสมมากกว่า200มิลลิเมตร7อำเภอได้แก่อำเภออุ้มผางจังหวัดตากอำเภอเมืองตราดอำเภอเขาสมิงอำเภอบ่อไร่และอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดรวมถึงอำเภอขลุงและอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีคาดว่าช่วงวันที่ 3-5 มิถุนายนประเทศไทยตอนบนจะมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งขณะที่ภาคตะวันออกและภาคใต้อย่างเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ไซเมาอ้างตัวเป็นข้าราชการระดับสูงกรมชลประทานขับรถเฉี่ยวแคมรี่ไม่ยอมเจรจาเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองลำปางได้รับแจ้งเหตุรถยนต์เฉี่ยวชนกันและมีเหตุทะเลาะวิวาทระหว่างคู่กรณีบริเวณถนนทิพวรรณใกล้สี่แยกสีชุมเขตเทศบาลนครลำปางที่เกิดเหตุพบรถยนต์เก๋งโตโยต้าแคมรี่จอดขวางหน้ารถยนต์โตโยต้าฟอร์จูเนอร์โดยรถเก๋งได้รับความเสียหายมีร่องรอยถูกเฉี่ยวชนเป็นทางยาวบริเวณด้านซ้ายหน้ารถจนถึงท้ายรถขณะที่คู่กรณีทั้งสองฝ่ายกำลังมีปากเสียงกันอย่างรุนแรงสอบถามเจ้าของรถเก๋งแคมรี่ทราบว่าขับมากับภรรยาตามปกติก่อนถึงจุดเกิดเหตุฟอร์จูเนอร์ได้ขับเบียดทางซ้ายจนครุ่นรถและไม่ยอมเจรจาต่อมาพบว่าชายที่ขับรถมีอาการคล้ายคนเมาและโวยวายก่อนขับรถหนีตนจึงขับรถขวางหน้าไว้และแจ้งตำรวจโดยชายคนดังกล่าวอ้างว่าเป็นข้าราชการระดับสูงของกรมชลประทานและบอกว่ามีปืนตนจึงให้ภรรยาถ่ายคลิปไว้ต่อมาตำรวจได้เข้าควบคุมสถานการณ์และเชิญคู่กรณีไปดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละ ไม่อยากไปนั่งยอมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: ดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: อด107สกลนครคลื่นทันสมัยห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
1: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
2: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
1: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
4: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
3: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
5: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
6: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
3: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
7: โอ้ยยุงกัดอีกแล้วระวังนะคะยุงลายไม่ใช่แค่ทำให้คันแต่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกแต่เราป้องกันได้ง่ายๆด้วยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านและชุมชนจำง่ายๆ3เก็บป้องกัน3โรคเก็บกวาดบ้านให้สะอาดไม่ให้เป็นที่อยู่ของยุงเก็บขยะเศษภาชนะต่างๆไม่ให้มีน้ำขังเก็บน้ำปิดฝาภาชนะเก็บน้ำให้มิดชิดหากมีไข้สูงเฉียบพลันรีบพาผู้ป่วยพบแพทย์ทันทีไข้เลือดออกป้องกันได้แค่ร่วมใจกันกำจัดยุงลายเพื่อตัวคุณและคนที่คุณรักเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOTRadio Go Green
8: การเผาป่าเผาไร่หรือเผาในที่โล่งคือสาเหตุสำคัญของฝุ่น PM 2.5 ที่ทำลายปอดและสุขภาพของทุกคนการเผาผิดกฎหมายมีโทษทั้งปรับจับและจำคุกปรับตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลักแสนหรือจำคุกตามความรุนแรงของความเสียหายหยุดเผาลดฝุ่นหยุดทำลายโลกเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
9: MCOT Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Networkพร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
10: MCOT Radio Network อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร0427474050 0427474889 Love Train DJ วิษณุมณีปกรณ์
11: M-Court Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม

ครับผมก็กลับเข้ามาสวัสดีนะครับในวันที่2วันอังคารที่2มิถุนายน2569ก็ถือว่าเป็นฤดูฝนแบบเต็มตัวเต็มรูปแบบนะครับอยู่ดูแลกันเนี่ยสบายๆนะกับผมวิษณุเนวกรบริษัทอสมทจำกัดมหาชน Mcot Radio Network ในช่วง Mcot Radio Grow Green พร้อมด้วยทุกแพลตฟอร์มที่คุณเชื่อมโยงผ่านเข้ามาได้วิทยุออนไลน์ www.mcot.net ทั่วทุกมุมโลกติดตามได้เลยพร้อมด้วยโหลดแอปพลิเคชัน Mcot ไว้ในมือถือแท็บเล็ตเครื่อง PC ได้ทุกอย่างทั้งระบบ Android ระบบ iOS นะปลอดภัยไร้กังวลไม่ต้องกลัวดูดเงินนะอันนี้มั่นใจนะกับอสมทของเราได้เลยนะครับพร้อมด้วยเพจอสมทสกลนครช่อง TikTok นะครับหรือว่าเพจกลาง Mcot ทั่วไทยของเราก็เข้ามาติดตามเราก็พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมส่วนหนึ่งในการดูแลสาธารณสุขดิบของพี่น้องประชาชนนะเป็นกระบอกเสียงให้โดยเฉพาะช่วงนี้เราก็จะมีโครงการคือหมายถึงว่าผู้ว่ามีโครงการท่านผู้ว่าคนใหม่นะท่านฤทธิ์ยาเหลืองทิติสกุลในท่านจะมีโครงการผู้ว่าพบสื่อเนี่ย2เดือนครั้งเลยอันนี้เจอ3ครั้งแล้วนะท่านมายังไม่ถึงครึ่งปีเลยนะครับก็ดีมากเพราะว่าท่านจะคอยรับเสียงสะท้อนจากประชาชนผู้ที่เดือดร้อนผู้ที่ต้องการอะไรเร่งด่วนผ่านทางสื่อเพื่อเข้าไปสะท้อนในกลุ่มของทางจังหวัดของหัวหน้าส่วนราชการต่างๆบางเรื่องอาจจะยังตอบไม่ได้ก็จะต้องไปท่านผู้ว่าก็จะไปสอบถามหรือว่าไปหาข้อมูลไปหาคำตอบจากหัวหน้าส่วนราชการต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะครับผมยังไงวันทำงานอีกหนึ่งวันผมก็อยากฝากนิดนึงในเรื่องของการใช้รถบนท้องถนนโดยเฉพาะอันนี้ก็ต้องพูดกันบ่อยๆหน่อยเส้นโรงเรียนตั้งแต่แขวงทางหลวงที่1ที่เข้ามาประตูเมืองนะที่จะตรงเข้ามาช่วงเช้านี่วันที่เปิดโรงเรียนปกติเนี่ยคือเขาจะไม่ให้เป็นวันเวย์นะเข้ามาได้ทางเดียวแต่จะเลี้ยวซ้ายออกไปไม่ได้นะไม่เป็นทูเวย์แต่ถ้าเกิดหมดเวลาหลัง9โมงแล้วก็เป็นทูเวย์ได้แล้วก็ช่วงประมาณสักบ่าย4ถึงประมาณบ่าย5เนี่ยมันจะเป็นกลับมาเป็นวันเวย์เหมือนเดิมเพราะว่าในช่วงนั้นผู้ปกครองโรงเรียนมันติดกัน3โรงเรียนเลยนะทั้งโรงเรียนอนุบาลสกลนครโรงเรียนเชิงชุมราชนกุลโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลโรงเรียนสกลนครอนุบาลสกลนครนี่ก็มีตั้งแต่ชั้นอนุบาล2จนถึงป6โรงเรียนเชิงชุมราชนกุลก็อนุบาล2จนถึงป6ที่มันห่วงคือเด็กเล็กบางครั้งเขาวิ่งออกมารอผู้ปกครองอะไรขับรถก็อย่าใช้ความเร็วเลยนะค่อยๆไปจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรนะดูแลอยู่ตรงนั้นต้องขอบคุณมากๆขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับสพ.เมืองสกลนครโดยเฉพาะแผนกจราจรก็ส่งเจ้าหน้าที่โอ้เกือบทุกจุดเลยนะคืออำนวยความสะดวกทุกสี่แยกของโรงเรียนเลยแล้วก็อลุ่มอล่วยท่านผู้กำกับก็อลุ่มอล่วยให้สามารถจอดรถในขาวแดงชั่วคราวได้ในช่วงไปรับนักเรียนเพราะว่าที่จอดรถมันจะหายากมากโดยเฉพาะหน้าฝนนี่ต้องเผื่อเวลาไว้เลยสมมติลูกเลิกเรียนบางคนบ่ายสามครึ่งบางคนเรียนพิเศษต่อสี่โมงครึ่งถึงห้าโมงเนี่ยต้องเผื่อเวลาเกือบชั่วโมงหนึ่งเวลาถ้ายิ่งวันไหนฝนตกหนักๆโอ้รถมันจะค่อยติดคานไปเผื่อทางซ้ายทางขวาแต่ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจจริงๆจะยืนโบกฝนตกแดดออกนะก็ยืนทุกจุดเลยช่วยกันดีมากเลยน่ารักผมขอชมเชยจริงๆนะไปทางสพ.เมืองสกลนครของเรานั่นเองนะก็ส่งความสุขผ่านไปให้ด้วยนะในห้วงเวลานี้ก็ติดกับวัด

0: มีเทพทันใจเทพทันใจนี่ผมเคยไปไหว้อยู่ที่นครไอ้ที่พม่านะประเทศพม่ามาแล้วนะคือไหว้องค์จริงเลยนะองค์พม่านี่มีเทพเยอะมากเลยนะครับพม่าเดี๋ยววันว่างเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงนะก็ไปอยู่ที่พม่าเนี่ยคือต้องถอดรองเท้าแล้วก็มีผ้าเช็ดคือผ้าเย็นเราอะผ้าทิชชู่เย็นน่ะเขาจะแจกเราตลอดตอนแรกก็จะแจกทำไมเนี่ยก็คือโอ้เวลาจะไปวัดนี่ต้องถอดรองเท้าตั้งแต่บันไดเลยนะฮะทุกวัดเลยนะตั้งแต่ถนนเลยลงรถเลยนะครับผมแต่วัดเขาเยอะมีเทพเยอะจริงๆนะก็สาธุเทพทันใจก็ขอพรไว้นะก็หลายปีแล้วนะครับผมก็ขอให้สมหวังบ้างตามที่ขอได้คนละหนึ่งอย่างประมาณนี้ก็ที่วัดโพชัยนี่ก็มีจำลองด้วยแล้วก็มีฤาษีสามฤาษีองค์สามองค์นะนั่งอยู่ฤาษีเฮงฤาษีโชคอะไรนี่ฤาษีสละนะครับผมก็ลองเข้าไปไหว้ดูแล้วยังมีพระพิฆเนศมีพญานาคนะครับก็เป็นอีกวัดหนึ่งนะฮะที่ใกล้ๆกับวัดธาตุเชิงชุมวรวิหารนั่นเองเอาละครับผมในห่วงเวลานี้ก็ยังคงมีความสุขต่อเนื่องนะฮะทุกๆแอลเรียสบายดีไปทางสปป.ลาวด้วยครับ
1: Happy on your time

0: เพื่อความทันสมัยและสบายใจของคุณนะทุกคนนะเพียงคุณโหลด Mcot Connect นะแอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลากับอสมทของเรานะทันสมัยไปทุกๆปีนะครับผมก็วันนี้ให้คุณโหลดฟรีแล้วสำหรับแอป Mcot Connect ก็คือ MCOTCOMMECT นะครับ Mcot Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารจะเป็นวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทของเราหรือว่าทีวีช่อง9 Mcot SD ช่อง30ด้วยทั้งทีวีดิจิทัลนะครับผมวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์และกิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจอีกมากมายเลยทีเดียวให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนแน่นอนถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect นะครับผมก็ดาวน์โหลดฟรีได้เลยนะครับผมทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android ปลอดภัยนะครับผม Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลากับอสมทของเราครับผม
1: Your song เพลงพิเศษถึง

0: Bangkok Radio Network 107 MHz Bangkok Radio Network คลื่นทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
1: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
3: วันนี้ขอแนะนำอัลตราโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
4: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
5: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
0: ปัญหาใหญ่ที่มีผลต่อสุขภาพคนไทยการเผาเป็นสาเหตุสำคัญของปริมาณฝุ่น PM 2.5 คุณทราบหรือไม่หากเผามีโทษปรับและจำคุกเผาในพื้นที่ข้างทางริมถนนเผาขยะในพื้นที่ตนเองหรือพื้นที่สาธารณะเผาในพื้นที่เกษตรกรรมโดนตัดสิทธิ์เงินช่วยเหลือจากภาครัฐด้านการเกษตรและเผาในพื้นที่ป่าสงวนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรืออุทยานแห่งชาติโทษปรับสูงสุด 400,000 ถึง 2 ล้านบาทและจำคุก 4-20 ปีหยุดเผาหยุดฝุ่นMCOT Radio Go Green ร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเรา
6: ไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2

0: คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กคลื่นทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอโกกรีนสถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม

ครับผมแน่นอนนะครับคุณเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดอยากติดไฟเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟฟ้าสายไฟให้วุ่นวายไปหมดเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนนะครับผมแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์

0: 2,500 วัตต์ไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์2,500วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมแบตเตอรี่ให้มาโคตรจุ 50,000 มิลลิแอมชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งใช้ได้นานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67ไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่มีวันเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตอนนี้รับเลยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ยังไม่พอเราแถมฟรีอีก1พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดคะแบบ1อันทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียครับ
1: Mcord Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม

ครับดูเวลาเหลือหน่อยเดียวนะในชั่วโมงแรกของวันที่2มิถุนายน2569กับฤดูฝนที่แบบเต็มรูปแบบเดี๋ยวยังไงก็ติดตามอสมทนะผมก็จะมีข่าวจากทางสถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนครก็ประสานกันโดยตลอดนะถ้าเกิดว่ามันมีพายุฝนที่รุนแรงหรือว่าลมฝนอะไรแบบนี้พายุเข้ามาก็จะแจ้งให้ทราบแต่ช่วงนี้ก็น่าจะเป็นฝนตกตามฤดูกาลตามปกติก็เป็นกำลังใจให้กับชาวไร่ชาวนานะครับผมเดี๋ยวเบรกสักครู่นึงเสร็จในการเบรกพักฟังข่าวเน็ตเวิร์กดาวเทียมทั่วประเทศไทยในเครืออสมททั้งส่วนกลางและก็ส่วนภูมิภาคเดี๋ยวผมกลับมากับผมวิษณุมณีประกอบบริษัทอสมทจำกัดมหาชนเอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กในช่วงเอ็มคอร์ดเรดิโอโกรกรีนเดี๋ยวเจอกันครับผมในเบรกที่3ครับ

0: ขณะนี้เวลา 11:00 นคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz จังหวัดสกลนครจากนี้ไปเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: สิริพงษ์สังขยา

0: นาบริการเรียกรถผ่านแอปหลังเกิดเหตุทำร้ายนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมให้สัมภาษณ์ถึงกรณีคนขับรถแอปพลิเคชันดังทำร้ายนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นว่าประเด็นดังกล่าวเป็นสิ่งที่กระทรวงคมนาคมกำลังเร่งรัดในการดำเนินการซึ่งก่อนหน้านี้มีลักษณะของการก่อเหตุในหลายแอปพลิเคชันแต่กรณีแอปพลิเคชันที่เกิดเหตุมีเหตุเกิดขึ้นมากที่สุดส่วนคมนาคมได้มีการรายงานผลการดำเนินการและการเยียวยาผู้เสียหายภายใน1เดือนผู้เสียหายมีความพึงพอใจหรือไม่ขณะเดียวกันได้มีการแจ้งไปยังแอปพลิเคชันผู้ให้บริการทุกรายว่าต้องหยุดรับผู้ขับขี่ที่ไม่มีใบขับขี่สาธารณะทันทีเพื่อเป็นการปิดรูรั่วเพราะปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้มีผู้ขับขี่เข้ามาสมัครง่ายเกินไปซึ่งไม่มีการตรวจประวัติอาชญากรรมโดยคาดว่าจะมีการประชุมภายในสัปดาห์นี้สำหรับการตรวจประวัติอาชญากรรมกรมการขนส่งทางบกได้ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการตรวจประวัติอาชญากรรมก่อนหน้านี้ใช้เวลาดำเนินการทำใบขับขี่อยู่ที่45วันแต่ตอนนี้ใช้เวลาเพียง1วันที่จะสามารถดำเนินการได้ทันทีโดยการแจ้งก่อนว่าจะตรวจสอบประวัติอาชญากรรมโดยสตช.จะส่งข้อมูลประวัติอาชญากรรมเข้ามายังคลังข้อมูลให้กับผู้ขอซึ่งจะขอจะนำประวัติดังกล่าวไปขอยื่นใบขับขี่ได้ทันทีวันนอเผยคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลจ่อถกยุทธศาสตร์ดับไฟใต้ในวันมูฮัมหมัดนอมะทาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะที่ปรึกษาคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลกล่าวถึงแนวทางการแก้ปัญหาภาคใต้ภายหลังเกิดเหตุรายวันโดยยอมรับว่าสถานการณ์ค่อนข้างเกิดขึ้นบ่อยต้องให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยข่าวกรองตรวจสอบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าสาเหตุใหญ่มาจากเรื่องใดซึ่งรัฐบาลกำลังติดตามอยู่โดยจะมีคณะกรรมการในการดูแลติดตามสถานการณ์ในพื้นที่หวังว่าภายหลังการประชุมคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้และมีการวางยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาแล้วเชื่อว่าน่าจะคลี่คลายลงพร้อมทั้งมองว่าการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังมีประโยชน์อยู่ส่วนจะได้ประโยชน์มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับการให้ความร่วมมือและความจริงใจในการแก้ไขปัญหาหากพื้นที่ไม่ปลอดภัยการพัฒนาก็เป็นไปได้ยากซึ่งจะมีการพูดคุยสันติสุขปลายเดือนมิถุนายนสำหรับกลุ่มที่ก่อเหตุมีการพิสูจน์แล้วหรือไม่ว่าเป็นกลุ่มที่ต้องการแบ่งแยกดินแดนในวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่าอยากให้รอชุดกรรมการที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมอบหมายได้ประชุมและวิเคราะห์สถานการณ์ก่อนพิธีรดน้ำศพอสทพ.วุฒิพงษ์พลีชีพเหตุปะทะจะแนะที่ศาลาอเนกประสงค์วัดบางนาราตำบลบางนาคอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสพลตรีกรกฎผู้โชตรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีรดน้ำศพอสทพ.วุฒิพงษ์ชุมเชื้อสังกัดร้อยทพ.กองหนุนชกทพ46ซึ่งเสียชีวิตจากการถูกกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงใช้อาวุธปืนยิงใส่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่โดยมีพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาเพื่อนทหารตำรวจและฝ่ายปกครองเข้าร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของวีรบุรุษผู้กล้าอย่างพร้อมเพรียงและเต็มไปด้วยความอาลัยเพราะมีการมอบเงินช่วยเหลือเยียวยารวมเป็นเงินกว่า 535,000 บาทก่อนส่งร่างกลับสู่มาตุภูมิที่จังหวัดตรังขณะที่ความคืบหน้าทางคดีซึ่งเบาะแสสำคัญจากการสอบสวนบุคคลในบ้านระบุว่าคนร้ายที่ซ่อนตัวอยู่และเปิดฉากยิงใส่เจ้าหน้าที่คือนายยามาลุดดินฮาแวร์บือซาแกนนำผู้ก่อเหตุรุนแรงระดับปฏิบัติการซึ่งมีหมายจับติดตัวถึง4หมายซึ่งอาศัยจังหวะชุลมุนยิงเปิดทางและหลบหนีไปได้ล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้ใช้อำนาจตามกฎอัยการศึกเชิญตัวบุคคลต้องสงสัยจำนวน2รายคือนายซายูกิอาแวร์เจ้าของบ้านและนายสุเปียนซูหลงบุตรเขยคาดว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการให้ที่พักพิงแก่ผู้ก่อเหตุรุนแรงนำตัวเข้าสู่กระบวนการซักถามเพื่อขยายผลหาเบาะแสติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัท

0: อสมท.จำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: อด107สกลนครคลื่นทันสมัยห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
1: ศูนย์การค้าห้างศรีสกลมอพร้อมตลาดเอ็กโปรศูนย์รวมเสื้อผ้าแฟชั่นรองเท้ากระเป๋ากิฟต์ช็อปมือถือพร้อมอุปกรณ์ทุกชนิดทั้งปลีกและส่งศูนย์การค้าทุกชนิดทั้งชั้น1และชั้น2 M&M คลินิกสกลนครคลินิกความงามดูแลโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรงเรียนกวดวิชา Excellence Center เดชลิขิตเทควันโดโรงภาพยนตร์ขนาดยักษ์ทันสมัยชั้น2ห้างศรีสกลมอ DIY กาแฟพันธุ์ไทยศูนย์อาหารหลากหลายทั้งอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดสถานที่จอดรถสะดวกสบายช็อปซะ
2: Mcord Radio Networkพร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ Mcord Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว Mcord Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง Mcord Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ Mcord Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
3: Mcord Radio Network อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร042-747-405 042-747-489
4: Mcord Radio Go Greenสถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม
5: มาเล่นเกมตกหลุมรักกันไหม

ครับผมกลับเข้ามาสวัสดีในเบรกที่3หรือว่าชั่วโมงที่2นะครับยังคงอยู่กับผมวิษณุอนิปกรณ์บริษัทอสมทจำกัดมหาชน Mcot Radio Network ในช่วง Mcot Radio Grow Green ร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมกับวันอังคารที่2มิถุนายน2569จะพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวในฤดูฝนก็คนก็ค่อนข้างจะน้อยในการที่จะออกมาเที่ยวในฤดูฝนแต่ว่ามันก็มีนะเที่ยวฤดูฝนก็โอเคนะตั้งแคมป์ก็ไม่ใช่ว่าตั้งไม่ได้นะตั้งได้เหมือนกันแต่ต้องระมัดระวังเต็นท์แคมป์ก็ต้องไปตั้งในที่ที่มีเจ้าหน้าที่ดูแลนะโดยเฉพาะเรื่องของพวกสัตว์เลื้อยคลานนี่ต้องระวังมากๆต้องทำแนวป้องกันอย่างดีต้องมีความรู้นิดหนึ่งหรือให้เจ้าหน้าที่เขาดูแลนี่จะปลอดภัยถ้าเกิดว่าใครอยากมาตั้งแคมป์ในช่วงฝนบางคนก็อาจจะชอบฝนนะตั้งแคมป์ในช่วงฝนตกอะไรแบบนี้เนี่ยก็ได้นะในอุทยานภูพานเดี๋ยวเข้าไปสอบถามดูเขาจะมีเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าชอบตรงโค้งปิ้งงูเนี่ยลงมานี่10กว่ากิโลเมตรก่อนถึงพระตำหนักภูพานราชนิเวศนะครับใกล้ๆกับน้ำตกคำหอมนี่จุดของแขวงทางหลวงคำหอมเนี่ยเขาจะมีจุดกางเต็นท์ได้ทุกฤดูเลยฤดูฝนเขาก็มีเพราะเขายกสูงขึ้นไปนะอันนี้ก็จะปลอดภัยอยู่แต่ว่าเต็นท์คุณต้องเตรียมให้ดีหน่อยต้อง2ชั้นถ้าเวลาฝนตกหนักๆมันก็อาจจะทำให้น้ำมันซึมทะลุลงไปในเต็นท์อาจจะนอนลำบากได้นะแต่ว่าใครที่ชอบแนวแอดเวนเจอร์เนี่ยว่าไม่มีปัญหาหรอกนะเพราะในช่วงหนึ่งที่ผมเล่นจักรยานก็เหมือนกันโอ้ฝนตกก็ไม่ได้กลัวนะไปเรื่อยนะไม่ได้กลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุแต่ทุกวันนี้ต้องระวังนะเวลาเกิดอุบัติเหตุมาเพื่อนหลายคนเกิดอุบัติเหตุมาแล้วหนักเลยนะโอ้นอนโรงพยาบาล 4-5 เดือนเลยเพราะจักรยานเวลาลงเนี่ยมันความเร็วๆนะอย่างเสือหมอบเนี่ยปั่นเสือหมอบนี่ถ้าลงจากภูพานนี่ต้องระวังกันเลยนะเพราะความเร็วเนี่ย60 70ขึ้นนี่ถือว่าเร็วแบบเร็วนะรถจักรยานถ้าปั่นด้วยขาตัวเองเนี่ยถ้าใครที่แรงดีก็จะอยู่ประมาณ 30-40 ถ้าไปเรื่อยๆก็อยู่ 20-30 ประมาณนี้ฮะก็เป็นการออกกำลังกายที่ดีนะเวลาที่ออกกำลังกายด้านจักรยานมันก็จะดีอีกแบบหนึ่งได้ระบบของข้ออย่างผมตีแบตหนักๆเนี่ยมันก็จะมีโอ้มันต้องโดดตบหยุดเร็วถอยเร็วนะมันก็ทำให้ข้อเคอร์อะไรมีปัญหาหน่อยพอหันไปปั่นจักรยานเนี่ยรู้สึกว่ามันเซฟช่วยเซฟในการปั่นข้อเท้าข้ออะไรต่างๆระบบหายใจกลับมาปกตินะเพราะฉะนั้นการออกกำลังกายทุกอย่างดีหมดแต่ว่าออกหนักออกเกินกำลังก็ไม่ดีนะเพราะว่ามันจะทรุดตัวหรือมันจะบาดเจ็บซะมากกว่าประมาณนั้นเอ้ายังไงก็เป็นกำลังใจให้ในช่วงฤดูฝนนะครับแต่ก็ชาวนาก็บอกตกแบบนี้ได้ดีแล้วนะขอให้พืชผลพืชไร่โดยเฉพาะการปลูกข้าวขอให้ออกเต็มที่น้ำไม่ท่วมด้วยอย่าให้น้ำท่วมนะแถวใครที่มีนาแถวหนองหานะก็ต้องระวังกันนิดหนึ่งบางคนก็เสียหายมันจะมีนาปีกับนาปังนะเขาปลูกนะบางที่ถ้าน้ำท่วมก็ทำได้นาเดียวประมาณนี้นะครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับในช่วงเดือนมิถุนายนยังเป็นช่วงฤดูฝนอยู่ส่งความสุขไปทางอำเภอโพนาแก้วสวยนะแถวนั้นใครที่อยากดูพระอาทิตย์ตกดินไปดูที่โพนาแก้วแล้วก็มีบริเวณไปส่องเขาเรียกว่าเป็นวิถีไม่ใช่วิถีเป็นคล้ายๆวิถีชีวิตเนี่ยมันเป็นระบบนิเวศวิถีระบบนิเวศของปลาเขาจะมีสะพานไม้ยื่นออกไปในหนองหารแล้วก็มีจุดแต่ละที่บอกเป็นแอเรียที่ยื่นออกไปแล้วก็มีป้ายบอกว่าจุดนี้ปลาอะไรจะชุกชุมมีปลาอะไรบ้างในหนองหารนะเดี๋ยวยังไงมีโอกาสผมจะเชิญท่านด็อกเตอร์

0: สิทธิชัยหัตถโชคนะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สิทธิชัยหัตถโชคท่านเป็นรองเป็นผู้ช่วยท่านรองอธิการบดีแล้วก็ดูแลด้านนี้ท่านมีการดูแลคือเสริมสร้างสายพันธุ์ปลูกสายพันธุ์ใหม่ของปลาในน้ำหนองหารขึ้นมาเดี๋ยวจะได้มานั่งคุยกันนะครับเอายังไงก็ส่งความสุขไปทางพลนางแก้วก่อนครับ
1: Mcord Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม

0: ยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนสุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งนะครับตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้พืชดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายมากดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ำ 200-500 ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่ 5-7 ไร่โปรโมชั่นพิเศษดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปราบมา1ซองทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทสนใจสั่งซื้อโทรด่วนโทร02-114-3990 02-114-3990 ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียครับ
1: Mcord Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม
2: Your Song เพลงพิเศษถึงคนพิเศษ

0: Bangkok Radio Network 107 MHz
1: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
2: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1 ลิตร 2 ขวดเพียง699 บาทรับฟรีดินปราบมา

0: 1ซอง
1: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่
2: ชาวปาเนีย
3: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
4: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
3: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
4: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
5: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กพร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
8: MCOT Radio Network อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร042-747-405 042-747-489 Love Trainคลื่นทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Network 107
9: MCOT Relax Station

0: พบกับศูนย์บริการมาตรฐานคอกพิทสาขาสกลนครโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสกลธนิษฐ์เซอร์วิสยางรถมาตรฐานพร้อมใบรับประกันคุณภาพทุกเส้นมั่นใจได้มากสวยๆที่หลากหลายไปเลือกกันได้วันนี้ที่คอกพิทสาขาสกลนครโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสกลธนิษฐ์เซอร์วิสพร้อมบริการตั้งศูนย์ถ่วงล้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยที่สุดในสกลนครเช็คช่วงล่างเบรกคลัชพร้อมการเติมลมไนโตรเจนที่จะช่วยให้ยางทุกเส้นมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นและทีมช่างผู้เชี่ยวชาญบริการรวดเร็ววันนี้ที่คอกพิทสาขาสกลนครโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสกลธนิษฐ์เซอร์วิส042-972-168
1: ครับผมช่วงเวลานี้ยังคงขอบคุณคอปพิทโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสกลธนิษฐ์เซอร์วิสของเรานะครับผมก็มั่นใจนะโดยเฉพาะในฤดูฝนที่มาถึงแล้วนะครับในช่วงเดือนมิถุนายน2569นะครับวันนี้เช็คเรื่องของแม็กของยางนะครับโดยเฉพาะปรึกษาเรื่องแม็กยางฟรีด้วยนะครับจะต้องเปลี่ยนวันนี้ยางบริสโตนฟรายโซนหรือว่าเดตันในเครือของบริสโตนผลิตให้เดตันซื้อ3แถม1แล้วเลือกผ่อน 0% นาน10เดือนไม่มีดอกเบี้ยแม้แต่บาทเดียวตลอดเดือนมิถุนายน69เลยนะครับผมจะเป็นเช็คช่วงล่างตั้งศูนย์ถ่วงล้อนะครับทุกรูปแบบเปลี่ยนไทยลมในตัวเจน200บาทเติมลมฟรี2ปีเต็มใช้บริการได้260สาขาทั่วประเทศไทยของเรานะเดินทางไปที่ไหนก็สามารถมีสติ๊กเกอร์ติดหน้ารถเข้าไปเติมลมฟรีได้ทันทีเราไม่ได้ดูแลแค่รถ4ล้อเท่านั้นนะเก๋งกระบะแต่ว่าเราดูแลทั้งรถใหญ่นะรถ6ล้อรถ10ล้อรถเมล์รถบัสรถพ่วงได้หมดทุกอย่างเลยนะครับตั้งศูนย์ถ่วงล้อเช็คช่วงล่างเปลี่ยนไทยลมยางหรือว่าจะเป็นซ่อมยางปะยางได้หมดทุกอย่างก็เข้าไปหาเรานะครับผมทั้ง3สาขาสาขาใหญ่เลยต่อชด23ขึ้นมา200เมตรเลี้ยวขวามือเข้าไปซ้ายมือจะเป็นปั๊มกัส LVG ขวามือจะเป็นศูนย์แม็กยางตั้งศูนย์ถ่วงล้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์พร้อมทีมงานช่างที่มาตรฐานแล้วตรงเข้าไปสุดโรงบรรจุก๊าซปตท.แล้วข้างในยังมีทั้งศูนย์จำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ดแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งตรงข้ามกับศูนย์รถ4ล้อเป็นรถ10ล้อนะครับรถบัสรถเมล์รถพ่วงได้ทุกอย่างเลยนะเข้าไปใช้บริการด้วยความมั่นใจนะครับสาขา2ก็ตรงข้ามตชด.23มีคาเฟ่อเมซอนเซเว่นห้องน้ำสะอาดสะอ้านแล้วก็มีทั้งปั๊มก๊าซ LPG ด้วยสาขา3ก็เลยมหาวิทยาลัยราชภัฏไปสักประมาณเกือบ1กิโลเมตรนะฮะก็อยู่ซ้ายมือมีโรงบรรจุก๊าซแล้วก็มีทั้งห้องน้ำสะอาดสะอ้านมีปั๊มก๊าซ LPG นะก็แวะสะดวกสาขาไหนก็แวะโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสกลธนิษฐ์เซอร์วิสของเรารับโปรโมชั่นดีๆฝนนี้ทั้งฝนตลอดมิถุนายน69ครับผม
2: Mcord Radio Go Greenสถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม
3: Happy on your time

0: พบกับศูนย์บริการมาตรฐานค็อกพิทสาขาสกลนครโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสกลธนิษฐ์เซอร์วิสยางรถมาตรฐานพร้อมใบรับประกันคุณภาพทุกเส้นมั่นใจได้มากสวยๆที่หลากหลายไปเลือกกันได้วันนี้ที่ค็อกพิทสาขาสกลนครโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสกลธนิษฐ์เซอร์วิสพร้อมบริการตั้งศูนย์ถ่วงล้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยที่สุดในสกลนครเช็คช่วงล่างเบรกครัชพร้อมการเติมลมไนโตรเจนที่จะช่วยให้ยางทุกเส้นมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นและทีมช่างผู้เชี่ยวชาญบริการรวดเร็ววันนี้ที่ค็อกพิทสาขาสกลนครโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสกลธนิษฐ์เซอร์วิส042-972-168
1: ครับผมช่วงเวลานี้ยังคงขอบคุณค็อกพิทโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสกลธนิษฐ์เซอร์วิสของเรานะครับผมก็มั่นใจนะโดยเฉพาะในฤดูฝนที่มาถึงแล้วนะครับในช่วงเดือนมิถุนายน2569นะครับวันนี้เช็คเรื่องของแม็กของยางนะครับโดยเฉพาะปรึกษาเรื่องแม็กยางฟรีด้วยนะครับจะต้องเปลี่ยนวันนี้ยางบริสโตนฟรายโซนหรือว่าเดตันในเครือของบริสโตนผลิตให้เดตันซื้อ3แถม1แล้วเลือกผ่อน 0% นาน10เดือนไม่มีดอกเบี้ยแม้แต่บาทเดียวตลอดเดือนมิถุนายน69เลยนะครับผมจะเป็นเช็คช่วงล่างตั้งศูนย์ถ่วงล้อนะครับทุกรูปแบบเปลี่ยนไทยลมไนโตรเจน200บาทเติมลมฟรี2ปีเต็มๆใช้บริการได้260สาขาทั่วประเทศไทยของเรานะเดินทางไปที่ไหนก็สามารถมีสติ๊กเกอร์ติดหน้ารถเข้าไปเติมลมฟรีได้ทันทีเราไม่ได้ดูแลแค่รถ4ล้อเท่านั้นนะเก๋งกระบะแต่ว่าเราดูแลทั้งรถใหญ่นะรถ6ล้อรถ10ล้อรถเมล์รถบัสรถพ่วงได้หมดทุกอย่างเลยนะครับตั้งศูนย์ถ่วงล้อเช็คช่วงล่างเปลี่ยนไทยลมยางหรือว่าจะเป็นซ่อมยางปะยางได้หมดทุกอย่างก็เข้าไปหาเรานะครับผมทั้ง3สาขาสาขาใหญ่เลยต่อชด23ขึ้นมา200เมตรเลี้ยวขวามือเข้าไปซ้ายมือจะเป็นปั๊มกัส LVG ขวามือจะเป็นศูนย์แม็กยางตั้งศูนย์ถ่วงล้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์พร้อมทีมงานช่างที่มาตรฐานแล้วตรงเข้าไปสุดโรงบรรจุก๊าซปตท.แล้วข้างในยังมีทั้งศูนย์จำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ดแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งตรงข้ามกับศูนย์รถ4ล้อเป็นรถ10ล้อนะครับรถบัสรถเมล์รถพ่วงได้ทุกอย่างเลยนะเข้าไปใช้บริการด้วยความมั่นใจนะครับสาขา2ก็ตรงข้ามตชด.23มีคาเฟ่อเมซอนเซเว่นห้องน้ำสะอาดสะอ้านแล้วก็มีทั้งปั๊มก๊าซ LPG ด้วยสาขา3ก็เลยมหาวิทยาลัยราชภัฏไปสักประมาณเกือบ1กิโลเมตรนะฮะก็อยู่ซ้ายมือมีโรงบรรจุก๊าซแล้วก็มีทั้งห้องน้ำสะอาดสะอ้านมีปั๊มก๊าซ LPG นะก็แวะสะดวกสาขาไหนก็แวะโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสกลธนิษฐ์เซอร์วิสของเรารับโปรโมชั่นดีๆฝนนี้ทั้งฝนตลอดมิถุนายน69ครับผม
2: Mcord Radio Go Greenสถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม

ครับผมดูเวลาติ้งมาเตือนด้วยกับนาฬิกานะครับผมเตือนหมดเวลาเลยนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับผม12นาฬิกาเบรกพักฟังข่าวเน็ตเวิร์กดาวเทียมทั่วประเทศไทยในเครืออสมททั้งส่วนกลางและก็ส่วนภูมิภาคนะครับอยู่กับผมวิษณุอนิมกรบริษัทอสมทจำกัดมหาชนเอ็มคอตเรดิโอเน็ตเวิร์กในช่วงเอ็มคอตเรดิโอโกลกรีนวันนี้คงจะต้องลาในภาคเช้านะของวันอังคารที่2มิถุนายน2569นะครับทานข้าวให้อร่อยดูแลสุขภาพไปเที่ยวไหนมาไหนเดินทางด้วยความปลอดภัยพรุ่งนี้วันที่3ก็เป็นวันสำคัญวันหยุดอีก1วันของหลายๆคนนะครับวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์นะครับผมพระบรมราชินีนะก็ทำความดีเพื่อพระองค์ท่านนะครับผมอย่างน้อยๆคิดดีทำดีทำกิจกรรมอะไรดีๆก็ได้เพื่อพระองค์ท่านนั่นเองนะวันนี้มีความสุขสวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา 12:00 น.คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz จังหวัดสกลนครจากนี้ไปติดตามสรุปข่าวภาคเที่ยง
1: ขับเฉี่ยวแคมรี่และโชว์กลางอ้างมีปืนเป็นข้าราชการกรมชลประทานคู่กรณีฉุนขาดขับรถขวางสุดท้ายตำรวจจับเป่าแอลกอฮอล์พุ่งไป225มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นายกเรียกหารือหลายเรื่องก่อนถกครม.จับตาสถานการณ์ชายแดนใต้หลังเลขาสอบต.เข้ารายงานความคืบหน้าผู้สมัครผู้ว่ากทม.ลุยหาเสียงมลิกาไปตลาดเตาปูนแฟนคลับแน่นชูแผนเพิ่มรายได้ลดค่าใช้จ่ายด้านอนุชาอภิสิทธิ์หาเสียงตลาดเช้าดินแดงแม่ยกให้กำลังใจเพียบพายุโซนร้อนกำลังแรงชังมีกำลังพัดถล่มพื้นที่ตอนใต้ของญี่ปุ่นส่งผลให้เกิดฝนตกหนักลมกระโชกแรงคลื่นสูงขณะที่ทางการจีนประกาศเริ่มต้นฤดูน้ำหลากประจำปีอย่างเป็นทางการทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะพบกันช่วงเวลาของข่าวพักเที่ยงนะคะ12:00 น.ค่ะวันนี้ข่าวพักเที่ยงคุณดาราการทองลิ่มดิฉันสาสิธรกุวังคดีโลกร่วมกันดำเนินรายการค่ะก็อยู่ด้วยกันจนถึง12:30 น.นะคะเพื่อรายงานความเคลื่อนไหวของข่าวต่างๆจากทางทีมข่าวสำนักข่าวไทยไปยังคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศค่ะวันนี้มีหลากหลายประเด็นเช่นเคยนะคะแต่ว่าไปดูเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสกันค่ะเมื่อวานวันแรกนะคะที่มีการใช้จ่ายเงินผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ก็บรรยากาศคึกคักทีเดียวนะคะแล้วก็มีการสรุปยอดการใช้จ่ายวันแรกของโครงการค่ะสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังเขาเปิดเผยข้อมูลยอดใช้จ่ายรวมวันแรกนะคะสิ้นสุด5 ทุ่มเมื่อวานนี้ค่ะยอดใช้จ่ายรวมสูง 2,039,740,000 บาทนะคะซึ่งก็แบ่งเป็นเงินที่รัฐบาลร่วมจ่าย1,184 ล้านบาทเงินที่ประชาชนร่วมจ่าย 40% 855 ล้านบาทโดยประมาณวันแรกก็มีประชาชนออกไปใช้จ่ายเสร็จสมบูรณ์แล้วคือ 8,724,402 คนค่ะผ่านร้านค้าที่มีการใช้จ่ายสำเร็จจำนวน 659,686 ร้านค้าบรรยากาศนะคะตามจุดต่างๆผู้สื่อข่าวก็ไปสอบถามนะคะว่าเอ๊ะเป็นยังไงกันบ้างนะคะก็มีอย่างเช่นที่ตลาดสดน้องไผ่ศิลาตลาดขนาดใหญ่ในตัวเมืองขอนแก่นช่วงเช้าที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวก็ไปดูบรรยากาศก็พบว่าประชาชนมาจับจ่ายหน้าตากวาดทุกวันค่ะบรรยากาศคึกคักนะคะเข้ามาซื้อของในตลาดทั้งผักสดผลไม้ข้าวแกงอาหารสดเนื้อหมูเนื้อไก่คึกคักทีเดียวค่ะก็พบว่านะคะผู้สื่อข่าวบอกว่าที่ตลาดแห่งนี้ก็มีพ่อค้าแม่ค้าเกือบ 100% ทีเดียวที่ลงทะเบียนรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะ
4: ส่วนที่เชียงใหม่ก็คึกคักไม่แพ้กันนะคะโดยเฉพาะที่ร้านหมูกระทะ On The Way Good Buffet เชียงใหม่ค่ะเมื่อคืนวันแรกนะคะก็มีคนมารอใช้ไทยช่วยไทยพลัสตั้งแต่เปิดร้านในช่วง5 โมงเย็นจนดึกร้านแทบแตกนะคะหลายคนมาช้าก็ต้องยืนเข้าคิวยาวเหยียดจริงๆโต๊ะในร้านในมากถึง150โต๊ะนะคะรับได้500-600คนก็ยังไม่พอรองรับค่ะทางร้านคิดค่าบริการหัวละ168 บาทถ้ารวมค่าน้ำก็เพิ่มอีก38 บาทรวมหัวละ206 บาทแต่ถ้าจ่ายผ่านโครงการก็จ่ายแค่84 บาทเท่านั้นเองค่ะนายปองพลอนุพันธ์เจ้าของร้านบอกว่าปกติคนจะไม่เยอะขนาดนี้นะคะซึ่งร้อยละ90ใช้โครงการไทยช่วยไทยพลัสถือเป็นโครงการที่ดีกับร้านค้าแล้วก็ยังช่วยทำให้ประชาชนประหยัดค่าใช้จ่ายแบ่งเบาภาระค่าครองชีพด้วยค่ะส่วนที่กรุงเทพมหานครนะคะผู้สื่อข่าวไปที่ตลาดกระทรวงการคลังค่ะพบว่าหลายคนเพิ่งจะเริ่มใช้สิทธิ์เป็นวันแรกเพราะว่าเมื่อวานนี้1 มิถุนายนเป็นวันเปิดโครงการก็ไปตรงกับวันหยุดนะคะทำให้ประชาชนจำนวนมากเริ่มมาใช้สิทธิ์ หลังจากกลับเข้าสู่วันทำงานตามปกติค่ะส่วนใหญ่เลือกใช้สิทธิ์ซื้ออาหารปรุงสำเร็จสินค้าอุปโภคบริโภครวมถึงของใช้ในครัวเรือนทุกคนมองว่ามาตรการนี้ช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพได้จริงนะคะทำให้สามารถซื้ออาหารสินค้าอุปโภคบริโภครวมถึงของใช้จำเป็นได้มากขึ้นแม้ว่าบางส่วนจะมีความสับสนเกี่ยวกับรายละเอียดการใช้สิทธิ์จากข้อมูลที่เผยแพร่ในสื่อออนไลน์ค่ะด้านผู้ประกอบการบอกว่าวันแรกของโครงการยังไม่ได้เปิดขายเนื่องจากเป็นวันหยุดนะคะแต่ว่าหลังจากกลับมาเปิดร้านวันนี้ก็พบว่ายอดขายเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับช่วงก่อนเริ่มโครงการค่ะโดยมองว่ามาตรการนี้ช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายเพิ่มรายได้ให้ร้านค้าแล้วก็ช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนได้พร้อมๆกันค่ะ
3: ค่ะก็มาอีกประเด็นหนึ่งนะคะนั่นก็คือเรื่องราวของการเมาแล้วขับแล้วก็กลายเป็นเรื่องเป็นราวกันนะคะเสร็จจากกรณีหนึ่งไปที่มีข้าราชการไปขับรถชนไรเดอร์จนเสียชีวิตก็มามีอีกกรณีหนึ่งค่ะเมื่อคืนนี้ตอน 3 ทุ่มครึ่งนะคะที่ถนนทิพวรรณใกล้สี่แยกสีชุมเขตเทศบาลนครลำปางค่ะมีอุบัติเหตุนะคะเป็นรถแคมรี่สีบรอนเงินขับมาตามปกติแต่ว่าโดนฟอร์จูเนอร์สีดำเบียด

0: ด้านซ้ายนะคะก็ครูดเป็นแนวยาวตั้งแต่ด้านหน้าจนถึงท้ายรถคนขับแคมรี่ก็บอกให้จอดนะคะแต่ว่าไม่เป็นผลค่ะก็เลยต้องขับไปปาดหน้าแล้วจอดขวางเอาไว้ภรรยาคนขับรถแคมรี่ก็ลงมาถ่ายคลิปนะคะเหตุการณ์ตึงเครียดค่ะเพราะว่าชายคนขับฟอร์จูเนอร์บอกว่าตัวเองนั้นเป็นข้าราชการแล้วก็บอกว่ามีปืนด้วยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะตอนนั้นก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มาควบคุมสถานการณ์ค่ะเชิญคู่กรณีไปดำเนินการตามขั้นตอนรวมถึงการตรวจวัดแอลกอฮอล์ผู้ขับขี่รถ Fortuner พบว่าปริมาณสูงมากคือ225มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ค่ะตรวจในรถยังพบขวดสุรานะคะ2ขวดนะคะ1ขวดนั้นหมดแล้วค่ะอีกขวดนึงก็เหลือครึ่งขวดค่ะตำรวจเผยว่าจากการสอบสวนผู้ก่อเหตุปัจจุบันเป็นอดีตข้าราชการแล้วนะคะเพราะว่าลาออกมาได้ 2-3 ปีแล้วค่ะตำรวจตั้งข้อหาขับรถประมาททำให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหายและเมาแล้วขับให้ประกันตัวไปด้วยวงเงิน 20,000 บาทและส่งฟ้องศาลวันนี้ส่วนความเสียหายนะคะบริษัทประกันก็รับไปเป็นค่าซ่อม 35,000 บาทค่าเสียเวลา 15,000 บาทรวมเป็น 50,000 บาทนะคะซึ่งภรรยาของคนขับรถแคมรี่นะคะแล้วก็นายชาคริตคนขับรถแคมรี่ก็บอกว่าไม่ได้ต้องการจะเรียกเงินนะคะแต่ว่าผู้ก่อเหตุโชว์กลางว่าเป็นข้าราชการค่ะมีปืนแล้วก็จะไม่ขอเป่าแอลกอฮอล์และขอไปนอนก่อนนะคะตนก็เลยโมโหทีเดียวค่ะต้องการรักษาสิทธิ์และต้องการความเป็นธรรมค่ะ
1: สิริพงษ์เตรียมเรียกผู้ให้บริการแอปพลิเคชันขนส่งสังคายนาคนขับต้องมีใบขับขี่สาธารณะตรวจประวัติอาชญากรรมหลังเกิดเหตุทำร้ายนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นค่ะนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมให้สัมภาษณ์ถึงกรณีคนขับรถแอปพลิเคชันดังทำร้ายนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นนะคะได้บอกว่าประเด็นนี้เป็นสิ่งที่กระทรวงคมนาคมกำลังเร่งรัดในการดำเนินการซึ่งก่อนหน้านี้มีลักษณะของการก่อเหตุในหลายแอปพลิเคชันค่ะแต่กรณีแอปพลิเคชันที่เป็นเหตุมีเหตุมากที่สุดนะคะส่วนคมนาคมก็ได้ให้มีการรายงานผลการดำเนินการและก็เยียวยาผู้เสียหายภายใน1เดือนว่าผู้เสียหายมีความพึงพอใจหรือไม่ค่ะขณะเดียวกันก็ได้มีการแจ้งไปยังแอปพลิเคชันผู้ให้บริการทุกรายนะคะว่าต้องหยุดรับผู้ขับขี่ที่ไม่มีใบขับขี่สาธารณะทันทีเพื่อเป็นการปิดรูรั่วเพราะปัญหาที่เกิดขึ้นในตอนนี้มีผู้ขับขี่เข้ามาสมัครง่ายเกินไปซึ่งไม่มีการตรวจประวัติอาชญากรรมโดยคาดว่าจะมีการประชุมภายในสัปดาห์นี้หลังจากนั้นจะไปดำเนินการในส่วนของระบบซึ่งกรมการขนส่งทางบกทั่วประเทศได้เพิ่มวันการให้บริการในการทำใบขับขี่สาธารณะและเพิ่มช่องทางออนดีมานด์ในกรณีที่แอปพลิเคชันสามารถรวบรวมผู้ขับขี่และจะมาทำใบขับขี่สาธารณะพร้อมกันการให้โดยเปิดเป็นกรณีพิเศษในทุกจังหวัดทั่วประเทศค่ะสำหรับการตรวจประวัติอาชญากรรมกรมการขนส่งทางบกได้ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะในการตรวจประวัติอาชญากรรมก่อนหน้านี้ใช้เวลาดำเนินการทำใบขับขี่อยู่ที่45วันค่ะแต่ว่าตอนนี้ใช้เวลาเพียง1วันก็สามารถดำเนินการได้ทันทีโดยการแจ้งก่อนว่าจะตรวจสอบประวัติอาชญากรรมโดยสตช.ก็จะส่งข้อมูลประวัติอาชญากรรมเข้ามายังคลังข้อมูลให้กับผู้ขอซึ่งผู้ขอจะนำประวัติดังกล่าวไปยื่นขอใบขับขี่ได้ทันทีค่ะส่วนการเยียวยานักท่องเที่ยวญี่ปุ่นนั้นนะคะนายสิริพงศ์บอกว่าเป็นเรื่องของแอปพลิเคชันที่ต้องดำเนินการในการดูแลเยียวยาซึ่งเป็นเรื่องที่แอปพลิเคชันต้องรายงานกระทรวงคมนาคมทั้งหมดเพราะมีหลายกรณีที่ต้องส่งให้กระทรวงคมนาคมพร้อมหลักฐานประกอบค่ะ
0: เพิ่มเติมนะคะผู้ที่กรณีของคนขับรถแอปพลิเคชันที่ทำร้ายร่างกายนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นนะคะก็ล่าสุดนะคะทางตำรวจบอกว่าตอนนี้สามารถพิสูจน์ทราบตัวผู้ก่อเหตุได้แล้วนะคะกำลังตรวจสอบพยานหลักฐานและภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะอยู่ระหว่างเตรียมออกหมายเรียกให้เข้ามารับข้อกล่าวหาค่ะก็คือเบื้องต้นนะคะจะแจ้งข้อกล่าวหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นค่ะแต่ว่าถ้าตรวจแล้วเนี่ยผู้เสียหายได้รับบาดเจ็บสาหัสก็จะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมด้วยนะคะก็เป็นกรณีที่ชาวญี่ปุ่นนะคะเป็นนักธุรกิจค่ะเขาทำร้านอาหารอยู่ที่ย่านสุขุมวิทนะคะเรียกรถ รับจ้างผ่านแอปพลิเคชันค่ะแต่ว่าขับไปจนถึงจุดหนึ่งนะคะคนขับรถก็บอกว่าไม่ไปแล้วนะคะไปได้แค่นี้ค่ะบอกว่าค่าโดยสารนั้นไม่คุ้มกับสภาพการจราจรที่ติดขัดและเกิดการโต้เถียงกันขึ้นและสุดท้ายคนขับไล่นะคะผู้โดยสารลงแล้วก็ทำร้ายร่างกายด้วยการใช้หมัดและศอกจนศีรษะแตกค่ะก็พักกันอีกสักครู่นึงค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: มิ่งบารมีมงคลพระชนเฉลิมพรพเดิมเจิมจันทร์พระพรรษาราชินีศรีพิวัตรกษัตราขวัญประชาขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมท.ฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมท.เข้ากับคุณ
0: มาคุยกันถึงข่าวคราวอื่นๆต่อนะคะวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะแต่ว่าก่อนที่จะมีการประชุมนะคะนายกรัฐมนตรีก็ได้เรียกหารือหลายเรื่องเลยค่ะซึ่งก็มีการจับตาสถานการณ์ชายแดนภาคใต้เพราะว่าเลขาธิการสอบต.เข้ารายงานความคืบหน้าด้วยโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมาถึงทำเนียบรัฐบาลนะคะมีภารกิจเรียกหลายฝ่ายเข้าหารือที่ตึกไทยคู่ฟ้าก่อนการประชุมครม.ค่ะมีนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะคะเป็นการหารือเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณปี2570เรียกหน่วยงานความมั่นคงพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกธราพงศ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมนายปิยสิริวัฒนวรางกูลเลขาธิการสอบตรายงานสถานการณ์ชายแดนใต้นะคะซึ่งทางเลขาสอบตเปิดเผยสั้นๆค่ะบอกว่านายกรัฐมนตรีเรียกเข้าพบหารือสถานการณ์ชายแดนใต้และก็สถานการณ์น้ำมันด้วยส่วนที่มีการมองว่าปัจจุบันเกิดเหตุในพื้นที่ชายแดนใต้ค่อนข้างถี่เลขาสอบต.บอกว่าการก่อเหตุในพื้นใต้ในพื้นที่ภาคใต้ส่วนใหญ่เป็นการพุ่งเป้าค่ะจึงมองว่าระบบบัดดี้นั้นเป็นเรื่องสำคัญค่ะ
1: ด้านในวันมูฮัมหมัดนอมาทาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะที่ปรึกษาคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลก็พูดถึงแนวทางการแก้ปัญหาภาคใต้เช่นเดียวกันนะคะหลังจากมีเหตุเกิดขึ้นรายวันก็ยอมรับว่าสถานการณ์ค่อนข้างเกิดขึ้นบ่อยค่ะต้องให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยข่าวกรองตรวจสอบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าสาเหตุใหญ่มาจากเรื่องอะไรซึ่งรัฐบาลก็กำลังติดตามอยู่นะคะโดยจะมีคณะกรรมการในการดูแลติดตามพัฒนาสถานการณ์ในพื้นที่ซึ่งมีนายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศเป็นประธานหวังว่าภายหลังการประชุมคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้จะมีการวางยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาเชื่อว่าน่าจะคลี่คลายลงค่ะพร้อมทั้งมองนะคะว่าการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังมีประโยชน์อยู่ค่ะส่วนจะได้ประโยชน์มากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับการให้ความร่วมมือและความจริงใจในการแก้ไขปัญหาความปลอดภัยของประชาชนจากพื้นที่ไม่ปลอดภัยการพัฒนาก็เป็นไปได้ยากซึ่งจะมีการพูดคุยสันติสุขปลายเดือนมิถุนายนนี้ซึ่งตอนนี้ก็มีคณะเล็กไปเตรียมการเพื่อรอพูดคุยล่วงหน้าแล้วเพื่อจะวางกรอบของการพูดคุยนะคะสำหรับกลุ่มที่ก่อเหตุมีการพิสูจน์แล้วหรือไม่ว่าเป็นกลุ่มที่ต้องการแบ่งแยกดินแดนในวันมูฮัมหมัดนอบอกว่าอยากจะให้รอชุดกรรมการที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยมอบหมายได้ประชุมและวิเคราะห์สถานการณ์กันก่อนแบ่งงานกันก่อนว่าฝ่ายใดต้องไปเร่งงานด้านไหนเนื่องจากสถานการณ์เริ่มถี่ขึ้นในช่วงนี้แต่ติดว่าหลังจากคณะกรรมการเริ่มมีการเจรจาในระดับต่างๆสถานการณ์น่าจะคลี่คลายค่ะ
0: ค่ะก็ ็ยังมีความคิดเห็นมาจากนายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาตินะคะหรือสมช.ค่ะพูดถึงการพูดคุยสันติสุขชายแดนใต้ค่ะโดยบอกว่ารายละเอียดนั้นอยากให้ไปพูดไปคุยหรือสัมภาษณ์นายธนัทสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติซึ่งเป็นหัวหน้าคณะผู้พูดคุยสันติสุขชายแดนใต้ซึ่งตอนนี้ก็เริ่มเดินหน้าการพูดคุยไปบางส่วนแล้วนะคะส่วนการก่อเหตุที่เกิดขึ้นจะทำให้การพูดคุยสะดุดหรือไม่นายชัดชัยบอกว่าในนโยบายก็ยังคงมุ่งมั่นในการพูดคุยสันติสุขให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องส่วนเหตุการณ์นั้นจะเป็นหนึ่งในเงื่อนไขที่ผู้ก่อเหตุใช้ในการต่อรองหรือไม่นายชัยบอกว่าอยู่ที่เราจะพิจารณาว่าเขามีข้อเสนออะไรส่วนจะต่อรองอะไรหรือไม่ต้องไปพิจารณาอีกครั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถี่นะคะเป็นเพราะหน่วยงานด้านความมั่นคงปิดล้อมตรวจค้นเข้มข้นใช่หรือไม่เลขาธิการสมช.นะคะก็บอกว่าอยากให้หัวหน้าคณะพูดคุยเป็นผู้ชี้แจงค่ะแต่เห็นว่ากลุ่มผู้เห็นต่างก็มีหลายกลุ่มทั้งกลุ่มที่ต้องการพูดคุยและกลุ่มที่ต้องการใช้ความรุนแรงซึ่งก็ต้องโน้มน้าวให้เข้าสู่กระบวนการพูดคุยภายในกลุ่มก็มีหลากหลายความคิดนะคะแต่เรื่องของการบังคับใช้กฎหมายก็ยังคงจะต้องดำเนินการต่อไปค่ะวันนี้สมช.ก็ขอประเมินสถานการณ์นะคะก่อนที่จะเรียกประชุมใหญ่เนื่องจากมีการประชุมตามวงรอบเพื่อสรุปสถานการณ์อยู่แล้วและก็เชื่อว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นทางเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจและฝ่ายปกครองยังคงรับมือได้ขอพักกันสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
4: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
5: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
4: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
5: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
4: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
5: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
4: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่ชีพกับกระดาษรองทอด
2: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เมื่อวานนี้นะคะมีพิธีรดน้ำศพอาสาสมัครทหารพรานวุฒิพงษ์ชุมเชื้อทหารผู้พลีชีพจากการถูกกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงใช้อาวุธปืนยิงใส่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ที่อำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสค่ะบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้านะคะมีรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าพลตรีกรกฎภูโชติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีรดน้ำศพที่ศาลาอเนกประสงค์วัดบางนาราตำบลบางนาคอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสค่ะพร้อมด้วยพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสผู้บังคับบัญชาเพื่อนทหารตำรวจฝ่ายปกครองมาร่วมไว้อาลัยอย่างพร้อมเพรียงนะคะโดยผู้ว่านราธิวาสได้เป็นผู้แทนวางรีดของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมขณะที่พลตรีกรกฎภูโชติเป็นผู้แทนวางพวงรีดของพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกและพลโทนรทิพย์ผอยนอกแม่ทัพภาคที่4ค่ะนอกจากนี้ประธานในพิธียังได้มอบเหรียญบางระจันใบประกาศเชิดชูเกียรติตลอดจนเงินช่วยเหลือจัดการศพเบื้องต้นและการเยียวยาจากหน่วยงานต่างๆเป็นเงินกว่า 535,000 บาทนะคะเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแล้วก็ช่วยเหลือครอบครัวของผู้พลีชีพค่ะสำหรับเหตุการณ์นี้ยังมีเจ้าหน้าที่บาดเจ็บอีกหนึ่งนายด้วยนะคะคือจ่าสิบเอกทวีเกียรติยาวิระถูกกระสุนที่เสื้อเกราะบริเวณหน้าอกซ้ายมีอาการแน่นหน้าอกค่ะปัจจุบันปลอดภัยแล้วแล้วก็รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชครินทร์นะคะส่วนความคืบหน้าทางคดีนะคะไปพบเบาะแสสำคัญจากการสอบสวนบุคคลในบ้านค่ะว่าคนร้ายที่ซ่อนตัวอยู่แล้วก็เปิดฉากยิงใส่เจ้าหน้าที่คือนายยามาลุดดินฮาแวร์บูซาแกนนำผู้ก่อเหตุรุนแรงระดับปฏิบัติการมีหมายจับติดตัวถึง4หมายก็อาศัยจังหวะชุลมุนยิงเปิดฐานแล้วก็หลบหนีไปได้นะคะวันนี้เจ้าหน้าที่ก็สนที่กำลังปิดล้อมปูพรมเคลียร์พื้นที่ป่าสนยางและป่ารกทึบเพื่อไล่ล่าตัวนายยามาลุดดินแต่ว่ายังไม่พบตัวค่ะพร้อมกับใช้อำนาจตามกฎอัยการศึกเชิญตัวบุคคลต้องสงสัย2รายก็คือเจ้าของบ้านนะคะแล้วก็ลูกเขยคาดว่าน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการให้ที่พักพิงแก่ผู้ก่อเหตุรุนแรงค่ะ
0: พักกันอีกสักครู่ค่ะ
6: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะบมจ.สมท.จัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จากวัดพระราม9กาญจนาภิเษก9รูปบริเวณลานอเนกประสงค์ด้านหน้าอาคารอำนวยการ

โดยมีดร.ยาดากาสยปนันท์รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานอสมทถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ค่ะจากนั้นมีพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรที่อาคารอำนวยการ1เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกใน

0: คณะผู้บริหารพนักงานผู้ประกาศข่าวเข้าร่วมพิธีก็มีการกล่าวอาศิรวาทถวายพระพรชัยมงคลและร่วมลงนามถวายพระพรค่ะมาเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.บ้างค่ะช่วงนี้ก็หาเสียงกันเข้มข้นนะคะ
1: ค่ะเมื่อเช้านี้ก็คุณมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขนะคะผู้สมัครผู้ว่ากทม.หมายเลข14ไปพบพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดเตาปูนค่ะรับฟังความคิดเห็นเรื่องภาวะเศรษฐกิจความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนก็ยอมรับนะคะว่าการใช้จ่ายมีความคึกคักน้อยลงแม้ว่าจะมีโครงการไทยช่วยไทย plus มากระตุ้นแต่ว่าก็ยังอยู่ในภาวะที่เศรษฐกิจไม่ค่อยดีค่ะนางมาริกาบอกว่าตามแผนยุทธศาสตร์ของตนนั้นในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจแล้วก็โดยเฉพาะหลังจากนี้จะเกิดขึ้นจากภาวะค่าพลังงานแพงเราจึงต้องมีแผนนะคะนอกเหนือจากการกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยแล้วต้องมีมาตรการรองรับก็คือสร้างรายได้ลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชนชาวกรุงเทพแม้ว่าจะมีมาตรการจากรัฐบาลกลางไปบางส่วนแล้วนะคะแต่ว่าด้วยอำนาจพิเศษของกทม.สามารถที่จะจัดสรรบริหารจัดการงบประมาณด้วยตนเองจึงมีมาตรการที่จะช่วยค่าครองชีพอย่างเช่นการลดค่าแก๊สค่าพลังงานเพิ่มพื้นที่สินค้าธงฟ้าลดราคาในแต่ละตลาดแต่ละโซนฟรีค่าโดยสารสาธารณะค่ารถไฟฟ้าและรถเมล์ในภาวะวิกฤตค่ะโดยการใช้คูปองกทม.รองรับกลุ่มเปราะบางครัวเรือนยากจนในกทม.นอกจากนั้นยังกางแผนดูแลกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะผู้สูงอายุและเด็กเพิ่มเติมในลักษณะเพิ่มเบี้ยยังชีพที่เรียกว่าสวัสดิการพิเศษนอกเหนือจากที่รับสิทธิจากรัฐบาลกลางแล้วนะคะโดยใช้วิธีการจัดสรรงบประมาณของกรุงเทพเป็นกรณีพิเศษในภาวะวิกฤตทางนี้จะมีทีมเศรษฐกิจวางแผนเรื่องการจัดเก็บงบประมาณจัดสรรงบประมาณที่ซ้ำซ้อนและเจ็ดงบประมาณก็จะเป็นแผนงานในอำนาจของผู้ว่ากทม.ที่จะเป็นสิ่งใหม่และเป็นปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นโดยความสามารถค่ะ
0: มาอีกคณะหนึ่งนะคะที่ก็ไปลุยหาเสียงเช่นเดียวกันก็คือทางด้านของพรรคประชาธิปัตย์ค่ะวันนี้ไปตลาดเช้าดินแดงเขตดินแดงนายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทม.พรรคประชาธิปัตย์หมายเลข5พร้อมด้วยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็มีคณะผู้บริหารของพรรคไม่ว่าจะเป็นนายสกลทีพัทยกุลดร.การดีเลียวไพโรจน์นายองอาจคล้ามไพบูลย์นางสาวจันทิมาสิทธิสุราชคนนี้เป็นผู้สมัครสก.เขตดินแดงเบอร์4นะคะก็ไปพบปะหาเสียงกับประชาชนค่ะก็มีพี่น้องประชาชนมาที่มาตลาดพ่อค้าแม่ค้าทักทายให้การต้อนรับนะคะขอถ่ายรูปอย่างเป็นกันเองค่ะขณะที่นายอนุชาก็เดินทักทายอ่อนขอคะแนนจากประชาชนสอบถามความเป็นอยู่ฝากเนื้อฝากตัวนะคะขอให้ผู้สมัครของพรรคได้มีโอกาสเข้าไปรับใช้ประชาชนค่ะก็อธิบายเรื่องบัตรเลือกตั้งด้วยนะคะสีเขียวนะคะก็คือบัตรเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะคะก็บอกให้เลือกเบอร์5ส่วนสีชมพูเลือกสก.นะคะก็ให้เลือกเบอร์4อันนี้ของเขตดินแดงเขานะคะนายอภิสิทธิ์บอกว่าการหาเสียงเลือกตั้งเป็นสิ่งสำคัญในการลงพื้นที่ของนายอนุชานะคะก็ไม่ได้แค่ไปหาเสียงละค่ะแต่ว่าก็ไปรับฟังปัญหาต่างๆแล้วก็เห็นว่ามีปัญหาที่รอการแก้ไขไม่ว่าจะเป็นเรื่องกัญชาผิดวัตถุประสงค์ซึ่งสร้างปัญหากับกรุงเทพในหลายมิติเรื่องขยะนะคะยังคงเป็นปัญหาอยู่การแยกขยะก็ต้องปรับให้มีประสิทธิภาพมากกว่านี้ทางด้านพรรคประชาธิปัตย์นะคะก็มีข้อเสนอชัดเจนค่ะก็ต้องมีระบบปิดทั้งหมดนะคะเพราะว่าผู้ว่าเก่าของพรรคประชาธิปัตย์ได้เริ่มต้นเรื่องของระบบกำจัดขยะแบบระบบปิดไว้แล้วรอการสานต่อนะคะเรื่องของน้ำท่วมนายอนุชาก็ไปคุยกับสำนักระบายน้ำเรื่องการใช้โครงสร้างอุโมงค์ยักษ์หรือเพิ่มเติมให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้นประเด็นเหล่านี้จะค่อยๆนำเสนอค่ะถ้าพี่น้องกรุงเทพเห็นว่าสิ่งเหล่านี้รอการแก้ไขอยู่ทางพรรคก็มีความชัดเจนในเรื่องนี้ที่สุดนะคะมีประเด็นหนึ่งที่นายอภิสิทธิ์นะคะพูดถึงด้วยนะคะก็คือในส่วนของปัญหาด้านพลังงานนะคะโดยมองว่ารัฐบาลไม่ได้จัดการที่ต้นเหตุค่ะส่วนเรื่องของไทยช่วยไทย plus 60 40นะคะ ก็บอกว่าถ้าของแพงแบบนี้ไปเรื่อยๆและ4เดือนผ่านไปแล้วอะไรจะเกิดขึ้นเพราะเงินก็กู้มาถึง100,000 ล้านบาทและปัจจุบันก็ยังไม่มีการเอาจริงเอาจังกับเรื่องค่ากัดกลั่นและก็ยังไม่ได้รับการชี้แจงจากกระทรวงพลังงานรวมถึงภาษีสรรพสามิตน้ำมันซึ่งเป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดที่จะลดต้นทุนพลังงานได้นะคะซึ่งในสภาก็จะมีการอภิปรายเรื่องพ.ร.ก.ติดตามตรวจสอบแล้วก็จะหยิบ

0: ยกประเด็นนี้มาคุยกันในวันพฤหัสนี้ด้วยค่ะส่วนนายอนุชาบุรพชัยศรีบอกว่าได้มีโอกาสพบปะพี่น้องประชาชนค่ะก็คิดว่าประชาชนนั้นจำพรรคประชาธิปัตย์ได้นะคะแล้วก็จำถึงนโยบายได้ค่ะเพราะว่า5เรื่องเป็นสิ่งที่ตรงใจเดินทางสะดวกบ้านเมืองสะอาดใช้ชีวิตสบายรายได้ดีขึ้นตรวจสอบได้ในทุกเรื่องค่ะเป็นเรื่องของสิ่งที่จะดำเนินการนะคะแล้วก็เมื่อถามว่าเขตดินแดงนั้นมีอะไรให้แก้ไขบ้างนายอนุชาบอกว่าก็จะทำให้ชีวิตสะดวกสบายการเดินทางสะดวกและความสะอาดแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของรายได้ด้วยค่ะจากนั้นก็ขึ้นรถแห่หาเสียงพร้อมผู้สมัครสก.ไปตามถนนประชาสงเคราะห์ค่ะ
1: ติดตามสถานการณ์ต่างประเทศนะคะจากการสู้รบอย่างหนักหน่วงระหว่างอิสราเอลกับฮิสบอลเลาะห์ในเลบานอนที่เสี่ยงจะกระทบกับการเจรจาหยุดยิงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านล่าสุดฮิสบอลเลาะห์ตอบรับข้อตกลงหยุดยิงบางส่วนกับอิสราเอลแล้วค่ะเลบานอนประกาศว่ากลุ่มฮิสบอลเลาะห์ตอบรับข้อเสนอหยุดยิงบางส่วนกับอิสราเอลแล้วซึ่งถือเป็นการลดระดับความรุนแรงของสงครามที่ฆ่าชีวิตผู้คนไปจำนวนมากโดยข้อตกลงนี้กำหนดให้อิสราเอลระงับการโจมตีกรุงเบรุตขณะที่กลุ่มฮิสบอลเลาะห์ก็จะหยุดการโจมตีเข้าไปในดินแดนอิสราเอลค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐซึ่งเป็นผู้เปิดเผยเรื่องนี้เป็นคนแรกนะคะบอกว่าเขาได้พูดคุยกับกลุ่มฮิสบอลเลาะห์กลุ่มติดอาวุธในเลบานอนที่มีอิหร่านหนุนหลังผ่านทางคนกลางและได้รับคำมั่นว่าจะไม่โจมตีอิสราเอลและในทรัมป์ยังระบุได้ว่าเขาได้พูดคุยกับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลแล้วเช่นกันซึ่งทางอิสราเอลได้ตกลงที่จะถอนกำลังทหารส่วนที่กำลังเตรียมพร้อมเปิดฉากโจมตีพื้นที่ตอนใต้ของเลบานอนออกไปแล้วค่ะสหรัฐยังคงขึ้นบัญชีดำกำหนดให้กลุ่มฮิสบอลเลาะห์เป็นองค์กรก่อการร้ายและที่ผ่านมาในประวัติศาสตร์ก็ยังไม่เคยมีประธานาธิบดีสหรัฐคนไหนเปิดการเจรจาหรือว่าพูดคุยกับกลุ่มดังกล่าวเลยไม่ว่าจะโดยตรงหรือผ่านคนกลางอย่างไรก็ตามนะคะสถานเอกอัครราชทูตเลบานอนประจำกรุงวอชิงตันดีซีบอกว่าแผนการนี้ยังไม่ใช่การยุติความขัดแย้งทั้งหมดค่ะเพราะว่ายังเกิดการสู้รบและการยิงปะทะกันทางตอนใต้ของเลบานอนอยู่แต่ว่าเลบานอนก็เตรียมที่จะผลักดันการเจรจาเพื่อขยายผลข้อตกลงหยุดยิงเพิ่มเติมในการหารือร่วมกันที่กรุงวอชิงตันดีซีต่อไปนะคะขณะเดียวกันสื่อของรัฐบาลอิหร่านก็รายงานว่าเมื่อเกิดการสู้รบในเลบานอนที่อิสราเอลโจมตีฮิสบอลเลาะห์ที่เป็นพันธมิตรของอิหร่านทำให้ฝ่ายอิหร่านกำลังพิจารณาระงับการเจรจาสันติภาพกับสหรัฐและอาจยุติข้อตกลงหยุดยิงที่บังคับใช้มาตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนด้วยอย่างไรก็ตามยังไม่มีการยืนยันรายงานดังกล่าวอย่างเป็นทางการจากฝ่ายรัฐบาลอิหร่านขณะที่นายทรัมป์บอกว่าเขาเองยังไม่ได้รับรายงานใดๆจากทางอิหร่านพร้อมทั้งระบุว่าการเจรจาสันติภาพนั้นเริ่มน่าเบื่อและไม่ได้สนใจแล้วว่าการเจรจานั้นจะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่ค่ะ
0: ส่วนเรื่องของสภาพอากาศนะคะพายุโซนร้อนกำลังแรงที่ชื่อว่าชางมีนะคะหรือญี่ปุ่นเรียกว่าพายุไต้ฝุ่นหมายเลข6ฟิลิปปินส์เรียกว่าพายุไต้ฝุ่นดอเมงนะคะก็เคลื่อนเข้าไปสู่ญี่ปุ่นค่ะส่งผลให้เกิดฝนตกหนักลมกระโชกแรงคลื่นสูงนะคะพายุเคลื่อนตัวไปทางทิศเหนือตามแนวชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะก็ทำความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานไฟฟ้าดับผู้บาดเจ็บอย่างน้อย10คนนะคะในแถบโอกินาวาและหมู่เกาะอามามิค่ะส่วนใหญ่เกิดจากลมพัดล้มหรือถูกเศษวัสดุปลิวใส่บ้านเรือนกว่า 30,000 หลังในคาโกชิมะและอีก 17,000 หลังในโอกินาวาไม่มีไฟฟ้าใช้แล้วก็เที่ยวบินมากกว่า400เที่ยวบินถูกยกเลิกเมื่อวันจันทร์นะคะและอีกกว่า300เที่ยวบินก็งดบินในวันนี้นะคะส่วนทางจีนนั้นก็มีการประกาศนะคะว่าเริ่มต้นสู่ฤดูน้ำหลากประจำปีอย่างเป็นทางการแล้วก็บอกว่าปริมาณฝนในเดือนมิถุนายนนั้นจะมีความแตกต่างกันอย่างสุดขั้วในแต่ละภูมิภาคค่ะก็คาดว่าอาจจะมีปริมาณฝนสูงกว่าค่าปกตินะคะถึง 10-20% ค่ะ
1: หมดเวลาของสรุปข่าวภาคเที่ยงแล้วนะคะคุณสสิธรกูวังคดิโลกที่ฉันดาราการทองลิ่มลาไปก่อนค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: วมสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทยผ่านการสวมใส่ชุดไทย8แบบได้แก่ชุดไทยเรือนต้นชุดไทยจิตรลดาชุดไทยอมรินทร์ชุดไทยบรมพิมานชุดไทยจั กรีชุดไทยจักรพรรดิชุดไทยดุสิตและชุดไทยศิวาลัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงพระราชทานและออกแบบเชิญชวนถึงสตรีไทยทุกคนทุกวัยทุกเพศไม่ว่าคุณจะอยู่ในแวดวงแฟชั่นหรือไม่ก็ตามมาร่วมกันสวมใส่ชุดไทยอย่างถูกต้องตามหลักการที่ทรงพระราชทานเพื่อให้คนทั่วโลกได้รู้ว่านี่คือชุดจากประเทศไทยที่เราสวมใส่ด้วยความเข้าใจและภาคภูมิใจเพราะการแต่งกายคือการแสดงออกถึงรากเหง้าอันทรงคุณค่าและวันนี้คุณสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมนี้ไปทั่วโลกมาร่วมกันเผยแพร่วัฒนธรรมอันงดงามของชาติให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาทั่วโลก
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
4: ู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เคยไหมคะที่ได้ยินเสียงนกร้องยามเช้าและสูดอากาศที่บริสุทธิ์เมื่อก่อนมันเคยเป็นแบบนั้นเสมอแต่เมื่อโลกเปลี่ยนไปเสียงเหล่านั้นก็ค่อยๆเงียบลงอากาศที่เคยสดชื่นก็เริ่มจางหายไปถึงเวลาแล้วที่เราจะปลุกความสดใสให้กลับคืนมาอีกครั้งวิทยุอสมทขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันปลูกต้นไม้คนละหนึ่งต้นเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวให้บ้านเกิดของเราการปลูกต้นไม้ไม่ใช่แค่การปลูกต้นกล้าแต่คือการปลูกอนาคตให้กับลูกหลานของเรามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงปลูกต้นไม้คนละต้นเพื่อสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่กว่าเดิมปลูกวันนี้เพื่อโลกที่ดีในวันหน้าเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
5: ทำไรอ่ะ
6: ยิงยุงเฮ้ยช็อตยุง
5: โธ่ช็อตทีละตัวมันไม่หมดหรอกไปกำจัดที่จุดกำเนิดมันดีกว่า
6: ฮะ
7: ครับช่วงนี้น้ำท่วมน้ำขังเป็นแหล่งเพาะพันยุงโดยเฉพาะยุงลายนำมาซึ่งไข้เลือดออกยุงก้นปล่องก็เป็นไข้มาลาเรียยุงลายเสือยุงรำคาญก็เป็นโรคเท้าช้างไข้สมองอักเสบช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันยุงลายกันดีกว่าจัดการไม่ให้มีน้ำขังอ่างน้ำหรือบ่อน้ำควรใส่ทรายอเบศหรือเลี้ยงปลากินลูกน้ำทำแบบนี้จะช่วยลดประชากรยุงได้ที่สำคัญป้องกันบุตรหลานอย่าให้ยุงกัดกันนะครับเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
1: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
8: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
1: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect
8: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
9: บอกข่าวเล่าเรื่องเมืองสกลคัดข่าวมาเล่าฟังง่ายได้สาระทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 12:30 นถึง 13:00 นทางสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz จังหวัดสกลนคร
10: สวัสดีคุณผู้ฟังครับพบกันในช่วงของรายการบอกข่าวเล่าเรื่องเมืองสกลนะครับวันนี้ผมธีราชีรวัตรรับหน้าที่ดำเนินรายการนะฮะก็เป็นประจำนะช่วง 12:30 นโดยประมาณจนถึง 13:00 นของทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะฮะก็จะมีทีมงานของอสมทสกลนครก็จะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปวันนี้ก็ผมธีราชีรวัตรรับหน้าที่ดำเนินรายการในช่วงของเที่ยงครึ่งโดยประมาณของบ่ายของวันนี้นะฮะจนถึงบ่ายโมงนะครับซึ่งก็แน่นอนนะยังคงมีเรื่องราวที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสกลนครเองแล้วก็จะมีในช่วงของบอกข่าวรอบบ้านก็จะมีเรื่องราวของทางจังหวัดใกล้เคียงเรื่องราวที่น่าสนใจก็อาจจะมีรายงานเข้ามาด้วยเหมือนกันนะครับเรื่องแรกไปเริ่มต้นกันที่เรื่องของ Big Cleaning Day นะฮะซึ่งทางสกลนครนั้นก็จัดกิจกรรมรวมพลังนะฮะสัพยะสู่วัดด้วยวิถี5สอ Big Cleaning Day นะครับถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี3มิถุนายน2569นะครับซึ่งวันนี้นะที่วัดพระธาตุดูมนะฮะอำเภอเมืองสกลนครนะครับได้จัดกิจกรรมรวมพลังสร้างสัพยะสู่วัดด้วยวิถี5สอ Big Cleaning Day นะฮะซึ่งทางเทศบาลนครสกลนครร่วมกับส่วนราชการนะฮะองค์กรภาคีเครือข่ายและชาวชุมชนในเขตเทศบาลนครสกลนครจัดขึ้นโดยมีนายเอกภพโสพลรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานในพิธีครับนำผู้ร่วมกิจกรรมถวายความเคารพเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลรักพระบรมราชินีเพื่อที่จะร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีแล้วก็แสดงถึงพลังจิตอาสาถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมชนมพรรษา3มิถุนายน2569นะครับกิจกรรมรวมพลังสร้างสัพยะสู่วัดด้วยวิถี5สอ Big Cleaning Day ครั้งนี้ก็ประธานแล้วก็ผู้ร่วมกิจกรรมได้ร่วมการพัฒนาพื้นที่ของวัดแล้วก็ชุมชนให้สะอาดร่มรื่นสวยงามนะฮะตามแนวพระพุทธศาสนาโดยใช้เครื่องมือการทำงาน5สอซึ่งก็เป็นเครื่องมือการดำเนินงานเพื่อสร้างสัพยะสู่วัดก็คือสะสางสะดวกสะอาดสร้างมาตรฐานและก็สร้างวินัยนะครับทั้งนี้ทางกระทรวงมหาดไทยก็ได้มอบหมายให้ทางกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนเรื่องของโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขเพื่อพัฒนารูปแบบและก็แนวคิดของ5สอนะฮะลงสู่บริบทของวัดและชุมชนเพื่อส่งเสริมให้วัดเป็นพื้นที่ต้นแบบของการพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพพื้นที่การเรียนรู้พื้นที่ทางจิตใจและปัญญานะฮะแล้วก็เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในสังคมไทยตื่นตัวในเรื่องของการช่วยเหลือสังคมการมีจิตอาสาสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดสังคมสุขภาวะและก็ความยั่งยืนโดยมีเป้าหมายสำคัญวัดสวยด้วยความสุขแล้วก็สร้างวัดในใจคนนั่นเองนะฮะซึ่งวันนี้ก็ได้มี Big Cleaning Day นะฮะกิจกรรมรวมพลังสร้างสัพยะสู่วัดด้วยวิถี5สอนั่นเองนะฮะที่สกลนครนะครับและก็ไปต่อเนื่องกันเลยครับในเรื่องต่อไปก็คือ ขอเอ่ยถึงในเรื่องของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนากันอีกรอบหนึ่งนะฮะซึ่งผ่านมาหมาดๆที่เองวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนะซึ่งก็เป็นวันวิสาขบูชาทางผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะฮะก็เรียกว่าในวันนั้นก็มีการปล่อยขบวนแห่โคมบูชาโดยคณะสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาจาก18อำเภอนะฮะพร้อมร่วมจุดประทีป 9,999 ดวงประทีปทำวัดสวดมนต์เย็นเวียนเทียนถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชานะครับซึ่งเมื่อวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมานะฮะวันอาทิตย์ที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5เมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีนางรณิดาเรืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็เป็นประธานปล่อยขบวนแ

0: คมบูชาในงานเทศกาลวิสาขบูชาของจังหวัดสกลนครประจำปี2019ซึ่งจังหวัดสกลนครโดยคณะสงฆ์จังหวัดสกลนครร่วมกับเทศบาลนครสกลนครองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนครตลอดจนพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดสกลนครจัดขึ้นโดยมีขบวนแห่โคมบูชาทั้ง18อำเภอนะครับแห่ไปรอบเมืองเพื่อร่วมพิธีณวัดพระธาตุจงชุมวรวิหารนะครับซึ่งก็สวยงามมากๆเลยสำหรับวันนั้นนะฮะแล้วก็มีพระวชิรกิจจาธรเจ้าอาวาสวัดแจ้งแสงอรุณพระอารามหลวงและพระครูกิตติธรรมวินิจรองเจ้าคณะจังหวัดสกลนครพร้อมคณะสงฆ์คณะส่วนราชการในอำเภอตลอดจนอุบาสกอุบาสิกาแล้วก็ผู้แทนจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเข้าร่วมพิธีด้วยนะครับอันนี้ก็เรียกว่าจัดพิเศษจัดใหญ่เหมือนกันนะสำหรับการแห่คมบูชาในวันวิสาขบูชานะครับซึ่งแน่นอนฮะงานนี้ก็เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะครับก็เป็นวันสำคัญสากลของโลกด้วยวันเป็นวันคล้ายวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน7นะฮะแล้วก็เมื่อวันที่15ธันวาคม2552ทางองค์การสหประชาชาติก็ได้กำหนดให้เป็นวันวิสาขบูชานี้เป็นวันสำคัญสากลโดยของโลกเลยทีเดียวนะครับโดยให้เหตุผลว่าองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นพระมหาบุรุษผู้ให้ความเมตตาต่อมวลมนุษย์นะครับนั่นก็คือเรื่องราวที่ผ่านมาเหตุการณ์สำคัญสำคัญในส่วนของวันวิสาขบูชา31พฤษภาคมซึ่งก็ตรงกับวันอาทิตย์ก็มาพูดมาเอ่ยกันอีกครั้งก็แล้วกันนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องต่อไปเนาะเรื่องนี้เนี่ยหลายคนก็จริงๆก็รอคอยมานานพอสมควรนะฮะเรื่องของไทยชาติไทยพลัสเนี่ยนะฮะซึ่งก็เริ่มแล้วตั้งแต่เมื่อวานวันที่1มิถุนายนนะฮะซึ่งก็หลายที่หลายแห่งก็คึกคักเลยล่ะนะครับบางร้านเนี่ยก็เต็มไปด้วยผู้คนมาจับจ่ายใช้สอยกันเพราะว่าในทั้งของในส่วนของบัตรประชารัฐเองนะฮะแล้วก็ยังมีเรื่องของเริ่มต้นของโครงการไทยช่วยไทยพลัสด้วยนะฮะเริ่มพร้อมกันเลยนะฮะช่วงต้นเดือนก็เลยกลายเป็นว่าบางที่เนี่ยคนเข้าไปใช้บริการกันเยอะนะฮะนะครับจริงๆก็ถ้าหากว่าไม่รีบจนกันไปก็ทยอยก็ได้เนาะแต่บางคนบอกต้องไปวันแรกอะไรประมาณนี้ก็เลยกลายเป็นว่าบางแห่งนี้ก็ขับคับข้างไปด้วยผู้คนเหมือนกันสำหรับการจับจ่ายใช้สอยกันนะฮะซึ่งสรุปกันง่ายๆนะฮะก็เดือนละ 1,000 บาทครับซึ่งก็เป็นของรัฐ 60% เราเติม667บาทก็คือ 40% อันนี้คือทั้งเดือนนะฮะไม่ใช่ว่าคุณเติมจริงเติมเท่าไหร่ก็ได้ภายในรอบเดือนเนี่ยให้667บาทเนี่ยเติมเท่าไหร่ก็ได้ตามที่คุณต้องการแต่ว่าแต่ละวันใช้ได้ก็คือลิมิต200ของรัฐบวกของเรา133บาทก็เป็นทั้งหมด332บาทยอดการใช้จ่ายได้ก็คือรวมของเราแล้วนะฮะ333บาทต่อวันนะฮะถ้าจะจ่ายเต็มพิกัดเต็มจำนวนก็333บาทต่อวันก็ซื้อได้นะเป็นของรัฐ 60% เป็นของเราก็ 40% นะฮะนั่นคือต่อวันเนาะรวมแล้วก็ใช้จ่ายทั้งเดือนได้สูงสุด 1,667 บาทนะฮะก็ระยะเวลาโครงการนะฮะเริ่มใช้สิทธิ์ช่วงมิถุนายนถึงกันยายนนะฮะเป็นรวมระยะเวลาก็4เดือนนะฮะ4เดือนนะครับก็ไปใช้จ่ายผ่านร้านค้าที่ร่วมโครงการนะฮะก็จำกัดวงเงินที่ใช้จ่ายต่อวันก็อย่างที่บอกนะฮะใช้สูงสุดต่อวัน1,200บาทของรัฐบวกของเรา133บาทที่เติมเข้าไปนะฮะก็เป็นยอดที่จะใช้ได้ตลอดทั้งวันนั้น333บาทนะฮะงานนี้ก็ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้นะฮะยังไงก็ใช้สิทธิ์ภายในกำหนดระยะเวลาให้มัน1เดือนใช้ให้หมดถ้าไม่หมดก็ตัดยอดนะฮะไม่ได้ทบไปเดือนต่อไปเดือนต่อไปก็นับ1ใหม่ก็คือ 1,000 บาทนะฮะว่ากันง่ายๆในส่วนของเรื่องโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับอีกสักเรื่องครับเมื่อวานเหมือนกันนะฮะเมื่อวานในส่วนของวันดื่มนมโลกนะที่จะยกมาพูดกันเพราะว่าที่สกลนครเองนะฮะกรมทรัพย์สินทางปัญญานะก็ ได้เชิญชวนคนไทยนี้ดื่มนมนะฮะซึ่งนมวาลิตก็เป็นอีกหนึ่งนมคุณภาพที่ตอนนี้ล่าสุดเป็น GI ไปเรียบร้อยนะฮะเนื่องในวันดื่มนมโลก1มิถุนายนเมื่อวานที่ผ่านมานะทางกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ก็ขอร่วมส่งเสริมการบริโภคนมแล้วก็สนับสนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมของไทยนะฮะประกาศขึ้นทะเบียนนมวาลิตจากอำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนครเป็นสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า GI นะฮะรายการใหม่ของคนไทยและเป็น GI สินค้านมรายแรกนะฮะรายการแรกนะฮะเรียกว่าสะท้อนศักยภาพของนมคุณภาพจากแหล่งผลิตท้องถิ่นนะฮะช่วยยกระดับสินค้าชุมชนแล้วก็เพิ่มมูลค่าทางการตลาดก็พร้อมเชิญชวนนะครับประชาชนร่วมดื่มนมไทยคุณภาพดีนะครับก็อย่าลืมนะฮะตอนนี้นมวาริชจากอำเภอวาริชภูมิจังหวัดสุโขทัยเป็นเรียกว่าสินค้านมที่ได้รับGI รายการใหม่ไปเรียบร้อยนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีของคนสุโขทัยแล้วก็ของคนไทยด้วยนะฮะสำหรับนมท้องถิ่นก็ได้จิน GI แบบนี้เนี่ยนมวาริชภูมินะฮะก็ฝากประชาสัมพันธ์กันด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปพักกันสักครู่นะฮะเดี๋ยวกลับมาในช่วงต่อไปยังคงมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากกันครับ
1: บอกข่าวเล่าเรื่องเมืองสกลคัดข่าวมาเล่าฟังง่ายได้สาระทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 12:30 นถึง 13:00 นทางสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz จังหวัดสกลนคร
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ผ้าไทยผ้าทอมือที่เกิดจากภูมิปัญญาอันล้ำเลิศและมีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถิ่นของไทย
5: ผ้าลายน้ำไหลผ้าสิ้นตีนจกผ้าฝ้ายผ้ามัดมีผ้าไหมแพรว่าผ้าไหมหยกดอก
6: ผ้าหยกเมืองนครผ้าหยกกอย่อผ้าภูมิเรียง
7: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
8: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: บอกข่าวเล่าเรื่องเมืองสกลคัดข่าวมาเล่าฟังง่ายได้สาระทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 12:30 นถึง 13:00 นทางสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz จังหวัดสกลนคร
0: ครับกลับมาในช่วงของรายการบอกข่าวเล่าเรื่องเมืองสกลโดยผมศิลาจิรวัฒน์นะฮะรับหน้าที่ดำเนินรายการวันนี้นะฮะอังคารที่2มิถุนายน2019ครับเรื่องต่อไปไปพูดถึงเรื่องของเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายนนะฮะร่วมกับเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2019ด้วยนะฮะแล้วก็จะมีเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2512นะฮะซึ่งงานนี้นะฮะก็ในส่วนของตัวแบบการประดับเข็มที่ระลึกนะครับซึ่งด้านในนะฮะเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์จานงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2017นะฮะตรงกลางนะฮะเข็มที่ ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562นะฮะถ้าหากว่าใครเห็นในภาพก็คือเหรียญนี้เลยนะครับส่วนด้านนอกนะฮะก็คือด้านขวามือนะฮะเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติในเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายนก็เรียงกันไป1 2 3เลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของแบบการประดับเข็มที่ระลึกนั้นนะฮะด้านนอกครับด้านนอกเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2019นะครับส่วนตรงกลางท่านที่เห็นในภาพอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2512และสุดท้ายด้านในขวามือสุดนะฮะเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567นะครับนั่นก็คือในเรื่องของเข็มที่ระลึกในรูปแบบต่างๆนะฮะมาฝากกันนะครับนะฮะมาเรื่องต่อไปเลยนะครับในส่วนของการปิดค่ายบ้านพักใจนะฮะซึ่งเมื่อวันที่30พฤษภาคมนะครับนักกองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดสกลนครนางรณิดาเรืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานปิดโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดบ้านพักใจจังหวัดสกลนครหลังฟื้นฟูเข้มข้นยาวนาน128วันหล่อล้อมผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด32รายสู่การเป็นคนใหม่ด้วยมิติทางธรรมะวินัยและจิตสาธารณะนะฮะบรรยากาศในพิธีก็เต็มไปด้วยความอบอุ่นและก็ความตื้นตันใจของพี่น้องพ่อแม่พี่น้องและก็ญาติของผู้เข้าร่วมโครงการเดินทางมารับมารอรับนะฮะกลับบ้านอย่างต่อเนื่องนะฮะทุกคนก็ต่างเรียกว่าสมกอดด้วยความปลื้มปิติยินดีที่บุคคลอันเป็นที่รักนั้นได้เป็นคนใหม่กลับคืนสู่สังคมและครอบครัวนะครับทางนี้ก็ทางผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเองก็ได้กล่าวถึงได้ให้กำลังใจทุกคนระลึกคำว่าคุณค่าไม่ได้อยู่ที่อดีตแต่อยู่ในการที่การทำปัจจุบันและอนาคตให้ดีพร้อมให้นำความรู้และก็วินัยจากการเข้าร่วมโครงการไปใช้ในการดำเนินชีวิตเป็นกำลังสำคัญในครอบครัวกันต่อไปนั่นเองนะครับนะฮะนั่นก็คือในส่วนของโครงการบ้านพักใจก็ปิดไปเรียบร้อยนะครับนะฮะเรียกได้ว่าเดี๋ยวไปพักกันสักครู่หนึ่งนะฮะมองดูเวลาเดี๋ยวสักครู่จะมีรายงานจากคุณยุนะฮะมาฝากกันในช่วงของบอกข่าวรอบบ้านนะฮะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งครับ
1: บอกข่าวเล่าเรื่องเมืองสกลคัดข่าวมาเล่าฟังง่ายได้สาระทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 12:30 นถึง 13:00 นทางสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz จังหวัดสกลนคร

0: ครับกลับมาในช่วงของบอกข่าวรอบบ้านกันบ้างนะฮะซึ่งช่วงนี้ก็มีรายงานจากทางด้านของดีเจยุคุณยุนะฮะที่จะมาพูดคุยกันนะฮะสวัสดีคุณยุครับ
1: สวัสดีค่ะคุณจิราสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะที่ติดตามรายการบอกข่าวเล่าเรื่องเมืองสกลนะคะก็วันนี้บอกข่าวรอบบ้านจริงๆคุณจิราก็บอกข่าวในบ้านไปแล้วเนาะสกลมีอะไรนะคะวันนี้ก็เลยเป็นข่าวของทางกาฬสินธุ์กันบ้างนะคะเพราะว่าที่จังหวัดกาฬสินธุ์ก็เมื่อช่วงวันที่30พฤษภาคมนะคะที่บริเวณโบราณสถานเมืองพระแดดสงยาพระธาตุยาคูตำบลหนองแตนอำเภอกำมะลาไสยจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะก็มีพิธีเปิดงานเทศกาลวิสาขบูชามีบูชาจังหวัดกาฬสินธุ์ประจำปี2569นะคะก็งานมีวันตั้งแต่วันที่30พฤษภาคมที่ผ่านมาจนถึงเมื่อวานนี้1มิถุนายนนะคะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์พระธาตุธรรมแล้วก็โบราณสถานพระธาตุยาคูก็เป็นการนำศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาค่ะที่มีอยู่มาต่อยอดแล้วก็ส่งเสริมสร้างรายได้ให้กับประชาชนนะคะตามแนวพระราชปณิธานการสืบสานรักษาต่อยอดศิลปะวัฒนธรรมของชาติเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับศิลปินเครือข่ายทางวัฒนธรรมผู้ประกอบการสินค้าและบริการทางวัฒนธรรมรวมทั้งเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่นให้เป็นที่รับรู้อย่างกว้างขวางค่ะเป็นการเสริมรากฐานทางวัฒนธรรมให้มีความเข้มแข็งนะคะเป็นการยกระดับวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นระดับชาตินะคะกิจกรรมที่ผ่านมานะคะก็หลากหลายเลยนะคะนี่มันจะเป็นขบวนแห่น้ำศักดิ์สิทธิ์ขบวนสักการะพระธาตุยาคูจากองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอกำมะลาไสยทั้ง10แห่งค่ะมีการส่งน้ำพระธาตุยาคูบวงสรวงพระธาตุยาคูค่ะการฟ้อนรำบูชาพระธาตุยาคูกว่า500คนนะคะและมีการเวียนเทียนนะคะจุดผางประทีปจำนวน 3,774 ดวงการแสดงศิลปะวัฒนธรรมในพิธีเปิดนะคะชุดทวารอารยวิสาขบุญมีบูชามีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากทั้ง18อำเภอในเฮือนโบราณด้วยค่ะแล้วก็มีตลาดโบราณทวารวดีของดีบ้านฉันและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านตลอดระยะเวลา3วัน3คืนนะคะในส่วนของพระธาตุยาคูนะคะพระธาตุยาคูหรือพระธาตุใหญ่เลยค่ะต้องบอกว่าเป็นเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองฟ้าแดดสงยางนะคะลักษณะก็จะเป็นเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยมก่อด้วยอิฐซึ่งก็ปรากฏในการก่อสร้าง3สมัยด้วยกันนะคะก็คือส่วนฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมย่อมุมมีบันไดทางขึ้นสี่ทิศมีปูนปั้นประดับสร้างในสมัยทวารวดีถัดมาก็จะเป็นฐานรูปแปดเหลี่ยมสร้างซ้อนทับบนฐานเดิมเป็นรูปเจดีย์ในสมัยอยุธยาหาส่วนองค์ระฆังและส่วนยอดสร้างในสมัยรัตนโกสินทร์ซึ่งถือว่าเป็นสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาการมีความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพสักการะบูชาของชาวจังหวัดกาฬสินธุ์และพุทธศาสนิกชนจังหวัดใกล้เคียงอีกด้วยค่ะคุณจิราคะ
0: ครับก็เรียกว่าเป็นอีกงานหนึ่งนะฮะงานนี้ก็น่าสนใจในห่วงของวิสาขบูชาด้วยนะฮะครับก็ต้องขอบคุณคุณยุด้วยนะฮะที่มาช่วยบอกข่าวเล่าบ้านในช่วงนี้นะฮะก็ต้องขอบคุณอีกครั้งนะฮะสวัสดีครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับก็ช่วงบอกข่าวเล่าบ้านด้วยนะซึ่งรายการนี้ก็เป็นรายการบอกข่าวเรื่องเมืองสกลนะก็จะแนะนำเรื่องราวของสกลมาพูดคุยมาบอกกล่าวการรวมถึงช่วงของบอกข่าวรอบบ้านก็จะได้นำเกี่ยวกับเรื่องราวที่น่าสนใจรอบบ้านรอบเมืองของสกลนครนี้มาแจมด้วยนะฮะอ่ะนั่นก็คือทั้งหมดของรายการบอกในส่วนของวันนี้นะฮะบอกข่าวเรื่องเมืองสกลนั่นเองโดยผมจิราจีรวัฒน์หมดเวลาลงแล้วนะครับพบกันใหม่ในช่วงโอกาสต่อไปนะฮะจะในส่วนของรายการนี้ 12:30 นถึง 13:00 นก็จะทีมงานของสมทสกลนครก็จะเรียกว่าสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนะฮะวันนี้ต้องลาผู้ฟังไปก่อนนะสวัสดีครับ
2: ขณะนี้เวลา 13:00 นคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz จังหวัดสกลนครจากนี้ไปเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
3: ต่อ อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันสิริพงษ์ยืนยันปี2570ประชาชนได้ใช้รถไฟฟ้า 17-45 บาทตลอดสายได้แน่หลังคมนาคมชงครม.โอนรวมรถไฟฟ้าทุกสีทุกสายให้รฟม.ดูแลเจ้าเดียวนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงวาระที่กระทรวงคมนาคมเสนอให้คณะรัฐมนตรีรับทราบหลักการโอนสิทธิ์บริหารจัดการรถไฟฟ้าทุกสีทุกสายมาอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.ว่าวันนี้วาระดังกล่าวอาจเข้าสู่การพิจารณาไม่ทันเนื่องจากการรับฟังความเห็นยังตอบกลับมาไม่ครบซึ่งยังไม่ทราบว่ามีหน่วยงานใดบ้างคาดว่าจะสามารถพิจารณาวาระดังกล่าวได้ในสัปดาห์หน้าส่วนเนื้อหาหลักของเรื่องนี้นายสิริพงษ์กล่าวว่าเป็นการยกเลิกมติของคณะรัฐมนตรีเก่าในการทำอัตราค่าโดยสารใหม่ตลอดสายเริ่มต้นจาก17บาทไม่เกิน45บาททุกแพลตฟอร์มรวมกันซึ่งมติคณะรัฐมนตรีเดิมให้สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเป็นหน่วยงานที่ทำระบบเคลียร์ริ่งเฮาส์เบื้องหลังซึ่งคิดว่าระบบเคลียร์ริ่งเฮาส์ที่กระทรวงการคลังดำเนินการอยู่แล้วโดยใช้ธนาคารกรุงไทยน่าจะมีความพร้อมอยู่และยังมีเรื่องของการโอนสิทธิ์โอนรายได้โอนหนี้สินของสายสีเขียวและสายสีทองให้แก่รฟม.เพื่อให้สามารถดำเนินการถือกรรมสิทธิ์เดียวเมื่อถามว่าจะสามารถดำเนินการได้ทันเป็นของขวัญให้ประชาชนในปี2570หรือไม่นายสิริพงษ์กล่าวว่าทันแน่นอนเพราะตอนนี้เริ่มดำเนินการมาไกลพอสมควรแล้วนรเศรษฐ์เผย19มิถุนายนนี้กรรมาธิการพัฒนาการเมืองสว.จะพบประธานศาลรัฐธรรมนูญถามขอบเขตคำวินิจฉัยการมีส่วนร่วมของประชาชนเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญนายนรเศรษฐ์ปรัชญากรประธานคณะกรรมการพัฒนาการเมืองการมีส่วนร่วมของประชาชนสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภาแถลงข่าวเรื่องการเข้าปรึกษาหารือกับประธานศาลรัฐธรรมนูญในประเด็นคำวินิจฉัยขอบเขตการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกส.ส.ร.และการยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256ในนามสว.อิสระว่าจากกรณีที่กรรมาธิการพัฒนาการเมืองได้นัดเข้าปรึกษาหารือตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเพื่อหาความชัดเจนถึงขอบเขตการมีส่วนร่วมของประชาชนตามคำวินิจฉัยเพิ่มเติมของศาลว่ารัฐสภาไม่สามารถให้ประชาชนเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญได้โดยตรงเบื้องต้นได้รับการประสานกลับมาว่าจะอนุญาตให้เข้าหารือกับนายนครินทร์เมตไตรรัตน์ประธานศาลรัฐธรรมนูญในวันที่19มิถุนายนนี้เวลา 10:00 นตนจะทำหนังสือเชิญไปยังทุกพรรคการเมืองที่เสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อส่งตัวแทนเข้าไปร่วมหารือกับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญให้มีความชัดเจนเรื่องขอบเขตการมีส่วนร่วมของประชาชนเชื่อว่าจะได้รับความชัดเจนถึงขอบเขตดังกล่าวเพื่อนำไปพูดคุยในกรรมาธิการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญแคนาดาจับเสื้อฟุตบอลปลอมตำรวจนครโทรอนโตของแคนาดาแถลงตรวจยึดเสื้อฟุตบอลและธงปลอมล็อตใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์กว่า 16,000 ชิ้นรวมไปถึงถ้วยรางวัลจำลองฟีฟ่าเวิลด์คัพมูลค่ารวมกว่า87ล้านบาทจากคลังสินค้าแห่งหนึ่งพร้อมจับกลุ่มชาย2คนที่ทำหน้าที่เป็นผู้จัดจำหน่ายและส่งสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ตราฟีฟ่าสัญลักษณ์ยี่ห้อ Nike Adidas และ Puma ให้แก่ร้านค้าปลีกต่างๆก่อนที่การแข่งขันฟุตบอลโลกจะเปิดฉากขึ้นในอีกไม่ถึง2สัปดาห์ข้างหน้าการกวาดล้างครั้งนี้มีขึ้นในช่วงที่นครโตรอนโตกำลังเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกทั้งหมด6นัดซึ่งรวมไปถึงนัดเปิดสนามของทีมชาติแคนาดาในวันที่12มิถุนายนนี้โดยทางการคาดว่าจะมีแฟนบอลและนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาในเมืองมากกว่า 300,000 คน
4: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: จะดี แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: คอร์ด107สกลนครคลื่นทันสมัยห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
1: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้าน กินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
2: ผู้ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทวันนี้หากต้องการย้ายหน่วยบริการประจำไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไปย้ายเองได้โดยวิธีง่ายๆผ่านระบบออนไลน์เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสปสช.หรือแอดไลน์สปสช.พิมพ์ line ID @nhso

0: เปลี่ยนหน่วยบริการและทำตามขั้นตอนแค่นี้ก็ย้ายหน่วยบริการได้แล้วแถมยังสามารถใช้สิทธิรักษาได้ทันทีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช1330
1: ปัญหาใหญ่ที่มีผลต่อสุขภาพคนไทยการเผาเป็นสาเหตุสำคัญของปริมาณฝุ่น PM 2.5คุณทราบหรือไม่หากเผามีโทษปรับและจำคุกเผาในพื้นที่ข้างทางริมถนนเผาขยะในพื้นที่ตนเองหรือพื้นที่สาธารณะเผาในพื้นที่เกษตรกรรมโดนตัดสิทธิ์เงินช่วยเหลือจากภาครัฐด้านการเกษตรและเผาในพื้นที่ป่าสงวนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรืออุทยานแห่งชาติโทษปรับสูงสุด 400,000 ถึง 2 ล้านบาทและจำคุก 4-20 ปีหยุดเผาเผาหยุดฝุ่นฝุ่นเอ็มคอร์ดเรดิโอโกกรีนร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเรา
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กพร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศเอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กพร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียวเอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กพร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่งเอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กพร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ Mcord Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
3: Mcord 107สกลนครคลื่นทันสมัยห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม

อสมทเพื่อชุมชนเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์ M-COT Radio Go Green

0: ือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: โลกของเรากำลังร้อนขึ้นปี2025อาจเป็นปีที่ร้อนที่สุดในประวัติศาสตร์ภัยพิบัติทางธรรมชาติเกิดขึ้นบ่อยครั้งแต่เราทุกคนสามารถช่วยกันได้เริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆรอบตัวปิดไฟเมื่อไม่ใช้ลดการใช้พลาสติกใช้ขนส่งสาธารณะปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวร่วมกันลดภาวะโลกร้อนเพื่อโลกที่ยั่งยืนเพื่ออนาคตของลูกหลานเราลดโลกร้อนเริ่มได้ที่ตัวคุณลดโลกร้อนเพื่อโลกที่ยั่งยืน MCOT Radio Go Green ร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเรา
3: สวัสดีค่ะสวัสดีต้อนรับคุณฟังนะคะเข้าสู่ช่วงของรายการอสมทเพื่อชุมชนนะคะ MCOT Radio Network ค่ะ DJ ยุกฤษราทักทายคุณฟังแฟนๆรายการนะคะในช่วงบ่ายนะคะบ่ายโมงกว่าๆค่ะของวันอังคารวันนี้นะคะ2มิถุนายน2569ค่ะแน่นอนในช่วงของอสมทเพื่อชุมชนช่วงนี้ก็จะมีเรื่องราวข่าวสารต่างๆนะคะมาอัปเดตประชาสัมพันธ์ให้กับคุณฟังได้ติดตามกันนะคะจากช่วงที่แล้วเนี่ยเป็นช่วงของบอกข่าวเล่าเรื่องเมืองสกลนะคะคุณจิราจิรวัตรก็ดำเนินรายการกันไปนะคะส่วนวันนี้นะคะอสมทเพื่อชุมชนก็เดี๋ยวจะช่วงแรกเนี่ยขอไปอัปเดตนะคะที่เรื่องราวของสภาพอากาศกันก่อนนะคะเป็นข้อมูลจากทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็มีรายงานสภาพอากาศนะคะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านะคะในส่วนของด้านรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศไทยนะคะก็ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางก็ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมนะคะซึ่งอาจทำให้น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้นะคะโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะคะตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงค่ะโดยมีคลื่นสูงนะคะ2-3 เมตรบริเวณที่มี

0: นฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะคลื่นสูงมากกว่า2เมตรก็ขอให้ชาวเรือค่ะเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเอาไว้ด้วยนะคะส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้นะคะในส่วนของการคาดหมายลักษณะอากาศนะคะ7วันข้างหน้านะคะก็คือตั้งแต่วันที่2นะคะตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่8มิถุนายนไทยตอนบนยังคงมีฝนตกต่อเนื่องแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งค่ะโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงค่ะยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้พี่น้องประชาชนค่ะระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยนะคะส่วนชาวเรือนะคะบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงค่ะส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งตลอดช่วงและเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่2ถึงวันที่5มิถุนายนนี้เอาไว้ด้วยนะคะก็ขอบคุณนะคะเป็นข้อมูลจากด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่นะคะมาติดตามข่าวอื่นกันต่อค่ะ
1: ผ้าไหมไทยทอด้วยมือมีความละเอียดอ่อนประณีตสวยงามชาวต่างชาติชอบผ้าไหมไทยเพราะเป็นสินค้าที่มีคุณภาพดีและมีเอกลักษณ์แตกต่างจากผ้าไหมของประเทศอื่น
2: ๆดีใจที่ชาวต่างชาติชอบผ้าไหมไทย
3: ภูมิใจที่พาท่อไหมของพวกเฮาได้ส่งไปขายต่างประเทศ
4: Mcot Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยสร้างรายได้ให้ชุมชน
5: ห่วงใยใส่ใจดูแลกัน
6: ออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอช่วยให้คนเรามีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงได้การออกกำลังกายนอกจากจะช่วยให้กล้ามเนื้อแข็งแรงสมรรถภาพร่างกายเพิ่มขึ้นแล้วยังช่วยให้ระบบหัวใจและหลอดเลือดทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นช่วยเสริมสร้างสุขภาพหัวใจและปอดได้ดีอีกด้วยค่ะ Mcot Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข
7: คุณรู้หรือไม่ทุกครั้งที่เผาป่ากี่หมื่นกี่แสนชีวิตของสัตว์ป่าที่ต้องตายหรือบาดเจ็บท่ามกลางกองเพลิงพื้นป่าระบบนิเวศทางธรรมชาติแหล่งต้นน้ำแหล่งอาหารต้องถูกทำลายหมอกและฝุ่นควันจากการเผาก่อให้เกิดมลพิษส่งผลเสียต่อสุขภาพส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวลดละเลิกการเผาทุกชนิดคืนชีวิตคืนอากาศบริสุทธิ์ Mcot Radio Go Greenร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเรา
8: Mcot Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
9: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
8: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect
9: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
0: เอาละค่ะกลับมาติดตามกันต่อกับอสมทเพื่อชุมชนนะคะเมื่อวานนี้1มิถุนายนนะคะของทุกๆปีค่ะเป็นวันดื่มนมโลกนั่นเองนะคะแล้วก็ในปีนี้ในครั้งนี้นะคะก็มีเรื่องราวของการรณรงค์ส่งเสริมการบริโภคนมนะคะแล้วก็สนับสนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมของไทยเรานะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ประกาศขึ้นทะเบียนนมวาริชเนี่ยนะคะจากอำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนครนะคะเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นะคะหรือว่า GI นะคะเป็นสินค้า GI ของสกลนครเป็นรายการใหม่ของไทยด้วยนะคะก็ถือว่าตอนนี้ทางนมวาริชเนี่ยถูกพูดถึงมากๆเลยนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าเป็น GI สินค้านมรายการแรกด้วยนะคะเป็นรายการแรกเลยนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลจากกรมทรัพย์สินทางปัญญานะคะก็ได้พูดถึงเรื่องของนมวาริสด้วยนะคะแล้วก็ยังได้เชิญชวนนะคะในการ

0: ้นมาตั้งแต่ปี2505นะคะเริ่มมีการประกอบอาชีพในการเลี้ยงโคนมนะคะจากนั้นปี2535ค่ะมีการก่อตั้งสากรโคนมวาริชภูมิและพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์นมวาริชและในปีนี้เองนะคะปี2569ล่าสุดก็ได้มีการขึ้นทะเบียนนมตราวาริชเนี่ยแหละค่ะเป็นสินค้า GI ลำดับที่7นะคะของจังหวัดสกลนครสำหรับจุดเด่นเลยนะคะของนมวาริชเนี่ยนะคะน้ำนมเป็นน้ำนมโคแท้จากโคนมนะคะเป็นพันธุ์โฮลสไตน์ฟรีเซียนนะคะฟรีเซียนสีของนมน้ำนมเนี่ยสีขาวนวลเนื้อสัมผัสจะเข้มข้นนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมตามธรรมชาติรสชาติหวานกลมกล่อมแล้วก็ละมุนมากๆเลยนะคะความพิเศษนะคะจากสกลนครที่ทำให้นมวาริชของเราเนี่ยนะคะมีเอกลักษณ์เฉพาะเลยก็คืออยู่ในแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์มีแหล่งน้ำตามธรรมชาติแหล่งน้ำสำคัญสำหรับการอุปโภคบริโภคและเกษตรตลอดทั้งปีนะคะแล้วก็ภูมิอากาศเย็นสบายด้วยอากาศเย็นตลอดทั้งปีค่ะเหมาะต่อการเลี้ยงโคนมคุณภาพนะคะแล้วก็อาหารนะคะได้อาหารมีคุณภาพดีด้วยความที่มีความอุดมสมบูรณ์จากวัตถุดิบธรรมชาติที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นต้องขอแสดงความยินดีนะคะเราก็ต้องบอกว่าสกลนครมีของดีมากมายนะคะมีหลายสิ่งหลายอย่างนะคะที่เป็นสิ่งบ่งชี้นะคะแล้วก็ได้รับการขึ้นทะเบียนนะคะสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์และเป็นเอกลักษณ์เฉพาะนะคะก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยกับนมวาริชนะคะจากอำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนครนะคะเป็นสินค้า GI รายการใหม่และถือว่าเป็น GI สินค้านมรายการแรกของประเทศไทยนะคะก็ถือว่าเป็นความภูมิใจเนาะเพราะฉะนั้นก็อยากจะเชิญชวนนะคะเห็นนมวาริชที่ไหนนมตราวาริชที่ไหนร่วมอุดหนุนแล้วก็ดื่มนมค่ะนะคะเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะคะข่าวนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวที่ดีเนาะนะคะดื่มนมทุกวันดื่มได้ทุกวัยนะคะสร้างความสุขเสริมภูมิคุ้มกันนะคะดื่มนมได้หลากหลายเมนูเนาะนะคะเสริมภูมิคุ้มกันบำรุงกระดูกและฟันดื่มนมได้ทุกช่วงวัยนะคะแล้วก็เรายังได้สนับสนุนพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมด้วยนะคะนะแล้วก็บริโภคนมได้หลากหลายเมนูหลายคนนะคะหรือผู้ประกอบการเนี่ยส่วนใหญ่บางรายเขาก็จะนำสนับสนุนนมนะคะของบ้านเรานี่แหละนะคะนมตาวาริชด้วยนะคะก็เอาไปทำเป็นเมนูต่างๆนะคะอันนี้ถือว่าดีนะคะเป็นการต่อยอดไปได้อีกเลยนะคะเพราะว่านมเนี่ยก็สามารถที่จะนำไปบริโภคได้ในหลากหลายเมนูค่ะนะคะเดี๋ยวพักอีกสักครู่กลับมาในช่วงท้ายค่ะ
1: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสม
2: ททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
1: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
2: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
3: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราก
0: ลับมาติดตามกันนะคะในช่วงท้ายของรายการค่ะวันนี้ก็อยากจะฝากเรื่องเตือนภัยนะคะในช่วงของฤดูเห็ดนะคะฤดูเห็ดป่า

0: ก่อนซื้อก่อนกินเนี่ยเราต้องตรวจสอบให้แน่ใจก่อนนะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นฤดูกาลของเห็ดป่าหลายคนก็นิยมซื้อเห็ดนำมาประกอบอาหารนะคะโดยเฉพาะเห็ดระโงกแล้วก็เห็ดพื้นบ้านชนิดต่างๆค่ะแต่ก็ขอให้เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะคะเพราะว่าอาจจะมีเห็ดพิษอยู่หลายชนิดเลยนะคะที่เห็นแล้วก็มีลักษณะคล้ายเห็ดที่กินได้จนอาจจะทำให้เกิดการเข้าใจผิดนะคะแล้วก็เอามารับประทานกันนะคะซึ่งจากประสบการณ์ชาวบ้านนะคะแล้วก็ผู้ที่มีความรู้เรื่องเห็ดป่าก็พบว่าแกงเห็ดที่มีน้ำแกงสีดำคล้ำผิดปกติหรือเห็ดที่มีลักษณะแปลกไปจากที่เคยพบนะคะควรหลีกเลี่ยงการรับประทานทันทีแต่อย่างไรก็ตามนะคะสีของน้ำแกงเพียงอย่างเดียวก็ยังไม่สามารถยืนยันได้นะคะว่าเป็นเห็ดพิษหรือไม่เพราะฉะนั้นจำเป็นต้องตรวจสอบชนิดของเห็ดให้แน่ชัดก่อนเพราะฉะนั้นนะคะก็ต้องตรวจสอบยังไงบ้างนะคะเช็คยังไงบ้าง1ก็ควรซื้อเห็ดจากแหล่งที่เชื่อถือได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณยังไม่มั่นใจนะคะสอบถามผู้เฒ่าผู้แก่หรือคนที่มีความชำนาญนะคะในการจำแนกเห็ดนะคะชนิดต่างๆเนาะเห็ดป่าชนิดต่างๆแล้วก็ไม่ควรรับประทานเห็ดที่ไม่รู้จักหรือที่เราไม่แน่ใจอะค่ะว่าเอ๊ะนี่คือเห็ดอะไรนะคะอันเนี้ยต้องดูให้ดีนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ารับประทานแล้วเนี่ยมีอาการก็คือคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องวิงเวียนศีรษะหมดสติต้องรีบไปพบแพทย์โดยเร็วนะคะแล้วก็นำตัวอย่างเห็ดหรืออาหารที่เราทานเนี่ยเอาไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเห็ดพิษบางชนิดอาจจะไม่ได้แสดงอาการทันทีทันใดนะคะแต่มันจะส่งผลทำลายตับและไตจนเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ดังนั้นก่อนที่จะรับประทานเห็ดชนิดต่างๆต้องให้มั่นใจจริงๆก่อนนะคะนี่ก็ฝากไว้ด้วยกันแล้วกันค่ะเอาละค่ะมาถึงช่วงท้ายรายการแล้ววันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะในช่วงของรายการอสมทเพื่อชุมชนค่ะเดี๋ยวส่งท้ายรายการในช่วงนี้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ค่ะในช่วงบ่าย 3:00 นนะคะกับหน้าที่ของ DJ ยุกฤษราช่วงนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: Mcard Radio Network 107 MHz คลื่นทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม Mcard Radio Network 107
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: Mcard Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcard Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcard Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
4: Mcard Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ Mcard Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว Mcard Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง Mcard Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ Mcard Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
5: Mcard Radio Network อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร0427474050 0427474089
6: MCOT Radio Network
7: FM 107 MHz เพลงรักจากเพศัตโดยสาวย้อสกลนคร
8: สาวย้อสกลนคร
9: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
10: ยั่วโมโหหรอ
9: ยั่วยวนใจทั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
10: ้ไม่รู้ไม่ฉี
9: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
11: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
9: ทำไมถึงหอมขนาดนี
11: ้ แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ

รับทักทายและสวัสดีคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านพบกันแล้วค่ะกับช่วงของรายการเพลงรักจากเพซัสกระทาง FM 107 MHz อสมทสกลนครเนี่ยค่ะช่วงเวลาบ่ายๆฝากเพลงมวลๆให้คุณผู้ฟังได้รับฟังนะคะส่งความสุขกันไปทุกแห่งทุกที่กันเลยเป็นโอกาสดีๆนะคะขอให้เป็นวันที่ดีและก็มีความสุขที่สุดเลยฝากเพลงให้ฟังกันตรงนี้พร้อมกับสิ่งดีๆที่บอกกล่าวกันเป็นประจำสิ่งที่ไม่ควรลืมและสิ่งที่ไม่ควรพลาดและเป็นสิ่งที่หน่าใช้ที่สุดนะคะนั่นก็คือแป้งเย็นเพศัตว์นะคะแป้งเย็นเพศัตว์เย็นและหอมๆและเย็นได้ความสดชื่นเย็นกายสบายใจได้ความหอมที่แบบยั่วๆนะคะโดยเฉพาะผู้ที่ได้สัมผัสกลิ่นหอมแบบยั่วๆแล้วจะมีอาการเป็นแบบไหนงวยงงหรือว่าหลงไหลก็ต้องพิสูจน์กันแล้วล่ะค่ะกลิ่นหอมยั่วๆแบบนี้ต้องเภสัชนะจ๊ะฝากไว้ด้วยนะคะยั่วทั้ง3สียั่วทั้ง3กลิ่นกันเลยสีชมพูกลิ่นมาดามนะคะหอมเยาว์ยวนชวนหลงใหลสีฟ้ากลิ่นคาเมล่าหอมเล่นลับหน้าค้นหาแล้วก็ยังมีสีเขียวกลิ่นปรินเซสหอมแบบเซ็กซี่ขยี้ใจหลายๆคนมากลิ่นใดล่ะพี่น้องมากลิ่นใดบอกมาเด้อหรือว่าชอบกลิ่นใดหมักสีฟ้าหมักสีชมพูหรือว่าหมักสีเขียวกลับไปซื้อเอามาใช้เด้อพี่น้องเด้อจะได้ความหอมแบบยาวนานอีกต่างหากเนาะกลิ่นหอมยั่วๆโดยเฉพาะผู้แสบผู้สาวอยากให้หนุ่มๆลงไหลบ่ต้องไปลงทุนทำสวยให้เปลืองเงินเปลืองทองอย่างมากมายดอกมีแป้งเย็นเพซัชนะคะโอเคเลย รับรองนะคะผู้ชายได้สัมผัสกลิ่นหอมๆยั่วๆและจะต้องหลงไหลกันแน่นอนฝากไว้ค่ะสำหรับแป้งเย็นเพศัตว์ใช้กันได้แบบสบายๆนะคะซื้อเอามาใช้กันโลดและกับความหอมนี่ยาวนานได้ตัวหอมตลอดทั้งมื้อนะคะหอมตั้งแต่เช้าจนฮอดมื้อแลงอย่าลืมไปซื้อแป้งเย็นเพศัตว์เอามาใช้กันค่ะชมพูฟ้าหรือว่าเขียวนะคะเป็นความหอมที่ลงตัวทั้ง3สีทั้ง3กลิ่นเย็นแรงไม่แกงแน่นอนยกให้เป็นหนึ่งในเรื่องของความหอมต้องแป้งเย็นเพศัตว์นี่ล่ะจ้า

0: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
1: สบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เภสัชหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
2: แน่นอนนะคะคุณผู้ฟังคุ้มค่าแน่นอนคุ้มค่าอีหลีเด้อกับการอาบน้ำนะคะหอมชวนผู้ใดอยากฟินกับการอาบน้ำบอกได้เลยนะคะว่าตัวช่วยดีๆนี่ต้องมีสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปนะคะบางผู้บางคนนะคะบางเทื่อบางที่ก็หมักในการที่จะดูแลในเรื่องของสุขภาพผิวถ้าว่าชอบหรือว่าหมักการดูแลสุขภาพผิวนะคะผลิตภัณฑ์ดีๆที่สามารถทำความสะอาดผิวได้อย่างมีประสิทธิภาพตัวช่วยนี้บอกได้เลยนะคะว่าสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปโอเคกลิ่นกระหอมนะคะหอมๆก้อนกระใหญ่ฟองกระหลายอาบสะอาดชัวร์แน่นอนบางคนก็มักอาบน้ำเป็นนานสองนานนะคะอาบเหงื่อหลายผัดกังวลว่าโอ้ผิวสิแห้งบ่ผิวสิตึงบ่อะอย่างประมาณนี้เนาะแต่ถ้ามีสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปบ่มีปัญหาเลยนะคะอาบน้ำบ่อยแค่ไหนอาบน้ำดุขนาดไหนมือละจักเทื่อกับบ่มีปัญหานะคะลดการแห้งตึงของผิวได้อีกต่างหากนะคะแถมยังให้ผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นนะคะอย่าลืมสบู่เภสัชนะคะทั้ง2สีทั้ง2กลิ่นอันนี้โอเคกันเลยนะคะสีเขียวไลท์

นิ้วนมข้าวหอมละมุนหอมนวลๆกลิ่นน้ำนมข้าวนะคะด้วยคุณค่าของสารสกัดจากจมูกข้าวที่ดมไปด้วยสารแอนตี้ออกซิเดนนอลและก็ยังมีสีม่วงมิกเบอร์รี่ดูเฮลตี้หอมสดชื่นโฮโฮอันนี้โอ้โหสุดยอดประทับใจหอมกลิ่นฟรุตตี้นะคะผลไม้หลากชนิดเอามารวมกันนะคะตระกูลเบอร์รี่ซึ่งมีวิตามินซีนะคะอุดมไปด้วยวิตามินซีที่สามารถขจัดในเรื่องของริ้วรอยหมองคล้ำต่างๆได้เป็นอย่างดีนะจ๊ะพี่น้องอย่าลืมนะคะอยากมีตัวหอมหอมยังมีกลิ่นหอมๆติดผิวตัวหอมฟุ้งผิวใสขึ้นต้องลองใช้กันแล้วล่ะค่ะสำหรับสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปเนาะบางคนบอกว่าหอมไกอิลีบ้องหอมไกลถึงข้างบ้านอันนี้ไม่ได้เกินจริงบ่แม่นเรื่องที่แบบว่าเวิร์กจนเกินไปเนาะค่ะจริงแท้แน่นอนลองใส่ลองเบิ่งเนาะค่ะไปซื้อเอามาใช้เบิ่งใส่เบิ่งดูแล้วสิฮู้ว่าเป็นแบบใดเนาะทั้ง2สี2กลิ่นหอมคนละแบบหอมคนละอย่างได้ตัวหอมๆแบบยาวนานต้องสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปไปซื้อเอามาใช้เด้อใส่ลอดใช้แล้วจะติดใจใช้ดีก็ให้บอกต่อใช้ดีก็ให้แชร์แชร์แชร์กันไปนะคะสำหรับสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปนะคะอิสระแห่งผิวสวยกระจ่างใสแถมหอมไกลถึงข้างบ้านมาส่งต่อกันแก๊ปอีกหนึ่งผลงานเพลงนะให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันในช่วงเวลานี้ส่งผลงานเพลงนี้ให้ฟังค่ะโอเคบ๊ายมาซ้าน

0: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี้
2: แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: ยั่วยวนใจหอมมากหรือไม่ว่าเส้นหอม หอมคนละแบบหอมคนละอย่างเนาะค่ะหอมจริงแท้แน่นอนค่ะสำหรับแป้งเย็นเพสัตเนาะยิ่งใช้ยิ่งหอมยิ่งใช้ยิ่งสวยยิ่งใช้ยิ่งเซ็กซี่มีเสน่ห์ชวนมองเนาะค่ะมีเสน่ห์เกินต้านสำหรับแป้งเย็นเพสัตนะคะหอมแบบนี้ทนไม่ไหวแล้วซื้อเอามาใช้กันเลยเด้อซื้อไว้ติดเงินติดซานเนาะค่ะอยากใส่เมื่อใดก็หยิบใช้ได้ทันทีบอกว่าจะเป็นกลิ่นใดสีใดโอเคกันเลยเนาะค่ะเนาะบอกว่าจะเป็นสีชมพูกลิ่นมาดามหอมเย้ายวนชวนลงไหลสีฟ้ากลิ่นคามิล่าหอมเล่นลับหน้าค้นหาหรือว่าแม้แต่สีเขียวนะคะกลิ่นปรินเซสหอมแบบเซ็กซี่ขยี้ใจหลายๆคนหอมเย้ายวนทั้ง3สี3กลิ่นหอมด้วยหัวน้ำหอมจากฝรั่งเศสนะคะฝากไว้สำหรับแป้งเย็นเพสัตนะคะผู้ใดบ่เสื้อก็ต้องเสื้อละค่ะต้องลองซื้อมาลองโดยเฉพาะสาวๆนะคะอยากมีเสน่ห์เกินต้านอย่าลืมใช้แป้งเย็นเพสัต3 4 3กลิ่นเลือกเอามาใช้กันนะคะกลิ่นหอมเป็นพิเศษหอมเกินห้ามใจหอมแบบนี้ผู้ใดได้สัมผัสแล้วก็อดใจบ่ไหวกันแน่นอนนะคะอยากมีตัวหอมๆตั้งแต่เช้าฮอดมื้อแลงได้ความหอมระดับตัวแม่ค่ะคุณผู้ฟังอย่าลืมแป้งเย็นเพสัตนะคะ3สี3กลิ่นยั่วทุกสียั่วทุกกลิ่นหอมที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนเย็นอีกต่างหากนะคะอากาศฮ้อนแบบใดก็เย็นสบายเนื้อสบายตัวด้วยแป้งเย็นเพสัตนะคะเรียกว่าคุ้มค่าคุ้มค่าแท้แน่นอนไปซื้อเอามาใช้กันเด้อบอกว่าสิเป็นมื้อนี้หรือว่ามื้อใดแป้งเย็นเพสัตยังคงความหอมให้คุณได้ประทับใจกันเสมอละจ้าเอาฝากกันเอาไว้เนาะค่ะมื้อนี้เวลาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วเดี๋ยวพี่สัญญาส่งท้ายกันก่อนมื้อหน้าเนาะค่ะกลับมาใหม่ตรงนี้ที่กับวันเดิมสำหรับมื้อนี้โชคดีมีความสุขเป็นของคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 14:00 นคุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz จังหวัดสกลนครจากนี้ไปเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันอนุทินลั่นไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายหลังเสรีพิสุทธิ์บุกบ้านในวินทวงคืนเขากระโดงนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกรณีที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยทวงคืนเขากระโดงและบุกไปถึงบ้านนายเดวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจังหวัดบุรีรัมย์ว่าทุกคนมีสิทธิ์ทำในสิ่งที่ตัวเองเชื่อทั้งเรื่องเขากระโดงก็ดีเรื่องหัวสวก็ดีอยู่ในกระบวนการยุติธรรมอยู่แล้วคำพิพากษาทั้งหลายหากออกมาทุกคนต้องปฏิบัติตามไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายไม่มีใครฝ่าฝืนกฎหมายได้ส่วนกระทรวงคมนาคมได้รายงานความคืบหน้าเรื่องของการทวงคืนที่ละแปลงหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าเป็นเรื่องของการรถไฟแห่งประเทศไทยที่ต้องมีการรายงานกระทรวงคมนาคมส่วนของกระทรวงมหาดไทยและกรมที่ดินก็ได้มีการรายงานมาตลอดไม่ได้ผูกพันคำพิพากษาที่บางคนพยายามพูดแล้วไปชี้นำให้สาธารณะได้เชื่อถือคำพิพากษาผูกพันเป็นรายแปลงซึ่งคำพิพากษาที่ออกมานั้นคือชาวบ้านฟ้องการรถไฟให้ออกโฉนดศาลบอกว่าไม่ต้องให้ออกแล้วไปบันทึกทักแล้วไปทึกทักว่าแปลงอื่นเถื่อนทั้งหมดก็ไม่ใช่การรถไฟต้องมาฟ้องเป็นรายแปลงไปซึ่งดำเนินการอยู่และศาลได้มีคำวินิจฉัยทุกคนก็ต้องปฏิบัติตามไม่มีใครฝ่าฝืนได้เป็นอันขาดประเสริฐเตรียมไปปน.ตาริกาลุยสางปัญหาใต้เชื่อหลังส่งตัวแทน2โรงเรียนร่วมสอวต.ปัญหาจะคลี่คลายขึ้นนายประเสริฐจันทรรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการพูดคุยกับโรงเรียนปน.และโรงเรียนตาริกาถึงสถานการณ์ความไม่เข้าใจในพื้นที่ชายแดนใต้ว่าหลังจากเดินทางมาพูดคุยที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีการส่งตัวแทนจากทั้ง2โรงเรียนเข้าไปเป็นหนึ่งในผู้รับผิดชอบเรื่องการศึกษาในศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.เพื่อเสริมความเข้าใจและจะมีการประชุมร่วมกันอีกหลายฝ่ายทั้งนี้ตนจะลงพื้นที่ไปเยี่ยมและติดตามผลอย่างรอบด้านและดูประเด็นที่เป็นปัญหาคลี่คลายลงแล้วหรือยังรวมไปถึงดูเรื่องของหลักสูตรการศึกษาด้วยกองกำลังบูรพาไลฟ์สด24ชั่วโมงยืนยันว่าด่านชายแดนยังปิดตามมาตรการส่วนกระแสข่าวปลอมแอบเปิดด่านผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากที่กองกำลังบูรพาออกมายืนยันข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์บริเวณด่านชายแดนไทยกัมพูชาหลังมีกระแสข่าวอ้างว่ามีการเปิดด่านให้ชาวกัมพูชาข้ามเข้ามาเรียนในประเทศไทยทางนี้กองกำลังบูรพาได้ติดตั้งกล้องวงจรปิดหรือ CCTV ถ่ายทอดสดไลฟ์ตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้ามาติดตามสถานการณ์จริงได้อย่างต่อเนื่องโดยยืนยันว่าด่านชายแดนยังคงปิดและเป็นไปตามมาตรการที่หน่วยงานความมั่นคงกำหนดไว้ไม่มีการเปิดด่านตามที่มีการกล่าวอ้างแต่อย่างใดจึงขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสารและติดตามข้อมูลจากแหล่งข่าวที่เป็นทางการพร้อมร่วมกันช่วยเผยแพร่ข้อเท็จจริงเพื่อป้องกันความเข้าใจคลาดเคลื่อนและลดการส่งต่อข้อมูลอันเป็นเท็จในสังคมออนไลน์
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงๆเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
3: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: คอร์ด107สกลนครคลื่นทันสมัยห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
1: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
2: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
1: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
3: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
4: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
1: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
5: โอ้ยยุงกัดอีกแล้วระวังนะคะยุงลายไม่ใช่แค่ทำให้คันแต่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกแต่เราป้องกันได้ง่ายๆด้วยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านและชุมชนจำง่ายๆ3เก็บป้องกัน3โรคเก็บกวาดบ้านให้สะอาดไม่ให้เป็นที่อยู่ของยุงเก็บขยะเศษภาชนะต่างๆไม่ให้มีน้ำขังเก็บน้ำปิดฝาภาชนะเก็บน้ำให้มิดชิดหากมีไข้สูงเฉียบพลันรีบพาผู้ป่วยพบแพทย์ทันทีไข้เลือดออกป้องกันได้แค่ร่วมใจกันกำจัดยุงลายเพื่อตัวคุณและคนที่คุณรักเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม McotRadio Go Green
6: Mcot Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ Mcot Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว Mcot Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง Mcot Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ Mcot Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
7: Mcot Radio Network
8: Mcot Radio Network
9: อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร042-747-405 042-747-489
7: MCOT Radio Network

ส่วนนะคุณผู้ฟังครับพบกันในช่วงบ่ายอีกเช่นเคยสลับบ่ายวันนี้นะก็เจอกันเป็นประจำนะบ่าย2โมงถึงบ่าย3โมงตรงนี้กับช่วงของเพลงลูกทุ่งนะฮะอยู่กับดีเจจิราจิรวัฒน์นะครับในช่วงบ่ายฟังเพลงลูกทุ่งกันไปนะฮะเคลียร์งานกันไปด้วยนะครับซึ่งวันนี้ก็ยังคงมีสิ่งดีๆมาฝากกันเช่นเคย

ครับคุณผู้ฟังครับแหมช่วงนี้มาพูดกันถึงเรื่องราวของเจ้าโรคไบโพล่ากันบ้างนะครับหรือว่าโรคอารมณ์สองขั้วนะฮะซึ่งเจ้าโรคนี้นะครับโรคไบโพล่านี่นะฮะพบมักพบในผู้ใหญ่100คนจะมี1คนที่ป่วยนะครับแล้วก็20ของเปอร์เซ็นต์ของผู้ป่วยนั้นเริ่มมีอาการเมื่ออายุ 15-19 ปีเป็นโรคที่ก่อให้เกิดความสูญเสียอันดับ6ของโลกเลยทีเดียวครับแล้วก็1ใน5ของผู้ป่วยฆ่าตัวตายสำเร็จด้วยสาเหตุสำคัญนะครับความผิดปกติของสารเคมีในสมองนะฮะอาการก็จะมีอาการแปรปรวนผิดปกตินะอารมณ์ดีผิดปกติหรือแม้อารมณ์เศร้าผิดปกตินะครับอารมณ์ดีผิดปกติก็มักจะคึกคักมีกำลังวังชาไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนพูดมากพูดเร็วใครขัดใจก็จะงุนงิดเชื่อมั่นในตนเองสูงนะครับใช้จ่ายฟุ่มเฟือยมีอารมณ์ทางเพศเพิ่มขึ้นมากขึ้นนะครับส่วนอารมณ์เศร้าผิดปกตินั้นก็จะมีในเรื่องของเศร้าหดหูไม่อยากพบใครนะครับไม่อยากจะทำอะไรคิดช้าไม่มีสมาธิคิดลบคิดว่าตัวเองไม่มีค่าคิดจะฆ่าตัวตายนะฮะการรักษานั้นนะฮะก็บอกว่าการรักษาด้วยยาหรือการรักษาด้วยการบำบัดทางด้านของสังคมจิตใจข้อห้ามขาดยาห้ามอดนอนห้ามใช้สารเสพติดนะครับนั่นก็คือภาพรวมของเจ้าโรคไบโพล่านะครับก็ลองสังเกตดูคนรอบข้างกันแล้วกันมีอาการเหล่านี้หรือเปล่านะฮะสุขภาพจิตดีเริ่มต้นดีที่ตัวเรานะฮะยังไงก็ประชาสัมพันธ์ด้วยกันแล้วกันสำหรับเรื่องของโรคไบโพล่านะครับ

0: ครับก็อีกเช่นเคยนะฮะสำหรับช่วงนี้ก็มีสาระเล็กน้อยมาฝากกันนะฮะเรื่องราวของการพัฒนาสมองนะฮะเรื่องของสมองของเราก็แน่นอนนะเป็นส่วนที่สำคัญมากที่สุดเหมือนกันอีกอย่างหนึ่งนะครับซึ่งการที่จะทำให้เราสมองนั้นมีการพัฒนาได้อย่างเรื่อยๆก็มีระบบมีความคิดอะไรต่างๆวันนี้มีตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะฮะสัก5วิธีที่ช่วยพัฒนาสมองคุณนะครับง่ายๆครับวิธีแรกนะฮะก็ฟังดนตรีคลาสสิกขึ้นเสียงที่เป็นระเบียบก็จะทำให้คุณนั้นรู้สึกผ่อนคลายสุดแล้วคือดนตรีเบาๆคลาสสิกช่วยให้คุณผ่อนคลายได้ด้วยนะครับประการต่อมานั่นคือข้อที่2คือหัวเราะแล้วก็ยิ้มบ่อยๆนะฮะสารเอนโดฟินก็จะหลั่งออกมาช่วยให้อารมณ์ดีนะครับแต่ไม่ใช่หัวเราะยิ้มตลอดเวลานะฮะเดี๋ยวจะหาว่าบ้าเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีบ้างในส่วนของการทำให้อารมณ์ดีก็คือแน่นอนนะส่งสารออกมาในลักษณะของการหัวเราะการยิ้มบ่อยๆนะฮะก็จะช่วยบริหารสมองอีกทางหนึ่งเหมือนกันข้อที่3ก็คือการกินไขมันดีครับอันนี้หลายคนก็อาจจะคิดไม่ถึงเหมือนกันไขมันไม่อิ่มตัวพวกโอเมก้า3นะฮะซึ่งก็มีอยู่ในน้ำมันปลาก็จะช่วยบำรุงสมองนะฮะไขมันดีก็ทานเลยนะฮะพวกโอเมก้า3ประการที่4ก็คือการอ่านหนังสือการอ่านหนังสือก็จะช่วยฝึกสมองในเรื่องของความจำนะฮะอ่านละครก็ได้นะฮะอ่านเรื่องย่อละครก็มีประโยชน์เหมือนกันนะครับการช่วยสมองได้อีกอย่างหนึ่งนะฮะให้สมองได้ทำงานได้เองนะครับอีกเรื่องหนึ่งเรื่องสุดท้ายนะฮะข้อที่5เขาบอกว่าการหัดคิดเลขอันนี้หลักๆเลยนะฮะพัฒนาสมองได้อย่างดีเยี่ยมก็คือการออกกำลังกายสมองด้วยการลบเลขถอยหลังด้วยการตั้งต้นด้วยพันแล้วก็ลบด้วย7ลงไปเรื่อยๆก็คือการลบเลขถอยหลังแทนที่จะลบเลขทั่วไปก็ได้ในระดับหนึ่งอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าถ้าหากว่าลบเลขถอยหลังก็ยิ่งใช้สมองเยอะขึ้นนั่นเองว่ากันง่ายๆเลยทีเดียวนะฮะนั่นก็คือวิธีการพัฒนาสมองง่ายๆที่คุณสามารถทำได้ทุกวันอยู่แล้วนะครับ
1: M-Court Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม

0: เทคโปรศูนย์รวมเสื้อผ้าแฟชั่นรองเท้ากระเป๋ากิฟต์ช็อปมือถือพร้อมอุปกรณ์ทุกชนิดทั้งปลีกและส่งศูนย์การค้าทุกชนิดทั้งชั้น1และชั้น2 M&M คลินิกสกลนครคลินิกความงามดูแลโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรงเรียนกวดวิชา Excellence Center เดชลิขิตเทควันโดโรงภาพยนตร์ขนาดยักษ์ทันสมัยชั้น2ห้างศรีสกลมอลล์ DIY กาแฟพันธุ์ไทยศูนย์อาหารหลากหลายทั้งอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดสถานที่จอดรถสะดวกสบายช็อปซะ
1: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
2: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
4: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
3: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
4: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
5: MCOT Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
6: หยุดเผาหยุดควันพิษควันจากการเผาของคุณคือความทุกข์ของคนอื่นทำลายสุขภาพทำร้ายประเทศและอาจจะเป็นจุดจบของอิสรภาพการเผาในที่โล่งสร้างมลพิษทำลายสุขภาพลูกหลานและมีความผิดทางกฎหมายอย่างร้ายแรงฝ่าฝืนมีโทษจำคุก20ปีและปรับ2ล้านบาทหยุดเผาป่าหยุดเผาขยะหยุดเผาพื้นที่การเกษตรเปลี่ยนมาใช้วิธีไถกลบหรือทำปุ๋ยหมักแทนการจุดไฟที่ทำลายทั้งอากาศและอนาคตของคุณเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Grow Green
7: เสียงนี้ฟังแล้วรู้สึกผ่อนคลายให้ความสดชื่นแต่เสียงนี้คือสัญญาณอันตรายพาหะโรคร้ายไข้เลือดออกมาร่วมกันปกป้องคนที่คุณรักด้วยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายหยุดวงจรโรคร้ายไข้เลือดออกด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุอสมทเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
8: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
9: MCOT Radio Networkลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: คลื่นทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Network 107
11: MCOT Radio Network
12: MCOT Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อมนะฮะเป็นสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของเรานะครับเพราะว่าทุกวันนี้สิ่งแวดล้อมนี่ถูกทำร้ายไปเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับอสมทเองนะฮะโดยเฉพาะอสมทสกลนครนั้นขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ลดโลกร้อนโดยเฉพาะเรื่องของรณรงค์ให้เลิกใช้ถุงพลาสติกนะครับรณรงค์เลิกใช้ถุงพลาสติกกันนะครับโดยเฉพาะง่ายๆนะฮะเวลาเราไปซื้อของตามร้านตามตลาดตามซุปเปอร์มาร์เก็ตก็ดีครับถ้าซื้อของไม่มากนะฮะก็ไม่ต้องขอถุงพลาสติกหรอกนะฮะก็หยิบเอาไปเลยดีกว่านะครับส่วนของที่อาจจะมีเยอะหน่อยก็ควรหาถุงผ้านะฮะยกตัวอย่างถุงผ้านี้ไปใส่ก็ได้นะครับจะได้ไม่ต้องเปลืองในเรื่องของถุงพลาสติกที่เราใส่มาอย่างทุกวันนี้จะสังเกตนั้นลองไปสังเกตดูนะครับว่าเยอะมากในแต่ละวันนะครับก็ทราบกันดีนะครับว่าถุงพลาสติกนั้นทำลายย่อยสลายยากนะครับแม้จะเผานี่ก็เป็นมลพิษนะฮะหรือจะฝังกลบก็ดีย่อยสลายนี่ใช้เวลานับเลยร้อยปีเลยล่ะนะครับเพราะฉะนั้นพลาสติกก็เราไม่จำเป็นต้องใช้นะครับใช้ก็เท่าที่จำเป็นก็แล้วกันนะครับก็ขอร่วมรณรงค์เลิกใช้ถุงพลาสติกนะฮะสำหรับอสมทใส่ใจสิ่งแวดล้อมนะครับก็ร่วมกันรณรงค์กันนะฮะก็ฝากไว้ด้วยนะครับ

0: คุณผู้ฟังครับในช่วงของหน้าฝนแบบนี้นะครับมาหลายคนอาจจะไม่สบายกันได้ง่ายๆเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะเด็กๆก็ต้องดูแลกันเป็นพิเศษนิดหนึ่งนะครับเรามาดูเรื่องของโรคที่มากับหน้าฝนนะฮะซึ่งมักจะเกิดกับเด็กๆนะฮะซึ่งผู้ใหญ่เองก็ต้องระมัดระวังดูแลเป็นพิเศษด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ที่สาเหตุก็อาจจะได้รับเชื้อมาจากคนสัตว์อย่างเช่นนกหนูนะสัตว์อื่นๆนะครับอาการก็จะมีอาการปวดเมื่อยตามตัวมีไข้และปวดกล้ามเนื้อปวดหัวไอเจ็บคอนะครับเรื่องของไข้หวัดใหญ่นะฮะส่วนอีกโรคหนึ่งนะโรคมือเท้าปากก็เกิดจากเชื้อไวรัสนะครับอาการก็มีไข้สูงนะฮะแล้วก็มีแผลในปากกระพุ้งแก้มเพดานปากผื่นที่มือที่เท้าอาจมีที่ก้นและขาได้ด้วยนะครับโรคสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือโรคไข้เลือดออกครับซึ่งก็แน่นอนนะเป็นยุงลายเป็นพาหะนำโรคอาการก็เด็กจะมีไข้สูงสัก 3-4 วันนะฮะมีการปวดศีรษะอ่อนเพลียซึมปวดอาจปวดท้องมือเท้าเย็นนะฮะสำหรับโรคไข้เลือดออกนะครับแล้วก็ยังอีกโรคหนึ่งที่อาจจะไม่ค่อยคุ้นนักนะฮะแต่ว่าเป็นโรคที่เป็นเกิดจากเชื้อไวรัส RSV นะครับโรคติดเชื้อทางเดินหายใจนะฮะอาการก็อาจจะมีคัดจมูกน้ำมูกไหลซึมทานอาหารได้น้อยหลังจากนั้น 1-3 วันก็จะมีอาการไอแล้วก็มีไข้หายใจลำบากหายใจตื้นๆสั้นๆเร็วๆแล้วก็อาจจะมีเสียงเขาเรียกว่าเสียงหายใจด้วยนะนั่นก็คือเรื่องของโรคสำคัญสำคัญที่มักมากับเกิดขึ้นในช่วงหน้าฝนที่เด็กๆอาจจะพบได้ง่ายผู้ปกครองก็ต้องดูแลเป็นพิเศษนิดหนึ่งนะฮะก็มาฝากกันสำหรับช่วงวันนี้นะครับ
1: MCOT Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม

0: เอาละมาถึงช่วงท้ายแล้วในบ่ายวันนี้นะฮะอยู่กับเพลงลูกทุ่ง14 นาฬิกาถึง15 นาฬิกาเป็นประจำนะฮะจันทร์ถึงศุกร์กับดีเจจิราจิรวัฒน์นะก็ติดตามได้นะฮะยินดีต้อนรับนะครับแต่ว่าตอนนี้ได้เวลาฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยแล้วล่ะนะฮะกลับมาใหม่นะฮะสำหรับช่วงบ่ายก็14 นาฬิกาถึง15 นาฬิกากับเพลงลูกทุ่งตรงนี้กับดีเจจิราจิรวัฒน์สวัสดีครับ
1: M-Court Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม

0: ขณะนี้เวลา 15:00 นคุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz จังหวัดสกลนครจากนี้ไปเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันนายกรัฐมนตรีบอกไม่ต้องแก้เกมกัมพูชาหลังร้อง UN ไทยยกเลิก MOU 44ทำเจรจาทวิภาคีล่มนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่กัมพูชายื่นหนังสือแจ้งเตือนประเทศไทยและเลขาธิการสหประชาชาติเพื่อเริ่มต้นกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเชิงบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือ UNCLOS ภายหลังจากรัฐบาลไทยยกเลิก MOU 44ทำให้กัมพูชาอ้างถึงการคุยทวิภาคีเดินหน้าไม่ได้ว่ายังไม่ได้รับทราบและไม่ได้รับทราบว่าเกิดปัญหาอะไรซึ่งเรื่องของ MOU 44เราได้แจ้งแก่ผู้นำกัมพูชาตั้งแต่การประชุมสุดยอดอาเซียนที่ประเทศฟิลิปปินส์โดยผู้นำกัมพูชาไม่ได้ยืนยันว่าได้รับทราบได้ยืนยันว่าได้รับทราบและได้แจ้งกลับว่ารู้สึกผิดหวังหลังจากนี้จะใช้อันคลอสดำเนินการต่อไปซึ่งไม่ได้กำหนดว่าจะดำเนินการเมื่อใดส่วนถูกมองว่าต่อหน้าและฉากหลังฉากไม่เหมือนกันหรือไม่นายกรัฐมนตรีถามกลับว่าใครมองแต่ตนไม่ได้มองแบบนั้นนายอนุทินยังกล่าวว่าการที่เราไปเจรจากับนานาชาติเวียดนามก็มาเยือนเราและเราก็เพิ่งไปพบกับผู้นำฝรั่งเศสหรือผู้อำนวยการยูเนสโกก็ไม่ได้มีปัญหาประเทศไทยไม่จำเป็นต้องมาปรับท่าทีเพราะไม่มีใครหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาแม้แต่น้อยส่วนบุคคลที่สร้างเฟกนิวขึ้นมาต้องการอะไรนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามันคิดไม่ได้ตนไม่เสียเวลากับคนพวกนี้อยู่แล้วครม.ไฟเขียวลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ 1-21 มิถุนายนที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักเกณฑ์และคุณสมบัติใหม่ของผู้ลงทะเบียนในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2569 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอโดยจะเปิดให้ลงทะเบียนเปิดรับลงทะเบียน 1-21 มิถุนายนและประกาศผลตรวจสอบคุณสมบัติ 17 กรกฎาคมทางนี้ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการเดิมคือปี 2565 จำนวนกว่า 13 ล้านคนต้องทำการยืนยันตัวตนใหม่ทุกรายเพื่อร่วมโครงการในปี 2569 และผู้ได้รับสิทธิ์ใหม่จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปสำหรับคุณสมบัติพื้นฐานได้แก่ต้องมีสัญชาติไทยอายุ

0: ตั้งแต่18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณวันที่ปิดรับลงทะเบียนบุคคลที่ไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนนอกจากกลุ่มเดิมเช่นภิกษุสามเณรผู้ต้องขังและข้าราชการแล้วปี2569ได้มีการเพิ่มกลุ่มบุคคลที่ไม่ได้รับสิทธิ์เพื่อให้ได้รับความช่วยเหลือไปถึงผู้ที่รายได้น้อยที่แท้จริงดังนี้นักเรียนนักศึกษาผู้ถือหุ้นหรือกรรมการในบริษัทจำกัดหรือมหาชนผู้ถือครองหลักทรัพย์และตราสารนี่มีชื่อในบัญชีฝากหลักทรัพย์หรือทะเบียนประวัติถือครองตราสารหนี้ผู้เอาประกันชีวิตประเภทสามัญที่มีการชำระเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 12,000 บาทต่อปีขึ้นไปกลุ่มผู้ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีบิดามารดาบุตรหรือคู่สมรสที่มีผู้ที่มีเงินได้นำไปใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเกณฑ์รายได้และรายจ่ายที่ได้รับสิทธิ์รายได้บุคคลต้องมีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปีรายจ่ายที่จ่ายให้บุคคลอื่นต้องไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปีทั้งนี้ในปี2569นี้ไม่มีการนำรายได้เฉลี่ยของครอบครัวมาคำนวณเหมือนโครงการปี2565แม่ทัพภาคที่4เป็นประธานพิธีส่งศพอาสาสมัครทหารพรานวุฒิพงษ์จุมเชื้อทหารกล้าผู้เสียสละอย่างสมเกียรติสูงสุดเมื่อเวลา 12:20 นณสนามบินบ้านทอนท่าอากาศยานนราธิวาสพลโทนรทิพย์ผ่อยนอกแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4เป็นประธานในพิธีส่งศพอาสาสมัครทหารพรานวุฒิพงษ์จุมเชื้อสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46ซึ่งเสียชีวิตอย่างกล้าหาญจากกรณีเจ้าหน้าที่เข้าบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่บ้านหรือปอเมื่อวันที่1มิถุนายน2569ที่ผ่านมาโอกาสนี้แม่ทัพภาคที่4นำข้าราชการทหารตำรวจและฝ่ายปกครองร่วมตั้งแถวส่งศพทหารกล้าขึ้นเครื่องณวัดยอทองตำบลนาข้าวเสียอำเภอนายงจังหวัดตรังโดยทางกองทัพภาคที่4และหน่วยต้นสังกัดได้ประสานการอำนวยความสะดวกในพิธีอย่างสมเกียรติสูงสุดพร้อมทั้งเร่งดำเนินการตามสิทธิ์กำลังพลและการมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบของทางราชการเพื่อดูแลครอบครัวของผู้เสียสละอย่างดีที่สุดสำหรับกำหนดการบำเพ็ญกุศลศพจะมีพิธีสวดพระอภิธรรมศพระหว่างวันที่2ถึง6มิถุนายนและจะมีพิธีพระราชทานเพลิงอย่างสมเกียรติสูงสุดในวันที่7มิถุนายนณวัดเมนณเมนวัดยอทองอำเภอนายงจังหวัดตรัง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: คอร์ด107สกลนครคลื่นทันสมัยห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
1: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
2: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
1: เขาจะกินปิ้งย่าง
2: แต่เขาจะกินชาบู
1: ปิ้งย่าง
2: ชาบู
1: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ไว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
2: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: MCOT Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลา

0: พอและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Networkพร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
1: คุณรู้หรือไม่ทุกครั้งที่เผาป่ากี่หมื่นกี่แสนชีวิตของสัตว์ป่าที่ต้องตายหรือบาดเจ็บท่ามกลางกองเพลิงพื้นป่าระบบนิเวศทางธรรมชาติแหล่งต้นน้ำแหล่งอาหารต้องถูกทำลายหมอกและฝุ่นควันจากการเผาก่อให้เกิดมลพิษส่งผลเสียต่อสุขภาพส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวลดละเลิกการเผาทุกชนิดคืนชีวิตคืนอากาศบริสุทธิ์ M-Pod Radio Go Green ร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเรา
2: M-Pod Radio Networkอสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร042-747-405 042-747-48

มากมากค่ะถ้าเราอยากได้บทเพลงที่ฟังแล้วฮิวใจเนาะแล้วก็ได้แง่คิดดีๆมุมมองดีๆในการใช้ชีวิตในแต่ละวันนะคะสุขอยู่ที่วิธีคิดและมุมมองของตัวเราเองนี่แหละนะคะกับบทเพลงนี้ที่อีมาฝากคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะกับงานของวงสวัสดีชื่อเพลงว่าหาความสุขนั่นเองนะคะคือจริงๆอ่ะสุขความสุขก็อยู่รอบๆตัวเราฟังเพลงที่เพราะๆที่เราชอบก็มีความสุขแล้วฟังรายการวิทยุนะคะฟังผู้จัดรายการวิทยุที่คุณชื่นชอบเนี่ยค่ะหรือว่าได้ทานของอร่อยๆที่ตัวเองชอบนะคะได้ไปเที่ยวที่ไหนก็ตามจริงๆอ่ะการไปเที่ยวนะคะเห็นว่าอาจจะไม่ต้องไปที่ไหนไกลเลยนะคะที่ใกล้ๆเรายังไปไม่ครบเลยก็มีนะนะคะเราหาความสุขได้จากแต่ละที่เนาะบางคนชอบไปคาเฟ่เดี๋ยวนี้ร้านกาแฟก็เยอะนะแต่ละจังหวัดเนี่ยแหมมีร้านคาเฟ่แบบดีๆกาแฟหอมๆอร่อยๆก็มีหลายที่บางคนก็ชอบนอกจากกาแฟก็มีเครื่องดื่มอื่นๆเนาะชาเขียวอะไรเนี่ยชาเขียวชาเย็นก็คืออะไรก็ตามที่มันเติมเต็มความสุขให้กับเราได้ในแบบที่พอดีไม่มากไปไม่น้อยไปนะคะแล้วก็ไม่ทำให้ใครเดือดร้อนเห็นว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะเอาก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีๆนะคะในทุกๆวันนะคะที่สำคัญก็อย่าลืมเขาเรียกไงฮะสิ่งดีสิ่งแรกเลยที่เราจะเติมให้ตัวเราเองก็คือยิ้มให้กับตัวเองเนาะนะคะคิดอะไรก็ตามที่มันเป็นมุมบวกให้กับตัวเองเพิ่มพลังให้กับตัวเองได้อะนะคะในการที่แบบว่าเริ่มต้นเช้าวันใหม่เนี่ยเราตื่นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยความคิดเนี่ยแว็บความคิดแรกตอนตื่นเนี่ยสำคัญเลยนะคะมันจะทำให้ในวันทั้งวันของเราอ่ะเป็นยังไงก็ขึ้นอยู่กับว่าเราลืมตาตื่นขึ้นมาแล้วเราคิดเรื่องไหนสิ่งไหนแล้วเราอยากจะเติมอะไรเข้าไปในใจของเราก่อนนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งดีๆเนาะนะคะเป็นมุมมองเป็นแนวคิดที่แบบว่าเป็นมุมบวกให้กับชีวิตของเรานั่นเองนะคะก็กลับเข้ามาทักทายกันนะคะชั่วโมงแรก M คอร์ดสกลวาไรตี้กับ DJ ยุคกุลิศรานะคะที่อสมท FM 107 MHz จังหวัดสกลนครคือช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะช่วงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะจันเนาะหลายๆคนได้หยุดยาวต่อเนื่องแล้วก็แล้วเป็นช่วงต้นเดือนด้วยสุขสิ้นเดือนต้นเดือนต่อเป็นวันหยุดยาวต่อเนื่องวันนี้บางทีหลายคนก็วันนี้ก็หยุดนะคะสถาบันการศึกษาหลายๆแห่งก็หยุดนะคะแล้วก็หยุดยาวจนถึงพรุ่งนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้มีความสุขนะคะในทุกๆวันนะคะทุกๆวันได้ไปตามที่ต่างๆเห็นแต่ละคนเขาเรียกว่าไปเดินเที่ยวหรือว่าไปทานอาหารพร้อมครอบครัวด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสเราเห็นเราก็มีความสุขเหมือนกันนะคะนั่นคือสิ่งที่ทุกคนทำได้นะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะแล้วก็เดินทาง

0: ไปไหนมาไหนก็ด้วยความปลอดภัยในทุกๆเส้นทางนะคะส่วนใครที่อยากจะเข้ามาพูดคุยทักทายกับดีเจยุในช่วงที่จัดรายการนะคะจะไลฟ์สดนะคะออนโซเชียลออน TikTok นะคะทางช่องอสมทสกลนครก็คลิกเข้ามานะคะอีกสักครู่หนึ่งเนาะ
1: Mcom Relax Station

0: เพลงที่มีจังหวะสนุกๆมาฝากกันนะคะก็นี่ก็เป็นงานจากสิงโตนำโชคนั่นเองค่ะ
1: MCOM Relax Station
0: ตอนนี้นะคะไลฟ์เรียบร้อยแล้วผ่านทางช่อง TikTok อสมทสกลนครนะคะใครที่ฟังวิทยุแล้วอยากจะเข้ามาพิมพ์คอมเมนต์ทักทายพูดคุยกันนะคะคนที่เป็น FC ทาง TikTok อสมทสกลนครอยู่แล้วเข้ามาได้เลยหรือคนที่ฟังทางวิทยุ FM 107ก็เข้ามาทักทายดีเจยูได้เลยนะคะ

0: ต้นฉบับนะคะเป็นงานจากคุณปันไพบูลย์เกียรติเขียวแก้วนะคะและนี่ก็เป็นงาน cover ที่มีจังหวะสนุกๆที่ดีเจยูชอบเปิดนะคะเปิดฟังบ่อยๆแล้วก็เปิดในช่อง TikTok บ่อยๆเหมือนกันนะคะวันนี้ก็เลยหยิบมาฝากกันด้วยนะคะเดี๋ยวเบรกที่2เบรกหน้านะคะกลับมามีสิ่งดีๆมาฝากแล้วก็มีช่วงของการเปิดสายหน้าไมค์เพลงพิเศษถึงคนพิเศษและช่วงสาย2ไม่เป็นรองใครช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ
1: MCOT Radio Network 107 MHz
2: ศูนย์การค้าห้างศรีสกลมอพร้อมตลาด Expo ศูนย์รวมเสื้อผ้าแฟชั่นรองเท้ากระเป๋ากิฟต์ช็อปมือถือพร้อมอุปกรณ์ทุกชนิดทั้งปลีกและส่งศูนย์การค้าทุกชนิดทั้งชั้น1และชั้น2 M&M คลินิกสกลนครคลินิกความงามดูแลโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรงเรียนกวดวิชา Excellence Center เดชลิขิตเทควันโดโรงภาพยนตร์ขนาดยักษ์ทันสมัยชั้น2ห้างศรีสกลมอ DIY กาแฟพันธุ์ไทยศูนย์อาหารหลากหลายทั้งอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดสถานที่จอดรถสะดวกสบายช็อปซะ
3: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
4: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
3: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
4: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
5: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
7: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
8: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
9: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
10: การเผาป่าเผาไร่หรือเผาในที่โล่งคือสาเหตุสำคัญของฝุ่น PM 2.5 ที่ทำลายปอดและสุขภาพของทุกคนการเผาผิดกฎหมายมีโทษทั้งปรับจับและจำคุกปรับตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลักแสนหรือจำคุกตามความรุนแรงของความเสียหายหยุดเผาลดฝุ่นหยุดทำลายโลกเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
11: ไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึง

0: ุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คพร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
3: MCOT Radio Network อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร042-747-405 042-747-489
4: สวัสดีปีใหม่ค่ะ

0: เมื่อถูกค้นพบนะคะก็จะเป็นเหมือนเพลงนี้แหละนะคะเพลงน่ารักน่ารักงานจาก Free Hand นั่นเองนะคะเอาละค่ะกลับเข้ามาในเบรกที่2ชั่วโมงแรก M ขอสกล Variety กับ DJ ยุกุลิศรานะคะที่คลื่นนี้อสมท FM 107 MHz จังหวัดสกลนครนะคะช่วงนี้เดี๋ยวมีช่วงของเปิดสายหน้าไมค์นะคะเพลงพิเศษถึงคนพิเศษแล้วก็ช่วงสาย2ไม่เป็นรองใครด้วยเตรียมกดโทรออกนะคะเตรียมเบอร์โทรไว้042-747-489นะคะ042-747-489นะคะถ้าเกิดได้ยินจิงเกิลเพลงพิเศษถึงคนพิเศษก็เตรียมกดโทรออกมาได้เลยค่ะช่วงนี้นะคะอยากจะฝากเรื่องของการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยุงนะคะหน้าฝนแบบนี้ยุงจะชุมเป็นพิเศษแล้วก็ใครที่โดนยุงกัดก็อาจจะเสี่ยงเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียได้และถ้าเกิดว่าลูกหลานเราพ่อแม่เราโดนยุงกัดก็อาจจะเป็นโรคเหล่านี้นะคะรวมไปถึงอาจจะต้องหาทางรักษาเสียทั้งเงินและเวลาค่ะแต่จะดีกว่าไหมถ้าเรามีสมาร์ทการ์ดเป็นเครื่องดักยุงและแมลงนะคะที่จะช่วยปกป้องคนที่คุณรักสมาร์ทการ์ดใช้งานง่ายนะคะแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปไม่สามารถบินกลับออกมาได้ค่ะเพราะตัวตะแกรงจะเป็นแบบ2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนได้ทั้งครอบครัวนะคะใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าคุณโชคดีมากค่ะเพราะโปรโมชั่นพิเศษนะคะเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดค่ะเครื่องดักยุง1เครื่องนะคะที่จะได้ไปพร้อมกับไฟ LED 1ชิ้นปกติเครื่องละ 1,990 บาทนะคะแต่ถ้าเกิดโทรมาตอนนี้เป็น100สายแรกนะคะก็จะได้รับเพิ่มไฟ LED 1ชิ้นนะคะเพิ่มหลอดไฟ LED backlight 1ชิ้นในราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องในราคา690บาทนะคะรวมสินค้าทั้งหมดนะคะราคารวมอยู่ที่ 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายค่ะคุณจ่ายแค่เพียง990บาทนะคะย้ำว่าจ่ายเพียง990บาทเท่านั้นโทรได้เลยที่026660008ค่ะ026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีนะคะย้ำนะคะโทรได้เลยที่026660008ของแท้ตรงที่ทีวีไดเรกเท่านั้นค่ะเอาละค่ะช่วงนี้พร้อมนะคะสำหรับสายแรกหน้าใหม่แล้วนะคะถ้าคุณพร้อมแล้วกดโทรออกได้เลยที่042-747-489เพลงพิเศษถึงคนพิเศษค่ะ
1: Your Song เพลงพิเศษถึงคนพิเศษ
0: สายแรกวันอังคาร042-747-489พร้อมรับสายอยู่ตรงนี้แล้วนะคะอาจจะเป็นวันหยุดหรือเปล่าแต่ว่าใครที่ฟังอยู่ไม่ว่าจะเป็นทางนี้นะคะออนไลน์ก็โทรได้นะ042-747-489ออนแอร์ทางวิทยุใครอยู่ในพื้นที่สกลนครหรือจังหวัดใกล้เคียงก็กดโทรออกได้นะคะมีไม่เอ่ยสำหรับ1สายแรกในช่วงนี้นะคะใครอยากจะโทรเข้ามาเป็นแบบสายพิเศษนะคะ042-747-489เนาะ

0: คะอ่ะมาแล้วมาแล้วสายนี้มาแล้วค่ะลุ้นกับสายแรกนะคะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับคุณยู
0: สวัสดีค่ะ
1: ครับ
0: ใครเอ่ยฮะ
1: สายยนต์
0: สายยนต
1: ์ไม่เห็นเงียบเห็นไม่มีใครเข้าสายก็เลยเดี๋ยว
0: ดีมากเลยค่ะเดี๋ยวมันจะยังไงเนาะมันจะเงียบเหงานะคะ
1: ไม่ได้เราต้องเข้าไป
0: เราต้องเข้าไปนะครับมาช่วยกันเลย
1: เราต้องเติม
0: เป็นแผนกเติมเต็มแหมเยี่ยมมากนะคะขอบคุณประโยชน์ด้วยก็คือแสดงว่าฟังอยู่ตลอดเลย
1: ผมก็นั่งลุ้นอยู่มีใครโทรมาไม่ใครเข้าสายเดี๋ยวคุณยุ้ยจะแบบเหงา
0: จนเดี๋ยวจะเหงาเดี๋ยวจะนั่งเหงาเอ๊ะทำไมอาจจะเป็นด้วยวันหยุดหรือเปล่าหลายๆคนหยุดไม่ได้ออกมารับลูกๆหลานๆ
1: ใช่บางคนอาจจะหยุดบางสถาบันบางสถานศึกษา
0: บางสถานศึกษาที่มีประกาศใช่ไหมคะ
1: ได้ครับบางก็เตรียมตามปกติ
0: ค่ะนะคะอ่ะไหนๆก็วันนี้ประหยัดเข้ามาเป็นสายแรกแล้วเพลงที่เตรียมไว้คือเพลงอะไรฮะ
1: ยังไม่คิดเลย
0: ยังไม่ทันได้คิดเข้ามาช่วยก่อน
1: เข้ามาช่วยก่อน
0: เข้ามาแบบว่าเอ้ยเดี๋ยวดีเจยุจะนั่งเหงานะไม่มีคนมาโฟนอินหน้าไมค์ไม่ได้นะอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะ
1: แต่ตอนนี้น่าจะเป็นเอาเพลงเลยดีอ่ะเป็น
0: ได้หมดค่ะเพลงใหม่ก็ได้เพลงใหม่ๆก็ได้หรือว่าเพลง
1: ไม่ได้ฟังเพลงของพี่เบิร์ดมานานแล้วอะฮะแต่ไม่แน่ใจว่าเพลงอะไรจะเปิดสักเพลงให้ผมไหม
0: พี่เบิร์ดธงชัยแม็กอินไตมีหลายเพลงมาก
1: แล้วก็ไม่มีใครขอด้วยนะผมว่าที่ฟังรายการมา
0: หน้าใหม่ไม่ค่อยขอเพลงพี่เบิร์ดใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช่ใช่ค
0: ่
1: ะเพลงใหม่คุณยุคเอาเพลงอะไรดีช่วยกันคิด
0: เดี๋ยวนะเพลงที่ถูกขอบ่อยมากสุดของพี่เบิร์ดเนี่ยเท่าที่จัดรายการมานะคะเวลาฝนตกหน้าฝนก็จะเล่าสู่กันฟัง
1: ก็น่าจะได้ครับเพลงนี
0: ้แต่ถูกขอบ่อยนะเพลงนี
1: ้บ่อยเหรอฮะ
0: บ่อยแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นเพลงเล่าสู่กันฟังค่ะ
1: ก็ผมว่าเนื้อหาก็ดี
0: ใช่ฝนที่ตกทางโน้นหนาวถึงคนทางนี
1: ้ก็เล่าสู่กันฟังก็ดีคร
0: ับ ก็เล่าสู่กันฟังนะคะเป็นเพลงที่มีเนื้อหาดีก็จะถูกเปิดขอบ่อยจริงๆก็มีหลายเพลงนะคะประโยชน
1: ์อ๋อผมหลังๆมาก็ไม่ค่อยได้ยินเพราะว่ารายการเพลงก็ไม่ค่อยได้เปิดสักเท่าไหร่แล้วช่วงนี้พี่เบิร์ดรู้สึกว่าจะหายหน้าหายตาไปสักหน่อยนะฮะไม่ค่อยได้ออกรายการสักเท่าไหร่มันต้องเป็นยุคเราย
0: ุคเราย
1: ุคฝากเรื่องด้วยคุณยุ
0: คอ๋อค่ะเชิญค่ะ
1: คือผมเคยเกริ่นไว้แล้วเรื่องของเด็กที่ขี่มอเตอร์ไซค์ย้อมสอนนะฮะก็หลายครั้งเลยออกจากปากซอยเนี่ยนะฮะคือเราขับรถเนี่ยสัญชาตญาณเราจะมองขวาก่อนพอมองขวาปุ๊บแล้วทีนี้เราจะเคลื่อนตัวนิดนึงแล้วมองซ้ายไม่ก็มองซ้ายมองขวาแต่นี้เด็กบางทีเขาย้อนสอนมาเร็วมากเป็นหน้าเทคนิคนะฮะก็คือเด็กเทคนิคนะฮะส่วนมากก็จะเป็นเทคนิคแหละเพราะว่าเขาจะจอดมอเตอร์ไซค์ฝั่งตรงข้ามของสถาบัน
0: ค่ะ
1: แล้วก็เวลาเขาจะกลับบ้านหรือไปไหนมาไหนถ้าเขาไม่ออกตามทางเส้นทางจราจรเนี่ยเขาจะย้อนสอนมาทันทีและการย้อนของเขานี่คือไม่ได้ย้อนแบบช้าช้าว่าคือต้องขี่เร็วมาบางครั้งอ่ะคนที่ออกจากซอยแต่ละซอยแถวโซนนี้น่ะอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้หรือนะฮะบางครั้งนี่ก็เกิดมาแล้วนะมันก็เกิดเรื่องของการเสียเวลาการสูญเสียตามมาด้วยอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: แต่ผมก็ไม่รู้จะฝากไปเพราะอาศัยอยู่โซนนี้แล้วมันรู้สึกว่าบางทีเนี่ยเราก็เจอบ่อยนะฮะ
0: จริงๆเรื่องของการขับรถย้อนสอนมันต้องอยู่ที่ตัวผู้ขับขี่ด้วยถูกไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่ามันต้องก็คือขึ้นอยู่กับจิตสำนึกของคนที่ขับขี่อ่ะ
1: ครับแล้วก็บางทีเด็กเขาอาจจะยังไม่ได้คิดถึงเรื่องวุฒิภาวะเรื่องของความเสียหายเรื่องของกฎหมายที่พอมันเกิดอะไรขึ้นและความเสียหายตามมามันมันต้องชดใช้อะไรบ้างแล้วมันไม่ได้เกิดกับเขาคนเดียวแต่มันเกิดกับคนอื่นที่เขาปฏิบัติตามกฎนะฮะและเขาเป็นผู้ใช้ถนนทั่วไปอย
0: ่
1: างเงี้ยนะฮ
0: ะ
1: สักวันหนึ่งอาจจะมีเคสนี้มาเดือนละครั้งเดือนละสองครั้งหรืออาจจะมาบ่อยๆอย่างเงี้ยเพราะว่าผมมองแล้วมันอันตรายมากเลยทีเดียวละ
0: เคสขับย้อนสอนนี้มีให้เห็นบ่อยมากนะคะ
1: เป็นเรื่องปกติของ
0: แล้วอันตรายมากด้วยนะคะที่เห็นเองก็บ่อยเหมือนกันแล้วก็เองบางทีเราก็ขับรถไปแล้วก็บอกขับย้อนแบบนี้อันตรายมากนะเราก็พูดอยู่ในรถนั่นแหละนะคะคือมันไม่ควรจะเกิดขึ้นบนท้องถนน
1: ค่ะยังไงอ่ะบางทีเราก็ไม่มันเป็นเรื่องของส่วนรวมด้วยเนาะไม่ใช่ตัวเราคนเดียวก็ออกทางผ่านทางสี่เกิด

0: จังหวะที่สามารถนำเรียนผู้ใหญ่ที่ดูแลสถาบันได้และทีนี้ดูแลเรื่องของกฎจราจรได้ครับฝากไปถึงตรงนี้ด้วย
1: ค่ะก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันนะคะทุกฝ่ายแล้วก็อยากจะฝากไปถึงทุกคนแหละนะคะที่ไม่ว่าจะขับรถยนต์หรือว่ารถจักรยานยนต์เนี่ยรถยนต์ก็เคยเห็นย้อนสอนก็มีนะคะรถจักรยานยนต์ก็เยอะนะคะเพราะฉะนั้นก็คือสิ่งสำคัญคือเราต้องประชาสัมพันธ์กระตุ้นให้ร่วมกันสร้างจิตสำนึกแล้วก็สร้างวินัยจราจรความปลอดภัยบนท้องถนนให้เกิดขึ้นนะคะให้ได้มากๆนะคะตรงนี้เนาะร่วมด้วยช่วยกันนะคะขอบคุณประโยชน์มากๆเลยวันนี้นะคะก็ฝากเล่าสู่กันฟังนะคะจากพี่เบิร์ดธงชัยแม็กอินไตขอบคุณมากเลยค่ะประโยชน์ค่ะสวัสดีค่ะ

0: ซองเพลงพิเศษถึงคนพิเศษ
1: ขอบคุณสายจากวายด้วยนะคะเพลงพิเศษถึงคนพิเศษเล่าสู่กันฟังนั่นเองสาย2เตรียมตัวนะคะ
2: สายที่2รอก่อนนะ
1: เพลงจากสายที่2นะคะจะเป็นเพลงแรก 4:00 นสตริงฮิต 8090-2000 เตรียมตัวนะคะสาย2ไม่เป็นรองใครค่ะ
2: สาย2ไม่เป็นรองใคร
1: มาได้เลยนะคะทาง042747489สวัสดีค่ะ
3: ครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณ
3: วังยาง
1: วังยาง ว่าแล้วเชียวเสียงเหมือนเสียงต้องเป็นคุณแต้ววังยางแน่นอนนะฮะวังยางเป็นยังไงบ้างทางวังยางนครพนมค่ะ
3: ฝนตกครับวันนี้ฝนตก
1: อ้าวฝนตกเหรอฮะ
3: ประมาณบ่ายกว่าแล้วครับประมาณบ่ายโมงครึ่งฝนตกคร
1: ับ อ๋อช่วงบ่ายโมงครึ่งฝนตกตกหนัก
3: ว่าวังยางในตัวอำเภอ
1: โอ้
3: ไปส่งงานรอบๆห่างประมาณโล2โลเนี่ยไม่ตกเลยคร
1: ับ อ๋อตกเฉพาะที่ตรงนั้นใช่ไหมฮะแถววังยางดีมากเลยค่ะแถวนี้ยังแบบแดดจ้าอยู่เลยนะคะยังร้อนอยู่เลยนะคะคุณแต้วอยากฟังเพลงอะไรคะเพลงอะไรคะ
3: ใจสั่งมาคร
1: ับ ใจสั่งมาโลโซนะคะ
3: คร
1: ับ ฝากเพลงไหมคะเชิญค่ะ
3: ฝากให้ FC ดิจิยุ107ทุกท่านทุกคนเลยครับ
1: ขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณแต้ววังยางเดี๋ยวเพลงใจสั่งมาจะเป็นเพลงแรก 4:00 นนะคะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะค่ะขอบคุณนะคะ FC จากวังยางนครพนมค่ะช่วงนี้ฝากทิ้งท้ายเรื่องของการล้างขจัดคราบที่ฝังแน่นล้างยากนะคะแล้วก็ใช้สายยางธรรมดาก็ไม่สะอาดค่ะแล้วก็ยังต้องลากสายไฟวุ่นวายเสียเวลาใช่ไหมคะวันนี้ขอแนะนำให้รู้จักกับอัลต้าโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมันติดฟังก์ชันแรงจริงด้วยพลังแรงดันสูงถึง90บาร์ฉีดได้แรงไกลเข้าถึงทุกซอกทุกมุมไม่ว่าจะล้างรถล้างพื้นล้างแพงล้างแอร์หรือทำความสะอาดรอบบ้านเครื่องเดียวจบนะคะและที่พิเศษสุดมาพร้อมหัวฉีด8รูปแบบในตัวหมุนปรับได้ทันทีค่ะไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้ยุ่งยากทั้งโหมดแรงดันสูงโหมดกระจายโหมดละอองโหมดรดน้ำต้นไม้และโหมดโฟมสำหรับล้างรถโดยเฉพาะค่ะตัวเครื่องออกแบบให้จับถนัดน้ำหนักเบาแต่ทนทานใช้งานแบบไร้สาย 100% มาพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนถึง2ก้อนใช้งานต่อเนื่องยาวนานไม่ต้องรอชาร์จแล้วก็ยังมีสายดูดน้ำนะคะใช้งานได้จากถังน้ำหรือแหล่งน้ำธรรมชาติพร้อมกระบอกทำโฟมหัวกรองและอุปกรณ์ครบชุดและยังมีกระเป๋าฮาร์ดเคสกันกระแทกพกพาสะดวกเป็นระเบียบค่ะในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์นะคะมูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทค่ะและถ้าเกิดโทรมาวันนี้นะคะรับเพิ่มกับกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทนะคะรวมมูลค่าทั้งหมดนะคะ 3,870 บาทแต่วันนี้คุณจ่ายแค่999บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็ยังรับประกันยาวนานถึง2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมนะคะโทรได้เลยตอนนี้ที่026660008ค่ะ026660008โปรนี้แรงจริงคุ้มจริงและมีจำนวนจำกัดนะคะอัลต้าโพไซดอน90บาทแรงจบครบในเครื่องเดียวค่ะส่งท้ายชั่วโมงนี้นะคะสักครู่ฟังข่าวต้นชั่วโมงค่ะ16นาฬิกาจากสำนักข่าวไทยแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าใจสั่งมาจะเป็นเพลงแรกเลยนะคะ

0: ขณะนี้เวลา 16:00 น.คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz จังหวัดสกลนครจากนี้ไปเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการปรับหลักเกณฑ์รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะที่ผ่านมามีปัญหาเรื่องจนไม่จริงว่ามีหลักเกณฑ์อยู่แล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทุกอย่างซึ่งกระทรวงการคลังและนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังดูแลเรื่องนี้อยู่มีหลักเกณฑ์อยู่แล้วทำตามหลักเกณฑ์ซึ่งให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายส่วนเรื่องของงบประมาณปี70ที่จะต้องผ่านการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมรัฐสภาได้ให้ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณมาสรุปการดำเนินการเพื่อให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องได้รับทราบส่วนมีความกังวลประเด็นใดหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่มีทุกอย่างเป็นไปตามกรอบของวงเงินงบประมาณซึ่งปีนี้กำหนดงบมากกว่าปีที่แล้วถึง 7,000 ล้านบาทเพราะมีวงเงินจำกัดจึงต้องกำชับให้ทุกหน่วยงานใช้งบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพอย่างเต็มที่และกระจายไปอย่างทั่วถึงประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้พันธมิตรผู้เลี้ยงกุ้งไทยยื่นหนังสือร้องนายกช่วยเจรจาปลดล็อกมาเลเซียสกัดนำเข้ากุ้งจากไทยนายเอกพจน์ยอดพินิจนายกสมาคมกุ้งไทยและนายอภิชิตบรกิจเลขาธิการพันธมิตรผู้เลี้ยงกุ้งไทยเขายื่นหนังสือต่อนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกรณีที่มีประกาศมาตรการควบคุมการนำเข้ากุ้งจากไทย5สายพันธุ์เป็นการชั่วคราวมีผลตั้งแต่1มิถุนายนประกอบด้วยกุ้งกุลาดำกุ้งขาวกุ้งแชบ๊วยกุ้งน้ำตาลและกุ้งฟ้านายเอกพจน์เปิดเผยว่ามีความกังวลอย่างยิ่งต่อมาตรการดังกล่าวเนื่องจากประเทศมาเลเซียถือเป็นหนึ่งในตลาดส่งออกที่สำคัญของเกษตรไทยโดยมีการส่งออกเฉลี่ยปีละประมาณ 6,000 ถึง 8,000 ตันหรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 5% ของการส่งออกของไทยรองรับผลผลิตกุ้งจากการเพาะเลี้ยงและจากการทำประมงจับจากธรรมชาติโดยเฉพาะผลผลิตกุ้งจากภาคใต้สมาคมกุ้งไทยและพันธมิตรผู้เลี้ยงกุ้งไทยจึงขอเรียกร้องให้แก้ปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วนโดยขอให้มีการเจรจาเพื่อให้มีการผ่อนปลนหรือขยายระยะเวลาการบังคับใช้มาตรการดังกล่าวออกไปก่อนป้องกันไม่ให้ราคาหน้าฟาร์มตกจนกระทบต่อเกษตรกรรายย่อยนายกรัฐมนตรีสั่งพาณิชย์และเกษตรเร่งเจรจามาเลเซียปมระงับนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์บรรเทาผลกระทบเกษตรกรป้องกันราคาหน้าฟาร์มร่วงนางสาวรัชดาธนาดีเดชโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีให้กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งเจรจากับทางการมาเลเซียกรณีที่มีประกาศมาตรการ

0: ควบคุมการนำเข้ากุ้งจากไทย5สายพันธุ์เป็นการชั่วคราวซึ่งเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่1มิถุนายนโดยนายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งและเห็นว่าเรื่องนี้ต้องเร่งดำเนินการทันทีเพราะกระทบโดยตรงต่อผู้ส่งออกเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งและชาวประมงโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ที่มีผู้เลี้ยงกุ้งจำนวนมากหากปล่อยให้ปัญหายืดเยื้อจะกระทบต่อราคากุ้งหน้าฟาร์มและรายได้ของเกษตรกรรายย่อยนายกรัฐมนตรีมอบไปให้นางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงเกษตรเร่งหารือกับฝ่ายมาเลเซียเกี่ยวกับมาตรการดังกล่าวโดยเร็วหาทางออกที่ไม่กระทบความสัมพันธ์ทางการค้าและไม่ทำให้เกษตรกรไทยต้องแบกรับภาระโดยลำพังนายกรัฐมนตรีสั่งให้เตรียมมาตรการรองรับผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งการป้องกันไม่ให้ราคากุ้งหน้าฟาร์มตกต่ำการดูแลผลผลิตที่อาจจะเข้าสู่ตลาดในประเทศมากขึ้นและการเร่งเปิดตลาดสำรองเพื่อระบายสินค้าไปยังตลาดอื่นทดแทน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ้ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LEDอีก2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: คอร์ด107สกลนครคลื่นทันสมัยห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
1: ศูนย์การค้าห้างสีสกลมอพร้อมตลาดเอ็กโปรศูนย์รวมเสื้อผ้าแฟชั่นรองเท้ากระเป๋ากิฟต์ช็อปมือถือพร้อมอุปกรณ์ทุกชนิดทั้งปลีกและส่งศูนย์การค้าทุกชนิดทั้งชั้น1และชั้น2 M&M คลินิกสกลนครคลินิกความงามดูแลโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรงเรียนกวดวิชา Excellence Center เด็ดลิขิตเทควันโดโรงภาพยนตร์ขนาดยักษ์ทันสมัยชั้น2ห้างสีสกลมอ DIY กาแฟพันธุ์ไทยศูนย์อาหารหลากหลายทั้งอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดสถานที่จอดรถสะดวกสบายช็อปซะ
2: Mcot Radio Networkพร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
0: รู้หรือไม่ยุงลายตัวเล็กๆ เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกที่อันตรายถึงชีวิตได้มาช่วยกันป้องกันด้วยวิธีง่ายๆเก็บกวาดเติมปิดเก็บขยะรอบบ้านไม่ให้มีภาชนะขังน้ำกวาดล้างภาชนะที่มีน้ำขังเติมแซเวตลงในบ่อหรือองค์น้ำปิดฝาภาชนะเก็บน้ำให้มิดชิดหยุดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายได้ก็หยุดโรคไข้เลือดออกได้เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
3: MCOT Radio Networkอสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร042-747-405 042-747-487

16:11 นะคะก็กลับเข้ามาในชั่วโมงที่2แล้วนะคะ M คอดสกลบริตี้กับ DJ ยุกุลิศรานะคะอสมท FM 107 MHz จังหวัดสกลนครนะคะเมื่อกี้ออกไปด้านนอกแป๊บเดียวโอ้โหเสียงฟ้าเปรี้ยงป้างเลยค่ะฟ้าร้องฟ้าแรงมากเหมือนกันนะคะทีนี้เพราะว่าอากาศร้อนมากๆร้อนจัดมากเลยตอนนี้ค่ะก็ขอบคุณนะคะทุกคนที่ติดตามกันนะคะทาง อสมท107สกลนครตอนนี้นะคะหรือว่าฟังทางวิทยุออนไลน์ www.mcot.net นะคะแล้วก็อย่าลืมแอปพลิเคชัน mcot connect นะคะคุณจะเปิดใครอาจจะมีแบบ2เครื่องลองเช็คดูซิว่า mcot connect ฟังได้ไหมแล้วก็ทักทายดีเจยุผ่านทางช่อง TikTok ก็ได้นะคะตอนนี้ก็ขอบคุณทุกๆคนด้วยที่มาซัพพอร์ตมาให้กำลังใจมาส่งกำลังใจมาทักทายมาพูดคุยนะคะมาขอเพลงสวัสดีคุณวิรัตด้วยนะคะบอกว่าทางกรุงเทพฟ้าร้องเหมือนกันนะคะกรุงเทพเนาะตอนนี้ที่ไหนมีฝนตกบ้างคะตอนนี้นะคะแจ้งมาได้เลยนะคะสวัสดีทุกคนด้วยค่ะอยู่ที่ไหนก็พิมพ์บอกได้นะคะตอนนี้บรรยากาศเป็นยังไงกันบ้างชั่วโมงนี้สตริงตั้งสตริงยุค90เนาะนะคะ80 90 2000ขึ้นไปเนี่ยก็ขอมาได้เลยนะคะใครนึกถึง

เพลงไหนกันบ้างนะคะอยากฟังเพลงอะไรเพลงอะไรที่ไม่ได้ฟังนานแล้วนะคะก็บอกกันมาเนาะนะคะแนะนำเพลงที่คุณชื่นชอบแล้วก็อยากฟังกันเข้ามาได้เลยค่ะในชั่วโมงนี้นะคะ

พลงยินยอมนะคะจากอัศนีวสันโชติกุลนั่นเองนะคะช่วงนี้นะคะฝากสิ่งดีๆกันด้วยนะคะกับเรื่องราวของมุ้งกันยุงมุ้งครอบกันยุงนะคะเพราะว่าเรื่องของการป้องกันยุงและแมลงเนี่ยก็สำคัญเหมือนกันต่อสุขภาพของเราเพราะว่าหน้าร้อนก็มักจะมีแมลงต่างๆมากมายนะคะหน้าฝนก็จะมียุงละค่ะที่มาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างแล้วก็โรคร้ายอีกมากมายนะคะวันนี้เราสามารถที่จะป้องกันได้เบื้องต้นเวลาคุณนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตนะคะมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้านเลยค่ะ360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีนะคะไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างนะคะผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมนะคะใช้กันยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือว่าไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกค่ะโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ในราคาพิเศษเพียง590บาทนะคะสนใจสั่งซื้อโทรได้เลยนะคะที่02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อ

ค่ะและนี่ก็คือเพลงหัวใจให้เธอนะคะงานจากศิรศักดิ์ก็ถือว่าเป็นเพลงเพราะๆจากศิรศักดิ์ที่ไม่ได้เปิดนานมากแล้วนะคะวันนี้ก็เลยนำมาฝากกันเนาะชื่อเพลงว่าหัวใจให้เธอนะคะช่วงนี้ก็อยากจะฝากความห่วงใยด้วยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนะคะในช่วงที่ช่วงที่เด็กๆเนี่ยนะคะไปโรงเรียนเลิกเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ขับขี่ก็ต้องระวังเด็กๆ ด้วยนะ

คะถ้าเกิดว่าเราเห็นเด็กๆเดินข้ามทางม้าลายก็ควรที่จะหยุดรถให้เด็กเดินข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยแล้วก็สังเกตให้ดีเพราะว่าเด็กๆ เขาก็อาจจะเป็นเด็กตัวเล็กๆส่วนสูงเขาอาจจะไม่มากนะคะแล้วก็อาจจะอยู่ต่ำกว่าสายตาของผู้ขับขี่นะคะก็ให้สังเกตให้ดีหลักการง่ายๆก็คือมองชะลอสังเกตแล้วก็หยุดรถนะคะมองป้ายจราจรแล้วก็เครื่องหมายเตือนทางข้ามชะลอ

ให้ทันนะคะหยุดรถให้ทันเนาะนะคะ3เมตรจากทางข้ามนั่นเองอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยลดความเร็วลงทุกครั้งเมื่อขับเข้าเขตโรงเรียนนะคะเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นโดยเฉพาะช่วงเวลาก่อนเข้าเรียนและหลังโรงเรียนเลิกค่ะสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองและคุณครูนะคะควรใส่ใจสอนเด็กๆนะคะให้เรียนรู้การข้ามถนนอย่างปลอดภัยโดยมีหลักการง่ายๆก็คือหยุดรอก่อนข้ามนะคะยืนให้รถเห็นคนคนเห็นรถนะคะรอสัญญาณคนข้ามนะคะเมื่อขึ้นรูปคนถ้าเกิดที่ไหนมีไฟนะคะแจ้งเตือนคนข้ามเนี่ยนะคะถ้าขึ้นไฟสีเขียวก็ให้เดินข้ามไปได้นะคะมองซ้ายขวาแล้วก็หันมามองอีกครั้งเพื่อความแน่ใจยกมือขึ้นเพื่อส่งสัญญาณค้างไว้ในขณะเดินข้ามนะคะรวมไปถึงฟังเสียงให้แน่ใจว่าไม่มีรถขับเข้ามาในระยะใกล้ๆและเดินข้ามอย่างรวดเร็วแต่ไม่ควรวิ่งนะคะเพราะว่าถ้าวิ่งรีบร้อนข้ามถนนก็อาจจะสะดุดนะคะแล้วก็หกล้มได้นะคะนี่ก็เป็นหลักการข้ามถนนอย่างปลอดภัยก็ทั้งเด็กเองนะคะแล้วก็เราท่านๆนี่แหละข้ามถนนก็ด้วยความระมัดระวังด้วยกันแล้วกันนะคะขอบคุณข้อมูลดีๆตรงนี้ด้วยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนั่นเองค่ะ

0: MCOT Radio Network 107 MHz
1: ด้วยร้านรุ่มมิกาคาเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทสยามรุ่มมิตรอินเตอร์เทรดแล้วเด้อพี่น้องศูนย์จำหน่ายและบริการมาตรฐานสยามคูโบต้ารุ่มสินค้าและอะไหล่เครื่องยนต์คูโบต้ายันมาอุปกรณ์ทางการเกษตรทุกชนิดอาทิรถไถนาเดินสามรถอีแตนรถสีเข้าเครื่องสูบน้ำและอื่นๆอีกมากมายพิเศษสำหรับลูกค้าของบริษัทได้รับประกันฟรีตลอดอายุการใช้งานพร้อมบริการหลังการขายบริษัทสยามรุ่มมิตรอินเตอร์เทรดคุณจะทำนำการพัฒนาคุณภาพนำราคาถนนรัฐพัฒนาบกส9โทร042-732-222และ042-732-333เด้อ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
4: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
3: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
4: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
5: ทำไรอ่ะ
6: ยิงยุงเฮ้ยช็อตยุง
5: โธ่ช็อตทีละตัวมันไม่หมดหรอกไปกำจัดที่จุดกำเนิดมันดีกว่า
6: ฮะ
7: ครับช่วงนี้น้ำท่วมน้ำขังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงโดยเฉพาะยุงลายนำมาซึ่งไข้เลือดออกยุงก้นปล่องก็เป็นไข้มาลาเรียยุงลายเสือยุงรำคาญก็เป็นโรคเท้าช้างไข้สมองอักเสบช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายกันดีกว่าจัดการไม่ให้มีน้ำขังอ่างน้ำหรือบ่อน้ำควรใส่ทรายอเบตหรือเลี้ยงปลากินลูกน้ำทำแบบนี้จะช่วยลดประชากรยุงได้ที่สำคัญป้องกันบุตรหลานอย่าให้ยุงกัดกันนะครับเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
8: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
9: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กพร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็ง

0: ของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
1: MCOT Radio Network
2: อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร042-747-405 042-747-489

เพลงนี้จากดังพันกรนะคะเพลงนี้เป็นเพลงที่คุณศักดาขอไว้เนาะนะคะก็จะมีเพื่อนๆ FC ที่เข้ามาทักทายกันทางช่อง TikTok อสมทสกลนครด้วยนะคะก็ยังไงใครที่ฟังอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นทางวิทยุ FM 107ทางวิทยุออนไลน์www.mcot.net หรือว่าทางแอปพลิเคชัน mcot connect ใครยังไม่โหลดไว้ได้เลยนะคะคนที่ชอบฟังรายการของอสมทอยู่แล้วเนี่ยทั่วประเทศเลยเราก็จะมีคลื่นวิทยุที่คุณจะสามารถติดตามเราได้นะคะนะคะทุกทั่วประเทศในเครือข่ายของอสมทเราโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะคะ mcot connect โหลดได้เลยค่ะทั้งในระบบ ios และ android ได้เลยนะคะแล้วก็ใครที่ฟังอยู่นะคะถ้าเกิดว่ายังไม่ได้กดถูกใจกดติดตามก็ฝากติดตามในทุกสื่อโซเชียลของอสมทสกลนครด้วยในชื่อว่าอสมทแล้วก็เว้นวรรคสกลนครนะคะ

เอาละค่ะและนี่ก็คือไม่เป็นไรเลยจากนูโวนะคะแล้วก็ทักทายคุณจิตรดาด้วยบอกว่าติดตามรับชมรับฟังอยู่ทางอำเภออากาศอำนวยแล้วก็มีขอเพลงมาด้วยนะคะงานจากทัศน์ณตะกั่วทุ่งเดี๋ยวสักครู่เปิดให้ฟังเนาะนะคะวันนี้ขอพูดถึงเรื่องของพิษภัยของบุหรี่นั่นเองเพราะว่าในช่วง31พฤษภาคมนะคะก็ตรงกับวันอาทิตย์เนาะนะคะก็เลยยังไม่ได้พูดถึงเรื่องของวันงดสูบบุหรี่โลกก็คือทุกวันที่31พฤษภาคมอะค่ะเป็นวันงดสูบบุหรี่โลกที่ผ่านมานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะก็อยากจะพูดถึงเรื่องของพิษภัยนะคะของบุหรี่นั่นเองนะคะอย่างบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยอันตรายมากนะคะมีนิโคตินเข้มข้นนะคะติดสูงทำลายปอดและหลอดเลือดเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจส่งผลต่อสมองและการเรียนรู้แล้วก็นำไปสู่การสูบบุหรี่จริงนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งด้วยนะเนี่ยนะคะก็เรียกว่าสนูสนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ยาสูบไร้ควันมีนิโคตินสูงเสพติดง่ายระคายเคืองช่องปากและเหงือกเพิ่มความเสี่ยงมะเร็งช่องปากไม่ปลอดภัยถึงแม้ว่าไม่มีควันก็ตามนะคะสำหรับสารนิโคตินนิโคตินคืออะไรนิโคตินก็คือสารเสพติดที่พบในยาสูบแล้วก็บุหรี่ไฟฟ้าเมื่อเข้าสู่ร่างกายจะไปกระตุ้นสมองให้รู้สึกดีแต่ว่าทำให้เสพติดอย่างรวดเร็วส่งผลเสียต่อสุขภาพร้ายแรงโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนนะคะนิโคตินให้โทษกับเยาวชนยังไงนะคะ 1. ทำลายสมองที่กำลังพัฒนาและการเรียนรู้นิโคตินเนี่ยจะไปขัดขวางการพัฒนาสมองส่วนความจำและสมาธินะคะส่งผลให้เยาวชนเรียนรู้ช้าและอารมณ์แปรปรวนทำลายทักษะการตัดสินใจขาดแรงจูงใจส่งผลเสียต่อการเรียนและการเติบโตในอนาคตระยะยาวนะคะ 2. ก็คือนิโคตินเนี่ยเสพติดง่ายแต่หยุดยากนิโคตินจะเข้าไปกระตุ้นให้สมองหลั่งสารโดปามีนทำให้เกิดความรู้สึกดีผ่อนคลายและพึงพอใจส่งผลให้สมองจดจำความสุขนี้อย่างรวดเร็วและเรียกร้องซ้ำๆจนเกิดการเสพติดและเลิกได้ยากมาก 3. กระทบต่อสุขภาพร่างกายรุนแรงนะคะก็คือมันจะไปเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองปอดอักเสบหอบหืดภูมิแพ้แล้วก็โรคมะเร็งนะคะซึ่งโรคเรื้อรังร้ายแรงเหล่านี้แหละค่ะสามารถเกิดขึ้นได้และถึงแม้ว่าผู้เสพจะยังเป็นเยาวชนหรือมีอายุน้อยๆอยู่ก็ตามนะคะข้อที่4ก็คือกระทบต่อสภาพจิตและสมองค่ะแล้วก็ยังเป็นความเสี่ยงในการเปิดรับสิ่งเสพติดอื่นๆด้วยนะคะทำให้เยาวชนของเราเนี่ยเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้าวิตกกังวลมีอารมณ์ที่ไม่มั่นคงนอกจากนี้การเสพติดนิโคตินเนี่ยยังเป็นสารตั้งต้นที่นำไปสู่การทดลองการใช้สารเสพติดชนิดอื่นๆได้ง่ายขึ้นอีกด้วยและข้อที่5เสียบุคลิกนะคะเสียบุคลิกภาพแล้วก็ความมั่นใจส่งผลกระทบต่อรูปลักษณ์ภายนอกนะคะอย่างชัดเจนก็คือจะมีกลิ่นบุหรี่ติดตัวฟันก็เหลืองผิวก็หมองคล้ำก็จะทำให้เยาวชนนะคะเสียบุคลิกภาพไปแล้วก็ขาดความมั่นใจในตนเองด้วยเพราะฉะนั้นต้องปกป้องอนาคตของเราค่ะทำยังไงให้ห่างไกลจากบุหรี่นะคะหนึ่งเลยก็คือจัดเซโนโนก็คือปฏิเสธเมื่อถูกชวนหาข้อมูลที่ถูกต้องค่ะมันออกกำลังกายสม่ำเสมอนะคะทำกิจกรรมอื่นๆที่ตัวเองชอบและมีเพื่อนและครอบครัวที่เข้าใจค่ะนะคะนี่ก็เป็นข้อมูลนะคะที่นำมาฝากกันวันนี้เนาะนะคะขอบคุณที่มาของกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขค่ะ

อดฉันอีกครั้งจากทัศน์ทัศโกทุ่งขอบคุณสำหรับเพลงที่แนะนำมาด้วยนะคะอยู่ในช่วงท้ายๆชั่วโมงแล้วนะคะช่วงนี้ก็ฝากไปถึงใครที่มักจะปลูกอะไรก็ไม่โตนะคะอาจจะเกิดคำถามในใจว่าเอ๊ะทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตเลยนะคะใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดนะคะแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยแต่หลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์ค่ะเหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งนะคะเป็นตัวช่วยสำคัญเลยนะคะในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตนะคะด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10 หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25 ชนิด

ไม่ย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารในพืชดูดซึมได้ทันทีนะคะการใช้งานก็ง่ายมากค่ะดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ํา200ถึง500ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมในพื้นที่ 5-7 ไร่และโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้นะคะดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินประมาณ1ซองทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทค่ะสนใจสั่งซื้อโทรด่วนที่021143990นะคะ021143990ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะเดี๋ยวส่งท้ายชั่วโมงนี้กับงานจากคุณวรุณีนะคะเพลงนี้กอดฉันสักครู่ฟังข่าวต้นชั่วโมง17 นาฬิกาจากสำนักข่าวไทยแล้วกลับมาพบกันใหม่ค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 17:00 นคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz จังหวัดสกลนครจากนี้ไปเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: ปลัดกระทรวงการคลังกล่าวว่าหลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการจัดระเบียบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ประจำปี2569โดยผู้ถือสิทธิ์เดิม 13,180,000 รายจะต้องยืนยันตัวตนใหม่โดยใช้เกณฑ์การคัดกรองใหม่ที่มีความเข้มงวดและแม่นยำมากขึ้นเปลี่ยนจากการตรวจสอบรายครอบครัวเป็นรายบุคคลโดยเกณฑ์ใหม่ปี2569ได้แก่เป็นบุคคลสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปกลุ่มต้องห้ามนอกจาก4กลุ่มเดิมยังเพิ่ม5กลุ่มใหม่ได้แก่นักเรียนนักศึกษาผู้ถือหุ้นกรรมการบริษัทผู้มีบัญชีหุ้นตราสารหนี้ผู้จ่ายเบี้ยประกันชีวิตเกิน 12,000 บาทต่อคนต่อปีบิดามารดาบุตรคู่สมรสผู้มีเงินได้ใช้สิทธิ์หลักหักลดหย่อนรายได้บุคคลมีรายได้หรือมีการจ่ายเงินให้กับบุคคลอื่นไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีทรัพย์สินทางการเงินรายบุคคลมีเงินฝากสลากรวมกันไม่เกิน 100,000 บาทหนี้สินวงเงินสินเชื่อรวมทุกบัญชีไม่เกิน 100,000 บาทเกณฑ์ใหม่ที่เข้มข้นมากขึ้นจะทำให้ตัวเลขผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐน้อยลงกว่าปัจจุบันซึ่งอยู่ที่ 13,180,000 คนแต่ขณะนี้ยังไม่สามารถบอกได้ว่าจะน้อยลงมากเพียงใดต้องทำการคัดกรองสิทธิ์ให้แล้วเสร็จจึงจะทราบผลคาดว่าจะประกาศรายชื่อได้17กรกฎาคมนี้ผู้ได้รับสิทธิ์ต้องยืนยันตัวตนโดยจะเปิดให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเก่ายืนยันลงทะเบียนรอบใหม่ตั้งแต่วันที่4ถึง21มิถุนายนนี้เต007ชูนโยบายเงินผดุงเกียรติทหารผ่านศึก 3,000 บาทต่อเดือนนายมงคลกิจสุขสินธารนนท์หรือเต้007ประธานกลุ่มกรุงเทพปินได้ลงพื้นที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิพบปะกลุ่มทหารผ่านศึกระบุว่าตนเป็นหนึ่งในผู้ที่เริ่มรวบรวมรายชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติเงินผดุงเกียรติทหารผ่านศึกมาตั้งแต่ปี2565ร่วมกับอดีตส.ส.อีกกว่า20คนเพื่อผลักดันให้ทหารผ่านศึกได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลหลายสมัยแต่ร่างกฎหมายดังกล่าวยังอยู่ในกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและหน่วยงานภาครัฐโดยปัจจุบันหน่วยงานส่วนใหญ่ได้ให้ความเห็นชอบแล้วเหลือเพียงขั้นตอนการพิจารณาของฝ่ายบริหารพรบดังกล่าวมีเป้าหมายดูแลทหารผ่านศึกผู้ถือบัตรชั้น2 3และ4ทั่วประเทศประมาณ 700,000 คนซึ่งปัจจุบันยังได้รับสวัสดิการไม่ทั่วถึงโดยเฉพาะข้าราชการพยาบาลที่หลายกรณีต้องสำรองจ่ายเองก่อนขณะที่ทหารผ่านศึกบัตรชั้น1ได้รับการดูแลอยู่แล้วสำหรับกรุงเทพมหานครมีทหารผ่านศึก 70,000 คนหรือกว่า 70,000 ครอบครัวกลุ่มกรุงเทพปินได้จึงผลักดันนโยบายให้ผู้สมัครผู้ว่าคทมของกลุ่มคือนายพัศพงษ์ชัยวิริยะวานิชหมายเลข7นำนโยบายจ่ายเงินผดุงเกียรติทหารผ่านศึกเดือนละ 3,000 บาทต่อคนบรรจุเป็นนโยบายหลักในการหาเสียงซึ่งถือเป็นการตอบแทนผู้ที่เคยเสียสละรับใช้ชาติและยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันไอรัชนกย้ำพรรคประชาชนไม่มีไอโอหลังแก้วตาทิสนาวิจารณ์ใช้ไอโอหนุนดร.โจชิงผู้ว่ากทม.นางสาวรัชนกศรีนอกผู้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนกล่าวถึงกรณีนางสาวทิสนาชุนหวันออกมาระบุว่าพรรคประชาชนใช้ไอโอในการสนับสนุนนายชวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครผู้ว่ากทม.โดยยืนยันว่าพรรคประชาชนไม่มีกระบวนการ

0: เนินในการดำเนินการแบบนั้นส่วนกระแสตอบรับของพรรคประชาชนมองว่าผู้สมัครของพรรคสู้อย่างสมศักดิ์ศรีในทุกสนามแต่กระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าหัวหน้าพรรคและสมาชิกพรรคไม่ได้ช่วยหาเสียงมองว่าภายหลังเปิดประชุมสภาและกรรมาธิการเดินหน้าเต็มที่แล้วนั้นมีการเลือกตั้งพัทยากทมแต่ละคนมีหน้าที่ที่ต้องไปปฏิบัติทั้งนี้อาจเพราะสื่อมวลชนมองว่าเป็นม้ามองมากกว่าทำให้ไม่มีพื้นที่สื่อและดูเหมือนว่าไม่ช่วยกันยืนยันว่าพรรคประชาชนทำเต็มที่กับทุกสนามที่ส่งผู้สมัครส่วนกระแสที่มองว่านายชัยวัฒน์เป็นม้ารองไม่ได้หมายความว่าเป็นม้ารองแล้วจะไม่สู้การเป็นม้ารองทำให้ต้องทุ่มเททุกศักยภาพรีดไอเดียและใช้ทุกองคพยพที่มีเพื่อเอาชนะให้ได้มากที่สุดเพราะอยากได้รับการสนับสนุนจากประชาชนทุกสนามอยู่แล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: คอร์ด107สกลนครคลื่นทันสมัยห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
1: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
2: ้
1: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นหืมเลิศอะ
3: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: โลกของเรากำลังร้อนขึ้นปี2025อาจเป็นปีที่ร้อนที่สุดในประวัติศาสตร์ภัยพิบัติทางธรรมชาติเกิดขึ้นบ่อยครั้งแต่เราทุกคนสามารถช่วยกันได้เริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆรอบตัวปิดไฟเมื่อไม่ใช้ลดการใช้พลาสติกใช้ขนส่งสาธารณะปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวร่วมกันลดภาวะโลกร้อนเพื่อโลกที่ยั่งยืนเพื่ออนาคตของลูกหลานเราลดโลกร้อนเริ่มได้ที่ตัวคุณลดโลกร้อนเพื่อโลกที่ยั่งยืน MCOT Radio Go Green ร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเรา
6: ปัญหาใหญ่ที่มีผลต่อสุขภาพคนไทยการเผาเป็นสาเหตุสำคัญของปริมาณฝุ่น PM 2.5คุณทราบหรือไม่หากเผามีโทษปรับและจำคุกเผาในพื้นที่ข้างทางริมถนนเผาขยะในพื้นที่ตนเองหรือพื้นที่สาธารณะเผาในพื้นที่เกษตรกรรมโดนตัดสิทธิ์เงินช่วยเหลือจากภาครัฐด้านการเกษตรและเผาในพื้นที่ป่าสงวนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรืออุทยานแห่งชาติโทษปรับสูงสุด 400,000 ถึง 2 ล้านบาทและจำคุก 4-20 ปีหยุดเผาหยุดฝุ่นMCOT Radio Go Green ร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเรา

0: MCOT Radio Network
1: อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร042-747-405 042-747-489

5โมงเย็นกับอีก14นาทีนะคะเข้าสู่ช่วงของ M ขอสกุล Variety กับ DJ ยุกฤศราชั่วโมงส่งท้ายชั่วโมงที่3นะคะก็จะเป็นแนวเพลงลูกทุ่งนะคะลูกทุ่งใหม่ๆนะคะลูกทุ่งฮิตๆใหม่ๆลูกทุ่งอินดี้อะไรประมาณนี้นะคะก็ช่วงนี้จะเป็นแนวนี้เนาะส่วนวันศุกร์จะเป็นลูกทุ่งหวานลูกทุ่งหวานวันหวานลูกทุ่งที่แบบเราคุ้นเคยย้อนอดีตฟังเพลงลูกทุ่งฮิตๆอะไรทำนองนี้นะคะในวันศุกร์นะคะวันนี้ก็ชั่วโมงส่งท้ายแล้วเผื่อแป๊บเดียวนะคะ5โมงถึง6โมงเย็นนะคะกับช่วงของเพลงลูกทุ่งม่วนระเบ้อนะคะช่วงนี้ก็หลายๆคนยังคงทักทายกับ DJ ยุนะคะทางไลฟ์สดที่ช่อง TikTok อสมท.สกลนครขอบคุณทุกคนด้วยนะคะทุกการติดตามเลยไม่ว่าจะทางวิทยุ FM 107ทางวิทยุออนไลน์หรือทางแอปพลิเคชัน MCOT Connect นะคะก็ทักทายกันมาได้เลยนะคะ

พลงจากปลายกนกพรนั่นเองนะคะช่วงนี้ฝากเรื่องของการบริโภคเห็ดในช่วงหน้าฝนด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็พบว่ามีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคอาหารเป็นพิษจากการกินเห็ดพิษนั่นเองนะคะซึ่งก็มีลักษณะคล้ายกันจนไม่สามารถแยกด้วยตาเปล่าได้นะคะก็เลยมีการนำไปรับประทานโดยไม่ตั้งใจนะคะแล้วก็จะนำไปสู่อาการรุนแรงนะคะได้นะคะแล้วก็มีความเสี่ยงเนาะต่อสุขภาพของเราได้นะคะโดยข้อมูลจากกรมควบคุมโรคนะคะก็บอกว่าในช่วงหน้าฝนของทุกปีค่ะเป็นช่วงที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเห็ดที่ขึ้นเองตามธรรมชาติหลากหลายชนิดนะคะทั้งเห็ดกินได้และเห็ดพิษโดยเห็ดพิษหลายชนิดมีลักษณะใกล้เคียงกับเห็ดกินได้ก็ทำให้ประชาชนมักเก็บมาขายหรือนำมาปรุงประกอบอาหารนะคะเห็ดพิษสามารถก่อให้เกิดอาการได้ตั้งแต่เล็กน้อยวิงเวียนคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องถ่ายเหลวนะคะแล้วก็จะเกิดภายในไม่กี่นาทีแต่ไม่เกิน 4-6 ชั่วโมงจนไปถึงอาการรุนแรงเช่นตับวายไตวายชักรุนแรงต่อเนื่องหมดสตินะคะแล้วก็เสียชีวิตได้เกิดอาการหลังรับประทานเห็ด 4-6 ชั่วโมงค่ะนะคะซึ่งคำแนะนำสำหรับพี่น้องประชาชนก็ให้ยึดหลักว่าเห็ดไม่รู้จักไม่แน่ใจไม่เก็บและไม่กินนะหลีกเลี่ยงการเก็บและกินเห็ดป่าที่ขึ้นเองตามธรรมชาติที่ไม่รู้จักหรือไม่แน่ใจว่ากินได้และไม่เก็บเห็ดบริเวณที่มีการใช้สารเคมีเนื่องจากเห็ดเนี่ยก็จะดูดซับพิษจากสารเคมีมาไว้ในดอกเห็ดได้นอกจากนี้ไม่ควรกินเห็ดดิบหรือกินสุกๆดิบๆเช่นการปิ้งเห็ดย่างเห็ดหรือกินเห็ดบางชนิดร่วมกับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เพราะจะทำให้เกิดพิษได้อีกทั้งความเชื่อพื้นบ้านในการทดสอบความเป็นพิษของเห็ดเช่นการจุ่มช้อนเงินลงไปในหม้อต้มเห็ดการนำไปต้มกับข้าวสารหรือใช้ปูนกินหมากป้ายที่ดอกเห็ดถ้าเป็นเห็ดพิษจะกลายเป็นสีดำนั้นนะคะอันนี้ไม่สามารถใช้ได้จริงนะคะรวมทั้งสารพิษในเห็ดบางชนิดไม่สามารถทำลายได้ด้วยความร้อนสิ่งสำคัญที่ต้องระลึกไว้เสมอเลยก็คือไม่มีลักษณะภายนอกใดที่แน่นอนตายตัวเช่นสีกลิ่นรูปร่างที่สามารถใช้แยกเห็ดพิษออกจากเห็ดกินได้อย่างแม่นยำเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าถ้าเราไม่รู้จักไม่เก็บและไม่กินนะคะอันเนี้ยย้ำเลยนะคะจากกรมควบคุมโรคการป้องกันที่ดีที่สุดคือหลีกเลี่ยงการบริโภคเห็ดป่าที่ไม่รู้จักเพื่อลดความเสี่ยงของการเจ็บป่วยรุนแรงการเสียชีวิตจากเห็ดพิษในช่วงหน้าฝนทั้งนี้นะคะหากสงสัยว่าได้รับพิษจากเห็ดเช่นคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องหรือถ่ายเหลวให้รีบไปพบแพทย์ทันทีพร้อมนำตัวอย่างเห็ดหรือภาพถ่ายเห็ดไปให้แพทย์ประกอบการวินิจฉัยเพื่อความรวดเร็วถูกต้องในการรักษานะคะหรือหากมีข้อสงสัยก็สอบถามสายด่วนกรมควบคุมโรคที่หมายเลข1422ได้เลยค่ะ

งานจากคุณอ๊อฟโคราชนะคะเพลงนี้ GPS ของหัวใจนั่นเองช่วงนี้นะคะฝากเรื่องของการดูแลตัวเองเนาะให้ห่างไกลจากยุงแล้วก็แมลงด้วยเพราะว่าหน้าร้อนก็มักจะมีแมลงต่างๆมากมายหน้าฝนก็มียุงที่มาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างแล้วก็โรคร้ายอีกมากมายนะคะวันนี้ป้องกันได้เบื้องต้นเวลาคุณนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตนะคะมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมนะคะใช้กันยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกนะคะโปรโมชั่นพิเศษค่ะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ในราคาพิเศษเพียง590บาทนะคะสนใจสั่งซื้อโทรเลย02-114-3990นะคะ02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: Bangkok Radio Network 107 MHz
1: จะบาดเจ็บทรัพย์สินเสียหายหรืออาหารเป็นพิษที่ร้านอาหารต้องรับผิดชอบตามกฎหมายให้ประกันภัยช่วยดูแลคุณเลือกร้านอาหารครั้งต่อไปอย่าลืมสังเกตตราสัญลักษณ์ร้านอาหารอุ่นใจมีประกันภัยคุ้มครองเพื่อให้มั่นใจทุกมื้อและอุ่นใจทุกครั้งที่ใช้บริการด้วยความห่วงใยจากคปภ.
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
4: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
5: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
1: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
6: โอ้ยยุงกัดอีกแล้วระวังนะคะยุงลายไม่ใช่แค่ทำให้คันแต่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกแต่เราป้องกันได้ง่ายๆด้วยการกำจัดแหล่ง

0: เพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านและชุมชนจำง่ายๆ3เก็บป้องกัน3โรคเก็บกวาดบ้านให้สะอาดไม่ให้เป็นที่อยู่ของยุงเก็บขยะเศษภาชนะต่างๆไม่ให้มีน้ำขังเก็บน้ำปิดฝาภาชนะเก็บน้ำให้มิดชิดหากมีไข้สูงเฉียบพลันรีบพาผู้ป่วยพบแพทย์ทันทีไข้เลือดออกป้องกันได้แค่ร่วมใจกันกำจัดยุงลายเพื่อตัวคุณและคนที่คุณรักเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม McotRadio Go Green
1: Mcot Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ Mcot Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว Mcot Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง Mcot Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ Mcot Radio Networkพร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
2: Mcot Radio Network คลื่นทันสมัยใส่ใจ

ก็เป็นเพลงน่ารักน่ารักอีกหนึ่งเพลงเซิงโนบิตะนะคะไรอันกาบดิตฟีเจอริ่งกับแวนโก้นั่นเองนะคะหยิบมาฝากกันในเบรกที่2นะคะชั่วโมงส่งท้ายเอ็มคอตสกุลวาไรตี้กับดีเจยุกุริศราในช่วงนี้เดี๋ยววันนี้อัปเดตกันนะคะเตือนภัยไซเบอร์มีอะไรมาฝากกันบ้างสักครู่ติดตามค่ะ

ฮอล์นะคะวันนี้ก็เน้นเพลงสนุกสนานซะเป็นส่วนใหญ่เลยเนาะนะคะเน้นเพลงสนุกสนานนะคะมาให้ฟังกันในช่วงนี้นะคะกับช่วงของ M คอร์สกอนวาไรตี้ชั่วโมงส่งท้ายนะคะอยู่กับดีเจยุคกุลิศราในช่วงนี้เนาะนะคะช่วงนี้เนี่ยฝากเรื่องของเตือนภัยไซเบอร์นะคะเป็นเรื่องของการลงทุนขายสินค้าออนไลน์ตำรวจไซเบอร์ออกมาเตือนภัยนะคะลงทุนขายสินค้าออนไลน์เนี่ยได้ผลตอบแทนบ้างแต่ก็อย่าเพิ่งวางใจนะคะเพราะว่าช่วงนี้ทางตำรวจไซเบอร์บอกว่าพบคดีมิจฉาชีพแอบอ้างบริษัทที่มีอยู่จริงนะคะแล้วก็ไปทำเว็บไซต์ปลอมขึ้นมาบัญชีไลน์ปลอมเอกสารออนไลน์ปลอมสร้างความน่าเชื่อถือก่อนหลอกให้โอนเงินเพิ่มนะคะเช็ค3สัญญาณเสี่ยงก่อนโอนเงินมีอะไรบ้าง1เว็บไซต์เพิ่งเปิดผู้ติดตามก็จะนิดหนึ่งไม่เยอะนะคะหรือจดทะเบียนได้ไม่นานนะคะ2บัญชีรับโอนเปลี่ยนบ่อยเปลี่ยนชื่อบ่อยนะบัญชีที่รับโอนนะคะอาจจะเป็นบัญชีบุคคลหรือชื่อบริษัทไม่ตรงกับที่อ้างนะคะ 3. บัญชีที่โอนผลตอบแทนคืนมา

เปลี่ยนตลอดเลยนะคะเสี่ยงโยงบัญชีม้าในคดีอื่นก็เป็นได้นะคะเพราะฉะนั้นหากเกิดความสงสัยว่าเสี่ยงอย่าถามช่องทางเดิมที่คุยอยู่เพราะอาจเป็นคนรายได้ให้ปรึกษาคนใกล้ชิดที่ไว้ใจตรวจสอบผ่านช่องทางที่ปลอดภัยอย่างเช่นไซเบอร์เช็คและรีบรวบรวมหลักฐานไม่ว่าจะเป็นสลิปโอนเงินรายการรับเงินคืนภาพแชทลิงก์เว็บไซต์และโปรไฟล์บัญชี LINE แจ้งไปที่สายด่วน AOC 1441นะคะหรือผ่านแจ้งความออนไลน์ทางเว็บไซต์ thaipoliceonline.go.th นะคะหรือเข้าไปแจ้งได้เลยที่สถานีตำรวจใกล้บ้านนะคะเรื่องนี้ก็ไม่ควรนิ่งนอนใจเนาะนะคะมันทุกวันนี้เราซื้อของหรือทำธุรกรรมอะไรต่างๆผ่านออนไลน์ค่อนข้างเยอะแต่เราก็ต้องสังเกตให้ดีว่ามันเป็นบัญชีปลอมไหมเสี่ยงเป็นบัญชีของมิจฉาชีพไหมนะคะก็ต้องหัดสังเกตแล้วก็มันเอ๊ะหรือว่าเอ๊ะใจเยอะๆนะคะว่าแบบนี้มันใช่หรือเปล่าเช็คให้ชัวร์ก่อนที่จะดำเนินการอะไรนะคะดำเนินการธุรกรรมทางออนไลน์นั่นแหละนะคะนี่ก็ฝากไว้ด้วยเนาะ

แล้วค่ะเวลาก็มาถึงช่วงท้ายแล้วนะคะ5 โมงเย็นกับอีก55 นาทีวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะสำหรับทุกการติดตามกันนะคะทางสถานีวิทยุสมท. FM 107 เมกะเฮิรตซ์ จังหวัดสกลนครวันนี้มีอีก1 เพลงนะคะที่ขอไว้เป็นงานจากศักดิ์ภูเวียงนะคะชื่อเพลงว่าหลอยฮักหลอยซึ้งนั่นเองนะคะเอ้าก็เดี๋ยวจะเปิดเพลงนี้ส่งท้ายให้นะคะส่งเป็นความสุขให้กับแฟนๆรายการทุกคนด้วยใครที่เดินทางใช้รถใช้ถนนช่วงเย็นนะคะกับขี่ด้วยความปลอดภัยทุกเส้นทางนะคะพรุ่งนี้ยังคงติดตามกันได้เหมือนเดิมนะคะอสมท107สกลนครกับหน้าที่ของดีเจยูนะคะบ่าย3 โมงถึง 6 โมงเย็นนะคะแล้วก็ทุกช่วงของดีเจด้วยวันนี้ลาทุกท่านไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ

กำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz จังหวัดสกลนครโปรดเตรียมเคารพธงชาติเวลา 18:00 น.

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวสรุปข่าวรอบวันแบบ Exclusive กับรายงานพิเศษที่คุณจะได้ฟังเสียงของคนในเบื้องหลังเกมอำนาจการเมืองที่เปิดเผยโดยนักข่าวรุ่นเก่าฟังชั่วโมงข่าว Exclusive โดยบุญระดมจิตดอนและวาสนานานวม
1: สวัสดีค่ะวาสนานานวมนะคะฝากรายการช่วงเย็นนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะช่วง 4:45 ถึง 5:00 นนะคะก็จะมีเรื่องมาเล่าในแต่ละวันนะคะบางเรื่องก็จะรับมากบางเรื่องก็จะรับน้อยบางเรื่องก็จะรับเล็กๆนิดเดียวบางอย่างก็จะเป็นการวิเคราะห์แล้วก็ชี้ประเด็นให้คุณผู้ฟังของเราได้รับทราบนะว่าในแต่ละวันเนี่ยมันมีเรื่องอะไรที่เราต้องให้ความสำคัญแล้วก็จะมองให้ด้วยว่าอนาคตหรือว่าความที่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังของเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยเป็นยังไงพร้อมกับรายงานข่าวในภาคสนามด้วยค่ะ
0: ข่าวขุดคุยเข้มข้นชั่วโมงข่าว Exclusive จันทร์ถึงศุกร์ 16:00 น.ถึง 17:00 น.ทาง MCOT News FM 100.5
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ทุกเรื่องราวมีมากกว่า1ด้านเสมอคุณเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่คนส่วนใหญ่บอกหรือมองให้เห็นอีกมุมที่ซ่อนอยู่ในยุคที่ข้อมูลท่วมท้นการเข้าใจบริบทคืออำนาจที่แท้จริงนี่คือพื้นที่ที่คุณจะได้ยิน2มุมมองต่อประเด็นเดียวกันเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกในรายการ2มุมข่าวกับไพศาลมังกรชยาอัญชลีพรกุสุมและณรงค์จันทอง
3: อัญชลีพรกุสุมจากรายการ2มุมข่าวค่ะพบกับดิฉันและคุณไพศาลมังกรชยาได้ทุกวันจันทร์ถึงวันพุธ 18:00 น.ถึง 20:00 น. 2มุมข่าวให้ท่านผู้ฟังได้ทราบเบื้องลึกเบื้องหลังและมุมมองต่อเหตุการณ์แบบตรงไปตรงมาไม่กั๊กและไม่มีเกรงแล้วพบกันนะคะ
0: เตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกฟัง2มุมข่าวจันทร์ถึงศุกร์ 18:00 น. ถึง 20:00 น. ทาง MCOT News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณอัญชลีพรผมไพศาลใน2มุมข่าว

0: ครับคุณอัญชลิพรครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะท่านสารค่ะสวัสด
0: ค
1: ี
0: รั
1: ค่
0: บ
1: ะท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมค่ะวันนี้วันอังคารนะคะเพราะฉะนั้นข่าวคราวที่เอาเฉพาะที่ออกมาจากทำเนียบรัฐบาลการประชุมคณะรัฐมนตรีนั้นเยอะแล้วนะคะ
0: ครับมากทีเดียว
1: ค่ะ
0: เรื่องสำคัญสำคัญก็เช่นเรื่องรถไฟฟ้าใช่ไหมครับ
1: เรื่องรถไฟฟ้านะเรื่องรถไฟฟ้าที่จะรวมศูนย์หรือไม่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เรื่องหนึ่งแล้วก็เรื่องของอะไรนะไทย AI Passport นี่ก็สำคัญมากทำท่าว่าฝ่ายค้านจะหยิบไปร้องปปช.ถึงแม้ว่าคุณชัยชลกชิดชอบจะโยนให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดีอีซึ่งมีครั้งแร
0: อื
1: กตั้งแต่
0: ม
1: มีกระทรวงดีอีมาเนี่ยไปร่วมกับปลัดกระทรวงไปรวบรวมความคิดเห็นใครต่อมีใคร
0: ไปสดับ
1: ไปรวบ
0: ตับ
1: รวมความคิดเห็นคนที่เขาแสดงความเห็นออกมาเนี่ย
0: ครับ
1: แล้วนำมาทบทวนก็
0: ล
1: ต
0: ัก
1: า
0: ษ
1: ม
0: ณะเหมือนกับจะถอยใช่ไหม
1: ฟอร์มถ้ายึดคำพูดเนี่ยไม่ได้ถอยอะค่ะ
0: ดูรูปแบบแล้วคล้ายๆกับจะถอยแต่ว่าในทางเป็นจริงท้ายที่สุดแล้วไม่ทราบยังไงแต่กระแสขนาดนี้ดูออกมาก็ไม่ทวนกระแสพูดกันก็แล้วกัน
1: มัน
0: ไม่
1: ส
0: ท
1: ถา
0: วน
1: นการณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับ
0: ไม่
1: ใน
0: ทวน
1: ศาก
0: ระ
1: ล
0: แสไม่ตอบโต้ไม่อะไร
1: ส
0: แ
1: ถ
0: ล้
1: า
0: ว
1: นการณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่ามันไล่เรียงมาตั้งแต่เรื่องของคุณอะไรอะคุณศักดิ์สยามชิดชอบมาเรื่องของชนภัทรแล้วก็มาเรื่องของ AI Passport แล้วก็คนที่วิพากษ์วิจารณ์ไม่ใช่คนที่ไม่มีความรู้คนที่วิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้ล้วนแล้วแต่เป็นคนที่ม
0: ค
1: ี
0: รั
1: ค
0: บ
1: วามรู้นะคะแล้วก็เสียงไปในทางเดียวกันหมดเลยแล้วก็ล้วนแล้วแต่เสี่ยงกับการที่จะต้องมีคดีความด้วยค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีเรื่องที่มติครม.เขาก็จะกรองเรื่องของผู้มีสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะหรือเรียกกันว่าบัตรคนจนเนี่ยนะก็จะมีเกณฑ์ใหม่แล้วก็จะต้องมีการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2569เช็คเป็นรายบุคคลสกัดคนจนไม่จริงใหม่แต่เห็นว่าไม่ยุ่งยากอะไรหรอกก็เพียงแต่ว่าเข้าไปยืนยันสิทธิ์ของตัวเองเท่านั้นแหละครับแล้วเดี๋ยวเขาก็จะตรวจสอบก็
1: ค่
0: จ
1: ะ
0: ะมีเกณฑ์ใหม่ออกมานะกำหนดเป็น5เกณฑ์ใหม่อันนี้ปลัดกระทรวงการคลังก็แถลงอันนี้จะคุยเรื่องอะไรกันก่อนดีฮะขอแทรก
1: อ
0: น
1: ะ
0: ิด
1: ไร
0: นึงได้ไหมฮะ
1: เชิญค่ะ
0: คุณอันจำเป็นต้องดูบอลโลกไหม
1: ไม่ดูอ่ะ
0: อ๋อตัวมีก็ได้ไม่มีก็ได้ใช่ไหม
1: เรียนไม่ดูค่ะ
0: อ๋อไม่ดูเลยโอ
1: ไม
0: เค
1: ่ดู
0: ถ้างั้นผมข้ามข่าวนี้ไปก็แล้วกัน
1: ไม่ดูค่ะ
0: เพราะว่าถ้ายังพอสนใจบ้างผมจะโปรยหัวให้ว่าจับตาบิ๊กดีลแจ๊สเดินหน้าคว้าลิขสิทธิ์บอลโลก2026
1: แจ๊สคือใครอะคะพลตำรวจเ
0: ก
1: อ
0: ็
1: ก
0: โม
1: คำน
0: โน
1: วณวิทย์เหร
0: น
1: อค
0: ะ
1: ะ
0: โมโน
1: อ๋อ
0: นะ
1: นึกว่าพลตำรวจเอกคำนวณวิทย์
0: อ๋อนั่นบิ๊กแจ๊สไอ้นี่แจ
1: ไม
0: ๊
1: ่
0: ส
1: เป็
0: เ
1: น
0: ฉ
1: พลต
0: ย
1: ำรวจอะไรนะคะ
0: พลตำรวจโท
1: พลตำรวจโทคำนวณวิทย์
0: แต่ตำแหน่งสุดท้ายเป็นผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจโท
1: แจ๊สคือแจสมินถูกไหมคะ
0: จัสมินเดิมชื่อ
1: แจ
0: ตั
1: ส
0: ว
1: ม
0: ย
1: ิ
0: ่อ
1: นก็
0: เข้
1: ค
0: า
1: ือ
0: ใน
1: โมโ
0: ต
1: น
0: ลาดหลักทรัพย์เขาเรียกแจ๊ส
1: แล้วก็มาทำทีวีดิจิทัลก็คือโมโน
0: คร
1: ค
0: ั
1: ่
0: บ
1: ะ
0: อะไรพวกโพธารามอ่ะ
1: ดร.ยุทธโพธารามิก
0: โพธารามิกอ่ะพวกโพธารามนี่แหละครับ
1: ค่ะ
0: นามสกุลโพธารามิกเนี่ยตอนนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องลูกละท
1: เ
0: ี
1: ข
0: ่เข
1: า
0: ามาดู
1: ซื้อมาได้ในราคา1,500 ล้านอย่างที่ว่าหรือเปล่าคะ
0: ดูเนื้อหาก็นิดนึงก็แล้วกันบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยลงบทวิเคราะห์ของแจ๊สหรือบริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนเมื่อวันนี้ว่าแจ๊สมีแนวโน้มจะเข้าซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่11มิถุนายนก็สัปดาห์หน้านี้แล้วนะครับสัปดาห์หน้านี้แล้วนะครับวันพฤหัสนะฮะเป็นต้นไปนะถึง19 กรกฎาคม 2569บางส่วนร่วมกับพันธมิตรด้านคอนเทนต์คาดว่าอาจใช้งบประมาณอยู่ที่ประมาณ688.5 ล้านบาท ซึ่งน่าจะเพียงพอในระดับจุดคุ้มทุนในบทวิเคราะห์ยังระบุด้วยว่าถ้าพลาดไม่ได้ถ่ายฟุตบอลโลก2026ซึ่งจะมีขึ้นที่สหรัฐเม็กซิโกและแคนาดาแจ๊สอาจกลายเป็นผู้เสียประโยชน์มากที่สุดเพราะหากแฟนบอลหันไปดูเถื่อนและเลือกใช้ช่องทางผิดกฎหมายในการรับชมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ก็อาจลดมูลค่าของพรีเมียร์ลีกที่ตัวเองมีฐานสมาชิกอยู่ 1.73 ล้านคนและมีรายได้จากค่าสมาชิกราว 3.1 พันล้านบาทเขาจะดึง
1: ได้ 1.3 พันล้านบาทนี่แจ๊สเขาได้มีรายได้ตรงนี้อยู่แล้วหรอคะ
0: มีรายได้อยู่แล้วจากการ okay. ที่เขามีไอเนี้ย
1: มีพรีเมียร์ลีก
0: เพิ่งจะสิ้นสุดฤดูกาลไป
1: ถ้าเขาไปเจรจาคำว่า600ล้านบาทเนี่ยได้ทุกคู่ไหมคะ
0: 688
1: โดยประมาณ
0: บางส่วนใช้คำว่าบางส่วนเขามีแนวโน้มจะเข้าซื้อลิขสิทธิ์บางส่วนร่วมกับพันธมิตรด้วยนะซึ่งถ้าเป็นอย่างเนี้ยถ้าเป็นแจ
1: ๊ส
0: บอกว่าลงพันธมิตรเนี่ยผมก็คิดว่าเป็น AIS เพราะเขาอยู่ในแพลตฟอร์มเดียวกันทั้งของโมโนกับ AIS Play เนี่ย
1: ค่ะ
0: นะเขาอยู่ในแพลตฟอร์มเดียวกันแล้วก็คนดูไอ้แพลตฟอร์มของ AIS ก็ไปดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของโมโนได้อะไรต่างเนี่ยเขาอยู่เข้าใจว่าเขาคงจะร่วมทุนกันกับ AIS กับ AIS แล้วก็แจ๊สครับ
1: ค่ะถ้าจับประเด็นอย่างเงี้ยก็หมายความว่าคนที่เป็นลูกค้าเขาเดิมที่จ่าย 1,300 ล้านโดยประมาณเนี่ยก็จะได้ดูอันนี้หรือว่าต้องจ่ายเพิ่มคะ
0: ผมคิดว่าเขาน่าจะปูนบำเหน็จดึงลูกค้าของเขาไว้โดยการให้ดูได้ต่ออ
1: ๋อค่ะ
0: คือถ้าคุณเป็นสมาชิกของผมอยู่แล้วนะดูพรีเมียร์อยู่แล้วคุณก็ดูไปเลยแต่ขณะเดียวกันเนี่ยถ้าคุณไม่เป็นสมาชิกผมคุณมาสมัครได้เลย
1: ก็อาจจะได้ฐานลูกค้าใหม่เข้ามา
0: ก็จะได้ฐานลูกค้าใหม่มาเพิ่มแล้วเดี๋ยวก็แปลเป็นดูพรีเมียร์ลีกกันต่อไป
1: มันมีด้วยเหรอคะคนที่ไม่ดูพรีเมียร์ลีกแล้วคอยดูบอลโลกอย่างเดียวในชีวิตอ่ะ4ปีดูทีอ่ะ
0: บางทีไปดูอย่างอื่นไปดูผ่านได้ผ่านช่องทางอื่น
1: อ๋อถ้าอย่างนั้นเขายังดูผ่านช่องทางอื่นอยู่ดีไหมคะไม่ต้องเสียเงินนะ
0: ก็แล้วแต่ถ้าสมมติว่ามีช่องทางอื่นเขากล้าที่จะมา
1: อันนี้เป็น
0: มีบางคนมีบางคนเมื่อวานนี้ผมก็ทานข้าวแล้วก็คุยกับรุ่นลูกรุ่นหลานที่เขาอยู่ในวงการพวกนี้นะ
1: ค่ะ
0: เขาก็บอกนะบอกว่ายังไงก็ต้องมีคนซื้อครับคุณอา
1: ค่ะ
0: เขายืนยันเลยนะเขาอยู่ในวงการทีวีเขาบอกอย่างไรก็ต้องมีคนซื้อครับคุณอาแล้วถ้าไม่ดูครับถ้าไม่ดูอย่างผมเนี่ยผมจะไปดูของอาหรับมันยุ่งยากหน่อยผมฟังไม่รู้เรื่องแต่ผมดูได
1: ้แต่บางคนก็บอกภาษาเขมรก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องแต่อาจจะต้องดูอะค
0: ่
1: ะ
0: กัมพูชาก็รู้สึกจะซื้อลิขสิทธิ์มาก็อาจจะมีการสอยกันมา
1: สอยง่ายสอยใกล้กว่าด้วย
0: แต่ถ้าเลือดรักชาติมากก็คงไม่ดูกลัวจะแบบคล้ายๆเสียเชิงดูของเขมร
1: เขาไม่รู้อยู่แล้ว
0: ฮะ
1: เขาจะรู้ได้ไงครับว่าเราดู
0: มันต้องรู้อยู่วันค่ำเราสอยมาดูคนไทยมาดูเรามีคนมาแอบถ่ายให้ดูแล้วพวกเราไปล้อเลียนว่ามาขโมยของเขาเนี่ยครับ
1: โอเคก็เป็นเรื่องธุรกิจที่เขาคำนวณแล้วเขาได้กำไรเขาก็ลงทุนดีแล้วล่ะค่ะใครอยากดูก็ไปเสียเงินด
0: ู
1: เพราะว่าอย่างนี้ฉันไม่ดูก็ไม่ควรเอางบประมาณของที่เรียนเสียภาษีไปซื้อ
0: เขาไม่เรื่องธุรกิจไปก็โอเคต่อไปผมคิดว่าสมัยต่อไปก็ในเมื่อไม่ต้องเป็นฟรีทีวีแล้วก็เป็นโมเดลนี้ก็คือใครอยากดูก็จ่ายตังค์ดู
1: ยุติธรรมค่ะ
0: อย่างผมดูพรีเมียร์ลีกผมก็ต้องจ่ายตัง
1: ค์
0: เดือนละ199อะไรเงี้ยผมก็จ่ายทุกเดือนตอนนี้หมดฤดูกาลแล้วเข้าใจผมจะต้องจ่ายต่อ
1: ที่บ้านเนี่ยมีอยู่4 คน
0: ครับ
1: มีคนดูอยู่คนเดียวอะค่ะ
0: ก็ไม่ต้องจ่าย
1: ดูไหมอ่ะ
0: ไม่ต้องดูถ้าคนเดียวไม่คุ้ม
1: ค่ะ
0: ครับเอาเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อครับ
1: ค่ะ
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกัน

0: ัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
4: กับคุณต่อ15ทีครับคุณต่อครับ
5: ขออนุญาตทักทายแฟนแฟนประจำเราทั้งนั้นเลยนะคะคุณสุภชัยท่านไม่พูดอะไรมากสวัสดีครับมาทุกวันน่าจะเป็นท่านแรกด้วยคุณเสือนี่ก็ยังนอนไม่หลับนะฮะกาแฟโบราณกับปลาท่องโกเนี่ยค่ะผสมกันก็เลยกลายเป็นเสือนอนไม่หลับเลยนะฮะคุณเล็กคุณไพศาลคุณสมประสงค์ต้องบงซัวไหมเนี่ย
4: มีทั้งคุณเล็กมีทั้งคุณไพศาลด้วยฮะแฟนรายการ
5: มีทั้งเล็กทั้งคุณไพศาลคุณสมประสงค์อยู่ที่ฝรั่งเศสนะคะบอกว่า19องศาเซลเซียสที่นั่น
4: เขาบอกคลื่นมีโดนคลื่นความร้อนไม่มีปัญหาใช่ไหมสัก19องศาสบาย
5: อิตาลีค่ะอิตาลีที่โดน
4: ตอนนี้ไปอิตาลีละ
5: อิตาลีโดนหนักมากคุณสมศักดิ์คุณปิติพรคุณอ้อยนะคะทุกวันเลยขอบคุณมากคุณบุษบาคุณนงคุณนงอยู่พิษณุโลกนี่คุณนงเดี๋ยวพวกพี่สุวิทย์กับพี่เคิร์กสงฤทธิ์จะยกคนไปเยือนพิษณุโลกนะคุณนงอยู่พิษณุโลกค่ะ
4: แวะมาทักทายกันได้
5: เลี้ยงเคยไปคุณนงก็แวะมาทักทายเหมือนกันไปเจอกันที่พระราชวังจันทร์
4: แวะ
5: ไปทักทายที่พระราชวังจันทร์ค่ะ
4: ครับ
5: คุณสารนะคะคุณสมประสงค์อัญชลิพรlisten to your morning political comment ใช่ค่ะฟังอยู่ขอบคุณมากค่ะโอเคคุณแอฟดีด้วยสวัสดีทุกท่านนะคะค่ะ
4: ครับแล้วผมพูดถึงข่าวนี้สักนิดดีกว่าเพราะว่าผมเชื่อว่าคงจะมีคนที่ยินดีกับเรื่องนี้มากนะธนาคารแห่งประเทศไทยออกประกาศปรับปรุงหลักเกณฑ์ธุรกิจบัตรเครดิตจะคุมการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการเบิกถอนเงินสดผ่านบัตรเครดิตให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงมากขึ้นพร้อมจำกัดการเรียกเก็บเฉพาะรายการที่กำหนดหวังลดภาระแก่ประชาชนนะคือออกเป็นประกาศปรับปรุงหลักเกณฑ์เลยนะครับเรียกว่าเป็นปรับปรุงหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจบัตรเครดิตโดยแก้ไขเงื่อนไขเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการเบิกถอนเงินสดด้วยบัตรเครดิตเพื่อสอดคล้องกับต้นทุนการให้บริการที่เปลี่ยนแปลงไปและเพิ่มความเป็นธรรมแก่ผู้ใช้บริการทางการเงินประกาศดังกล่าวเผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวานนี้นะครับ1มิถุนายน2569โดยเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมประกาศของธปท.เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการอนุมัติธุรกิจบัตรเครดิตซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันปัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปก็คือบังคับใช้ในวันนี้เป็นต้นไปนั่นเองนะครับโดยในประกาศนี้ระบุว่าการกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตสามารถเรียกเก็บเฉพาะค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ธปท.กำหนดและต้องไม่เกินอัตรามาตรฐานที่กำหนดไว้โดยมุ่งให้ค่าธรรมเนียมดังกล่าวสอดคล้องกับต้นทุนการให้บริการจริงลดภาระค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้บริโภคและสร้างมาตรฐานเดียวกันในอุตสาหกรรมโดยนอกจากนี้ก็เป็นการแก้ไขหลักเกณฑ์ยังเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางยกระดับการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินให้ได้รับบริการที่มีความโปร่งใสสามารถเปรียบเทียบต้นทุนการใช้บริการได้ชัดเจนมากขึ้นและช่วยให้ระบบการคิดค่าธรรมเนียมผู้ให้บริการมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีและการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงไป

0: ก็ทั้งนี้ธนาคารเพื่อไทยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงินและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการออกประกาศดังกล่าวนะครับแต่ยังไม่มีเกณฑ์นะออกมาเป็นตัวเลขเป็นอะไรว่าตกลงเขาปรับออกมาว่ามันจะต้องเท่าไหร่อย่างไรลดลงยังไงบ้างนะคงจะเป็นเรื่องที่ดูเป็นเฉพาะลงไปอีกที
1: ค่ะไม่ว่าจะลดหรือไม่ลดก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวมากกับการกดเงินสดออกมาใช้จากบัตรเครดิตค่ะน่ากลัวที่สุด
0: ก็ยังมีคนกล้านะก็ยังมีคนกล้าจริงๆ
1: กลัวมากน่ากลัวมาก
0: ดอกเบี้ยสูงมากนะค่าธรรมเนียมสูงมากแต่ว่า
1: ใช่ค่ะ
0: ผมก็เห็นคนก็ยังกล้า
1: และเป็นสิ่งที่เขาอยากได้มากนะเขาก็จะโทรศัพท์มาตลอดเลยว่าขออนุญาตมีความจําเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็เสนอมาน้องเขาก็โทรมามันเป็นรายได้ที่ดีของเขามากๆเลยนะแล้วเราหนีไม่ได้เลยอ
0: ยากจะขายบัตรอยากจะให
1: ้ให้เรามีวงเงินดอกเบี้ยพิเศษค่ะ
0: ที่จะกด
1: ในบัตรยังเหลืออยู่เท่านี้นะคะเอาไปใช้ก่อนไม่ค่ะอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นธุรกิจของเขาที่มันน่าจะได้กำไรจากตรงนี้มากอะค่ะมาอีกเรื่องหนึ่งก็แล้วกันเรื่องที่คนกรุงเทพก็สนใจมากเพราะมันอยู่ใกล้ตัวแต่คนต่างจังหวัดเนี่ยเมื่อวานนี้ฟังคุณบรรยงพงพาณิชย์ที่เขาเรียกกันพี่เต่าใช่ไหมฮะ
0: เป็นผู้ที่ไหน
1: ผู้ที่ไทย PBS เพื่อคุณสุทธิชัยยุนพูดเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน
0: เห็นอยู่
1: พูดเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันประเด็นดีนะคะเนื้อหาท่านก็ดีมากอาจจะมีแบบสมบทอะไรบ้างก็โอเคได้อรรถฟังก็เพลินดีเหมือนกัน
0: ถ้าไม่มีก็ไม่ใช่คุณบรรยง
1: เป็นนี้นานแล้วใช่ไหม
0: เป็น
1: ที่ต้อง
0: ห
1: มายการ
0: ค้า
1: ก็โอเคว่าเดี๋ยวนี้ทีวีเราก็เปิดกว้าง
0: สมัยก่อนก็จะเป็นอุจระวัวเดี๋ยวนี้ก็ภาษาไทย
1: เป็นภาษาอังกฤษได้แล้วฮะ
0: สมัยก่อนก็จะเป็นอุจระวัวคุยกันไปก็จะอุจระวัวล่วงเต็มหมดครับ
1: bullshit อ๋อนั่นเป็นอย่างนี
0: ้สไตล์
1: ก
0: ัน เยอ
1: ะเมื่อวานนี้ก็คือว่าเขาก็คุยเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันแล้วก็พูดบอกว่าสิ่งที่ประเทศไทยเนี่ยไม่สามารถแก้ปัญหาได้เรื่องการทุจริตคือว่าคนเนี่ยไม่รู้สึกว่าเงินที่ทุจริตไปมันเป็นเงินของเราไอ้คำว่างบประมาณแผ่นดินเนี่ยมันคือเรามันคือเงินของเราคุณไม่รู้สึกว่าเป็นเงินของเรามันก็เลยแก้ปัญหากันไม่ได้นี่ก็เช่นเดียวกันนะคะถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้ใช้รถไฟฟ้าแต่การจัดการให้รถไฟฟ้ามารวมกันและมีกองทุนเนี่ยสุดท้ายเขาจะต้องตั้งงบประมาณไปหรือเปล่าแล้วงบประมาณที่กรุงเทพใช้เนี่ยมันคือเงินของคุณ
0: ของทุกคน
1: ทุกคนของประเทศไทยเพราะฉะนั้นดิฉันคิดว่าต้องสนใจค่ะข่าวออกมาตอนเช้าเนี่ยเขาก็จะไล่ว่าวันนี้ในครม.จะมีประเด็นอะไรบ้างที่เป็นเรื่องสำคัญที่จะประชุมกันข่าวหนึ่งที่เขียนตอนเช้าแล้วก็สร้างความฮือฮามากก็คือว่ามีรายงานข่าวว่ากระทรวงคมนาคมจะเสนอให้คณะรัฐมนตรีได้รับทราบหลักการโอนสิทธิบริหารจัดการรถไฟฟ้าทุกสีทุกสายฟังน่ากลัวนะฮะทุกสีทุกสายเลยค่ะมาอยู่ภายใต้การกำกับการด
0: ู
1: แลของรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.เอามาหมดเลยทั้งที่ได้กำไรทั้งที่ขาดทุนทั้งของเอกชนทั้งของกทม.เอามาหมดของรฟท.ก็เอามาเพื่อรองรับนโยบายรถไฟฟ้า40บาทตลอดวันแล้วก็ข่าวน่ากลัวมากเขียนว่าเป้าหมายเนี่ยจะเริ่มใช้ได้วันที่1มกราคมปี70ก็คืออีก6เดือนข้างหน้าเนี่ยติ่งท้ายบอกว่าเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ประชาชนอีกต่างหากในหน้าที่ในศาล
0: ครับ
1: เดี๋ยวก็เลยคิดว่าเอางั้นเลยเหรอไม่ว่ากำไรขาดทุนของใครเอามารวมกันแล้วเอาไงล่ะเนี่ยจะไปซื้อเขาเท่าไหร่แล้วต้องจ้างเขาบริหารต่อหรือเปล่าแล้วก็ถ้ามันขาดทุนจะไปเอาเงินที่ไหนมาเป็นกองทุนและกองทุนอันนี้ใครจะลงขันไอ้กองทุนเนี่ยมันต้องได้กำไรไอ้กองทุนที่เห็นว่าขาดทุนชัดๆเนี่ยใครจะมาซื้อเนี่ยก็คิดอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ไปอ่านบทความของดร.สามารถราชพลสิทธิ์ซึ่งก็เวลาที่มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องการขนส่งสาธารณะเนี่ยเราก็จะไปอ่านคอมเมนต์ของดร.สามารถราชพลสิทธิ์เขียนใน Facebook ก็จับตาว่าถ้าคิดอย่างเงี้ยมันมีอะไรบ้างที่จะเสียหายมีอะไรบ้างที่เป็นไปได้และทางที่มันควรเป็นคืออะไรอันนี้คือบรรยากาศตอนเช้าพอตกตอนเย็นมาปึ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ

0: คุณอะไรอังคะสกุลเกียรติอะคุณสิริพงษ์
1: สิริพงษ์รัฐมนตรีช่วยคมนาคมที่ดูเรื่องระบบราง
0: ใช่ค่ะพาดหัวของกรุงเทพธุรกิจใช้คำว่าคมนาคมล้มโครงการรถไฟฟ้า40บาทตลอดวันค่ะคมนาคมล้มรถไฟฟ้า40บาทตลอดวันตัดแผนทำ17ถึง

0: นายสกุลเกียรติในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมความคืบหน้าเรื่องนี้รัฐบาลได้พิจารณาแล้วว่าโครงการนี้จะสามารถทำได้เฉพาะส่วนของรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงและรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนคลองบางไผ่เนื่องจากเป็นโครงการรถไฟฟ้าของรัฐ
1: อร
0: อ
1: ส
0: ันน
1: ม
0: ี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ทำอยู่แล้วทำมาต
1: อ
0: ั
1: ั
0: ้
1: น
0: ง
1: น
0: แ
1: ี
0: ต่
1: ้
0: สมัย
1: ที่คุณสุริยะเขาสั่งให้เหลือ20 บาทนะ
0: อันนี้ทำอยู่แล้วทำมาก่อนรัฐบาล
1: ใช
0: นี้
1: ่
0: แล้ว
1: ใช่
0: ก็แค่ต่ออายุไป
1: ไอ้
0: เรื่อยๆเท่าน
1: ส
0: ั้น
1: ี่
0: เอง
1: สิบบาททุกสายที่จะซื้อคืนอันนี้ก็เป็นนโยบายเก่านะเพียงแต่ว่าครม.ของคุณอนุทินเนี่ยเขาล้มอันนั้นหมดเลยมันตกทอดกันมาตั้งแต่สมัยของคุณเศรษฐามาคุณแพทองธารเนี่ยนโยบายเนี่ย40 บาททุกสีทุกสายเนี่ยแล้วก็จะให้รฟม.ไปซื้ออันนั้นหมดรวมเลยเนี่ยทุกอย่างมันเดินหน้ามาจนกระทั่งในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยถ้าคุณจะทําของใหม่เนี่ยคุณต้องล้มของเก่านี้ก่อนเพราะว่ามันผ่านมติครม.ไปแล้ว
0: จำได้ไหมคะว่าตั้งแต่คุณสุริยะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสมัยนู้นน่ะคุณสุริยะพูดเรื่องจะเก็บเงินรถเข้าพื้นที่อย่างเช่นสีลมพวก
1: ใช
0: เน
1: ่
0: ี้ย
1: เอามาใส่กองทุน
0: แล้วจะเอาเงินมาใส่กองทุนปราก
1: แล้
0: ฏ
1: ว
0: ก็มีคนเรียกว่าด่าก็ได้หลังจากนั้นก็เงียบไม่พูดอีกเลยบอกไปตั้งคณะกรรมการศึกษาแล้วก็ผ่านไปเลือกตั้งใหม่แล้ววันนี้ไม่มีคําพูดนี้ออกอีกเลย
1: ครับ
0: ว่าจะเก็บเงินที่ผ่านเข้าไปในพื้นที่บางพื้นที่เพื่อเอาเงินมาจ่ายเข้ากองทุนแต่พูดเรื่องที่จะมีกองทุนและเอาเงินไปซัพพอร์ตอ่ะแต่นี่เรื่องมันเปลี่ยนแล้วนะคะนโยบายโครงการรถไฟฟ้า40 บาทตลอดวันให้เกิดขึ้นกับรถไฟฟ้าทุกสีภายในปี70คุณสิริพงษ์ยอมรับว่ายังไม่สามารถเกิดขึ้นได้ต้องล้มไปเลยค่ะเนื่องจากกระบวนการนี้ต้องใช้เวลาเจรจากับภาคเอกชนเพื่อแก้ไขสัญญาสัมปทานเพราะฉะนั้นรัฐบาลเตรียมเสนอให้ครม.อนุมัติดำเนินโครงการปรับค่าโดยสารรถไฟฟ้าร่วมให้ใช้ราคา17-45 บาทต่อเที่ยว
1: นี่เป็นนโยบายใหม่ละเป็นนโยบายของรัฐบาลคุณอนุทินละ
0: ทีนี้ถามว่าทำไม
1: ล้ม
0: สิบ
1: นโยบายเดิมของพรรคเพื่อไทยเข้าไปครับ
0: 40 บาทตลอดทั้งวันลืมไปล้มไปเลยจะเป็น17-45 บาทต่อเที่
1: แล
0: ยว
1: ้วไม่ต้องเจรจาซื้อคืนสัมปทาน
0: เดินทางเชื่อมต่อรถไฟกี่สายก็ได้ส่วนต่างค่าโดยสารนอกเหนือจากนั้นรัฐบาลจะจ่ายชดเชยคืนให้ประชาชนแนวทางนี้ง่ายไม่ต้องไปแก้สัญญาสัมปทานเพราะเอกชนยังคงได้รับรายได้เท่าเดิมแทนที่จะ65 บาทปกติที่ฉันเนี่ยสมมติจะเข้าไปถึงเซ็นทรัลลาดพร้าวเนี่ยจ่ายเบ็ดเสร็จ65 บาทปรากฏที่ฉันจ่ายแค่45 บาทอีก20 บาทรัฐบาลจ่ายให้ค่ะถามว่าแล้วทำไมเป็น17-45มันเป็นราคาที่กระทรวงประเมินแล้วว่าจะไม่กระทบต่อภาระเงินอุดหนุนจากรัฐบาลมากนักแล้วก็คาดว่าเงินอุดหนุนที่จะนำมาดำเนินโครงการนี้จะมาจากกองทุนตั๋วร่วมและรายได้สะสมจากรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยอ้าวจะใช้เงินของรฟม.เขาอีกแล้วค่ะพี่ไพศาลได้ข่าวว่าเขาก็ต่อต้านอยู่ไม่ใช่หรอคะอยู่ๆจะใช้เงินเขาอะค่ะ
1: แล้วก็รัฐมนตรีเขาถ้าทำตามกฎหมายได้ก็โอเค
0: ได้ยินเขาต่อต้านอยู่นะพนักงานเขาอะ
1: ไออะไรนะโครงการอะไรไทยแลนด์ AI Passport นี่ก็ยังไปเอาเงินกองทุนอะไรมาไม่ใช่หรอ
0: กองทุนดี
1: เป็นกองทุนของดีก็
0: ประเมินว่าใช้เงินอุดหนุนครั้งนี้
1: เขาเหลืออยู่แค่1,600พอดีนะลาวกับรู้ว่าเขาอยู่พันเขามี1,600เอาหมดเลย
0: แล้วหาออกมาได้5 ล้านด้วยประเมินใช้เงินอุดหนุนครั้งนี้อยู่ที่ประมาณ4,000 ล้านบาทต่อปี
1: นะ
0: แล้วโครงการจะเริ่มได้ทันทีในปี2570เลยค่ะกระทรวงจะเสนอโครงการ17-45 บาทเข้าสู่การพิจารณาของครม.ในสัปดาห์หน้าหลังจากนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะไปศึกษารายละเอียดเพื่อกลับมาเสนอครม.เห็นชอบและเริ่มกำหนดใช้ราคานี
1: ้
0: ถามว่าแล้วมันทำไมต้องเป็น17-45เพราะว่ามันเคยมีการศึกษามาค่ะแหล่งข่าวบอกว่าเป็นเกณฑ์ราคาที่คำนวณมาจากพฤติกรรมการเดินทางของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าในปัจจุบันส่วนใหญ่จะเดินทางในกรอบราคาค่าโดยสาร17-45 บาทก็เลยคิดว่าเอาเท่านี้แหละมันจะไม่เป็นภาระของรัฐบาลที่ต้องหาเงินมาอุดหนุนมากนักแต่ยอมรับว่ามันก็แพงกว่า40 บาททั้งวันทุกสาย ที่

0: นี่เวลาที่เราจ่ายเกิน45 บาทต่อเที่ยวเนี่ยจ่ายยังไงคืนยังไงเขาคิดคร่าวๆอย่างนี้นะคะก็คือว่าประชาชนที่จะรับสิทธิ์ต้องเข้าร่วมโครงการเนี่ยจะต้องแตะจ่ายผ่านบัตร EMV Contactless บัตรเดบิต Visa Mastercard Union Pay ที่มีสัญลักษณ์ EMV Contactless เอาเป็นว่าเรารับทราบตรงนี้ไว้ก็แล้วกันรายละเอียดเดี๋ยวค่อยไปดูเอาว่าบัตรนี้เป็นบัตรจะใช้อะไรยังไงกับสายไหนเดี๋ยวไปว่ากันหลังจากนั้นเนี่ยรัฐบาลจะจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างค่าโดยสารคืนให้กับบัตร EMV ภายใน3 วันทำการก็คือเขาจะจ่ายคืนให้เจ้าของโครงการค่ะพี่ไพศาลเราจ่ายแค่นั้นส่วนที่เกิน20 บาทภายใน3 วันกองทุนไปจ่ายให้กับผู้ให้บริการแบบนั้นอันนี้ค่อนข้างที่จะง่ายไม่เป็นภาระไม่ต้องไปหาเงินก้อนใหญ่เพื่อไปซื้อสัมปทานไม่ต้องเจรจา
1: 17 ถึง 45นี่คือเป็นตั๋วร่วมเลยใช่ไหม
0: ทั้งหมดทุกสายค่ะ
1: เราจะไปกี่สายก็แตะครั้งแรกก็มาเข้ามา17แล้วก็สุดสายก็คือ45 บาทนะจะนั่งรถBTS ไปต่อ MR ไปต่อ MRT แล้วก็แล้วแต่นะใช่ไหมฮะเป็นตั๋วร่วมเลยนะใช่ไหม
0: ครอบคลุมการเดินทางเชื่อมต่อรถไฟฟ้าทุกสีทุกสายพร้อมยกเลิกการจัดเก็บค่าแรกเข้าระบบรถไฟฟ้าที่ซ้ำซ้อนเพราะฉะนั้นใช่ค่ะ
1: ทางนั้นโอเคเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยถ้าเรานั่ง BTS เราออกแบบ BTS เราก็ต้องมาแตะใหม่เข้ารถใต้ดินก็จะต้องมาเริ่มจ่ายค่าแรกเข้าครั้งอีกครั้งหนึ่งของรถใต้ดินแล้วก็เสียตามราคารถใต้ดินต่อไปครับ
0: อันนี้ง่ายเป็นไปได้แต่เดี๋ยวพักก่อนมาคุยกันว่าแล้วเงินต้องใช้ประมาณเท่าไหร่ค่ะ
1: ครับ
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: เกมคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
5: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา33 นาทีครับคุณอันครับคุณต่อครับ
0: เมื่อกี้นี้ทิ้งท้ายไว้ว่ามาดูว่าใช้เงินเท่าไหร่จริงๆก็บอกไปแล้วล่ะว่าใช้ประมาณ4,000 บาทต่อปีแต่ทีนี้เนี่ยพี่วิสารจัดงบประมาณไปจ่ายเลยใช่ไหมคะ4,000 ล้านอ่ะ
1: เขาจะใช้กองทุนตั๋วร่วมแต่ผมกำลังจะดูว่าแล้วเงินของกองทุนตั๋วร่วมเนี่ยมันมาจากไหนบ้าง
0: ก็เอามาจากรฟมค่ะ
1: รอฟอร์ม
0: ที่เขามีเงินอยู่อ่ะ
1: แล้วเงินเขาจะมีทุกปีอ่ะจากค่าสัมปทานค่าอะไรพวกนี้เข้าเหรออ
0: ืมต้องเคลียร์ตรงนี้แหละที่ฉันคิดว่า
1: เพราะว่ารอฟอร์มเขามีรายได้จากอะไรยังไง
0: โครงการนี้มาจากเงินกองทุนตั๋วร่วมและรายได้สะสมจากรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยค่ะ
1: รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่รฟม.ทำสายสีม่วงมาขับคุณอยู่นะ
0: ใช่ค่ะ
1: มันไม่มีกำไรที่จะเข้าลฟม.นะ
0: ค่ะ
1: ใช่ไหมก็เอาเป็นว่า17 ถึง 45เนี่ยก็จะไม่ต้องทำให้เอกชนผู้เดินรถเขาต้องชักเนื้อคือของเขาเนี่ยเคยมีรายได้เท่าไหร่ก็เคยเก็บถึงสูงสุด65 บาทใช่ไหมสายเขาใช่ไหม
0: แล้วก็เท่าเดิม
1: ก็ได้เท่าเดิมนั่นแหละเพียงแต่ว่าของประชาชนเนี่ยรัฐบาลก็จะกองทุนจ่ายชดเชยให้เอาบัตรเนี่ยไปแตะเสร็จแล้วเดี๋ยวกองทุนมันจะใส่กลับมาที่ของประชาชนนั่นแหละสมมติว่าคุณจ่ายไป65มันจะกลับมาให้เหลือแค่45 บาทสูงสุดไม่ต้องเอาไปชดเชยนั่นแหละเพราะว่าสิ่งที่แตะในบัตรนะ

0: จ่ายตามราคาจริงที่คุณต้องจ่ายตามราคาของเอกชนเขาอยู่แล้วในบัตรนั้นนะเช่น65ก็คือคุณจ่าย65นั่นแหละแต่สาภายใน3วันรัฐบาลเขาจะเอาเงินจากกองทุนเนี่ยใส่คืนภายในบัตรที่คุณแตะตัดส่วนเกิน45บาทเนี่ยออกไปทำให้คุณจ่ายจริงแค่45บาทสูงสุดเนี่ยแล้วเท่าที่อ่านดูนะหลักก็จะเป็นอย่างนั้นเพียงแต่ว่ายังสงสัยอยู่ว่าเงินที่จะเข้ามาในกองทุนตั๋วร่วมเนี่ยซึ่งจะต้องใช้ปีละ 4,000 กว่าบาทมาอุดหนุน
1: 4,000 ล้าน
0: ค่า 4,000 ล้านเนี่ยนะ 4,000 ล้านบาทเนี่ยจะเอามาจากรายได้ส่วนไหนของรฟม.เอามาจากรฟม.เนี่ยแน่นอนละแต่รฟม.เนี่ยเขาจะเอาเงินจากส่วนไหนมาจ่ายให้ทุกปีปีละ 4,000 ล้าน 4,000 ล้าน
1: ในที่สุดแล้วน่าจะต้องตั้งงบประมาณนี่แหละค่ะไปโปะค่ะก็แนะนำว่าให้ตัดจากงบสวัสดิการส.ส.ในพวกกองทุน
0: ช่วยไม่พอเนี่ยควรจะต้องตัดตัดจากพวกไอ้พวกอะไรโควต้าลดประจำตำแหน่งของพวกองค์กรอิสระแล้วสวัสดิการอะไรขององค์กรอิสระด้วยนะ
1: เออใช่ค่ะ
0: เขาใช้กันมือเติบอยู่เหมือนกันนะครับ
1: เขาใช้ซีรีส์อะไรกันแล้วคะตอนนี้เอสกันหมดแล้วมั้งคะองค์กรอิสระ
0: ผมไม่แน่ใจแต่ว่าถ้าเป็นผู้บริหารนี่ก็ระดับลดแบบสุดยอด
1: ม
0: ัดแต่ทกสล่าสุดเนี่ยเมื่อวานนี้ผมได้ทราบมาว่าเขาเปลี่ยนรถ
1: ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
0: ์ทกสเขาเปลี่ยนรถทั้งหมดของเขาเลยนะเป็นรถ
1: ไฟฟ้าย
0: ี่ห้อสันเจิ้น
1: ชื่อสันเจิ้นเลยหรอ
0: ไม่ใช่ BYD ฐานว่าอยู่สันเจิ้นผมรักเรียก BYD ผมเรียกรถสันเจิ้นถ้าบอกรถสันเจิ้นรู้กัน BYD เขาประมูลจาก BYD ใช้รถเปลี่ยนรถไปตามตำแหน่งทุกตำแหน่งเลยเป็นรถEV ของ BYD หมดเห็นว่าเป็นร้อยๆคันกันนะที่เขาเปลี่ยนยกแผงเลย
1: ดิฉันก็ไม่รู้ว่าพัฒนาการของรถประจำตำแหน่งในหน่วยราชการที่มันขึ้นมาระดับไฮคลาสสุดๆเนี่ยมันพัฒนาการมาตอนไหนเพราะว่าตอนที่ฉันเข้ามาทำข่าวแรกๆนะคะพี่ไพศาลขนาดผบ.ทบ.ผบ.สูงสุดน่ะยังใช้โตโยต้าคราวเลยค่ะใช่ไหมคะพี่ไพศาลโตโยต้าคราวจริงๆบิ๊กจ๊อดบิ๊กพลเอกชวลิตเลยเนี่ยบิ๊กสุนี่ก็เหมือนกันโตโยต้าคราวทั้งนั้นเลยค่ะ
0: ครับ
1: ยังไม่มีรถยุโรปเลยนะคะตอนนั้นพวกเราถือว่าเราก็พัฒนาการเรื่องรถประจำตำแหน่งกันมาไกลเหมือนกันค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็อ่านข่าวนี้ก็แล้วกันพัฒนาการของข่าวเมื่อกี้นี้พัฒนาการของรถประจำตำแหน่งพัฒนาการของข่าวเนี่ยนะคะวันที่30พฤษภาคม
0: นี่เขาบอกแล้วฮะเนี่ยนโยบาย17ถึง45บาทนี้จะนำเงินชดเชยมาจากกองทุนตั๋วร่วมเพื่อจ่ายคืนให้กับประชาชนซึ่งกองทุนตั๋วร่วมนี้ในปีแรกจะนำเงินประเดิมมาจากการเสนอขอครม.เพื่อใช้งบประมาณปี2570เข้ามาเป็นเงินประเดิมในกองทุนรวมทั้งในปีต่อๆไปหากว่าเงินในกองทุนตั๋วร่วมไม่พอกับการชดเชยก็จะต้องเสนอของบประมาณในปีนั้นๆเป็นปีๆไป
1: มันง่ายพี่ประสานค่ะ
0: ยังไงก็ง
1: งก็เอาภาษีเราไปจ่ายค่ารถ
0: ใช่
1: ก็ GDP 5 GDP 8 GDP 2 GDP 3 GDP เท่าไหร่เงินในกระเป๋าเท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่ต้องหามาจ่ายค่ารถให้ประชาชนให้ได
0: ้
1: ตามนั้นนะคะ
0: เดี๋ยวก็มาถ้าเปิดรับฟังก็คงจะมีการวิพากษ์วิจารณ์กันนะเพราะว่าภาษีมันเป็นของทุกคนทั้งประเทศไทยแต่รถที่ให้บริการเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นคนในพื้นที่ในเมืองปริมณฑลใช่ไหมที่ได้ใช้ประโยชน์คนต่างจังหวัดก็ใช้บ้างถ้าเข้ามาแต่ว่าก็เป็นครั้งคราวตอนนี้ถ้าเขาไม่ติดใจก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าเขาติดใจเนี่ยมันก็อาจจะมีเสียงท่วงติงได้ซึ่งรัฐบาลก็ต้องรับฟังนะเพราะว่าเขาเป็นเจ้าของเงินกันทั้งนั้นครับ
1: เมื่อวันที่30พฤษภาคมก็คือเมื่อวันเสาร์เนี่ยหนังสือพิมพ์มันศุกร์หรือวันเสาร์เนี่ยนะคะเพราะมันตีหนึ่ง

0: อาสื่อออนไลน์ยังพาดหัวอย่างนี้อยู่เลยว่าชัยชนกลุยต่อโครงการไทย AI ลั่นพร้อมให้คุยปรากฏพอลั่นพร้อมให้คุยเขาก็คุยกันจริงๆคุยแหลกคุยลานเลยนะคะยันไม่ชะลอโครงการไทย AI Passport คลั่นใครจะตรวจสอบทำได้ทันทีชี้ว่าถ้าหากช้าประเทศไทยเสียโอกาสส่วนปลัดดีอีโต้เลยค่ะเร่งรัดทำตามขั้นตอนเผยเตรียมขยายเฟส2ด้วยนะแล้วก็เตรียมของงบปี70ด้วยนี่คือข่าวเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาแต่ปรากฏว่าวันนี้เนี่ยมันเป็นอีกช็อตนึงแล้วล่ะค่ะพี่ไพศาลคุณชัยชนกเนี่ยบอกว่าให้ไปรับฟังความคิดเห็นใหม่ทั้งหมดเลยแล้วก็โยนให้ทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดีอีกับปลัดกระทรวงดีอีอะค่ะไปรวบรวมความคิดความเห็นถ้าจะเอาสื่อแบบสุภาพหน่อยอะเขาก็จะบอกว่าชัยชนกเผยจอบปรับ TOR โครงการ AI Passport สั่งรัฐมนตรีช่วยดีอีกับปลัดไปรวบรวมความคิดเห็นค่ะพี่ไพศาลอันนี้คือสื่อหลักๆนะคะที่เขาเขียนแบบนี้แต่ถ้าหากว่าเราไม่ดูสื่อหลักๆแล้วก็ดูตามพวกเว็บเพจต่างๆหรือว่า Facebook เนี่ยเสียงของคุณชัยชนกที่แถลงชี้แจงในสภาเป็นภาษาอังกฤษคำทุกคำแทบทั้งหมดเลยอะถูกเอาไปล้อเลียนเละเทะมากเลยค่ะพี่วิสารพี่วิสารได้เห็นไหมคะ
1: ไม่ได้เห็นใช้คำทับศัพท์เป็นภาษาอังกฤษนะ
0: ทั้งติ๊กตอกทั้งอะไรต่อไม่อะไรก็ถ้าจะบอกว่า
1: ถูกล้อเลียนในติ๊กตอกเลยพวกนี้เหรอ
0: เขาก็เอาเสียงแกนั่นแหละที่พูดในสภาผมไม่คิดว่าผมจะต้องมาเถียงแบบนี้เลยมันเป็นเรื่องอะไรต่อไม่ได้เป็นภาษาอังกฤษพูดคําไทยเนาะกับคําภาษาอังกฤษนะคะ
1: เพราะนักเรียนนอกก็ใช้เรียนอยู่ที่อังกฤษนานนี่ใช่ไหม
0: เรียนก็ถึงอะไรอ่ะไป8ขวบเรียนจบปริญญาตรีอะค่ะคุณอภิสิทธิ์ไป
1: เพราะว่าเท่าที่ทราบว่าคุณเนวินก็ไปซื้อบ้านเพราะว่าผมเคยไปโดนที่ลอนดอนเขาบอกว่าอันนี้บ้านเสนานอันนี้บ้านคุณเนวินอันนี้บ้านผลเอกอะไร
0: โอ้ทหารเขาไปซื้อกันนะ
1: มีว่าพวกผมเขาอยู่ที่ลอนดอนเขาไล
0: ่คุณอภิสิทธิ์น่ะจบป.7ที่สาธิตจุฬาอายุเท่าไหร่คะสมัยก่อนป.7 13
1: ป.7
0: แล้วก็ไปเรียนที่อังกฤษจบปริญญาโทคุณอภิสิทธิ์ไม่เห็นพูดแบบภาษาอังกฤษอะไรแบบนี้เลยนะคะ
1: คุณพ่อก็ไปอยู่ที
0: ่คุณหมออัธสิทธิ์ด้วยใช่ไหม
1: คุณพ่อไปอยู่ด้วยใช่ไหม
0: ไปทั้งครอบครัวค่ะ
1: คุณพ่อก็ไปทำงานที่นู่นเลย
0: ไปศึกษามั้งไปทั้งครอบครัวยกเว้นคุณแม่ของคุณ
1: พี่สาวของคุณแม่เป็นแม่คุณแม่คุณหมอ
0: แม่คุณแม่ของคุณพลิกรชลศิลป์เนี่ยคือพี่สาวแท้ๆของคุณอภิสิทธิ์
1: ใช่ใช
0: ่แต่ตอนที่ไปอังกฤษเนี่ยไม่ได้เอาคุณแม่ของคุณผลิตไปให้คุณลุงคุณป้าเลี้ยงอยู่เมืองไทยค่ะ
1: จบแต่จบหมอนะพี่สาวจบหมอนะ
0: เป็นหมอค่ะ
1: คุณพ่อก็เป็นหมอคุณผลิตเนี่ย
0: ค่ะ
1: คุณพ่อเป็นหมอคุณแม่เป็นหมอ
0: ค่ะก็เพียงแต่ว่าจะเรียนให้ทราบว่า
1: น้องสาวคนเล็กของคุณอภิสิทธิ์เป็นคนที่เขียนหนังสือนะความสุขของกะทินี่
0: งามพันธุ์ไม่ใช่ชีวะ
1: งามพันธุ์โอเคอ่ะครับต่อฮะเชิญนะ
0: ค่ะก็เพียงแต่จะบอกว่าคุณชัยชนก
1: โดนล้อเลียน
0: ต้องปรับเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษแบบนี้เพราะว่าจริงๆแล้วมันก็มีคนที่เขาเรียนอังกฤษกันตลอดชีวิตกันเยอะแยะเขาก็ไม่พูดขนาดนั้นนะคะแล้วพอคุณชัยชนกไปพูดแบบนั้นมันไม่ได้ว้าวอะไรอย่างนั้นนะแต่มันถูกล้อเลียนซะมากกว่าเพราะคนอื่นเขาก็จบอังกฤษกันเยอะแยะเรียนกันได้เลยเกียรติก็มากอะก็ไม่มีใครที่เขาจะใช้ภาษาอังกฤษอะไรกันแบบนั้นในสภาค่ะแล้วสุดท้ายก็วันนี้ถ้าที่ฉันคิดก็คือเรียกว่าถอยก็ได้นะคะ
1: ก็ดูคล้ายๆอย่างนั้นเพราะว่าโยนไปเพื่อไม่ให้เสียเชิงก็โยนไปให้คุณแนนใช่ไหมเป็นรัฐมนตรีช่วย
0: รัฐมนตรีช่วยซึ่งตั้งแต่มีกระทรวงนี้มาไม่เคยมีรัฐมนตรีช่วยค่ะพี่อาจารย
1: ์ก็คุณแนนมาเป็นรัฐมนตรีช่วยน่าจะคนแรกของกระทรวงดีอีนี่แหละนะ
0: แล้วก็ปลัดกระทรวงดีอีก็ต้องนั่นแหละสองคนไปช่วยกันหาทางลงก็แล้วกันเมื่อวานนี้ได้ฟังคุณภาวุฒิวิทยาพานุใช่ไหมฮะที่เมื่อก่อนเขาทำตลาด.com แล้วทุกวันนี้เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนนะคะ
1: ครับ

0: เขาพูดประมาณชั่วโมงหนึ่งกับรายการโทรทัศน์มันทุกจุดเลยนะพี่ไพศาลที่ถ้าสมมติว่าคุณชัยชนกจะเดินหน้าต่อเนี่ยทุกจุดในทีโออะในสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันต้องแก้หมดเลยค่ะอย่างเช่นอะไรไหมคะรายละเอียดคือถ้าไม่ใช่คนที่มีความรู้จะจับไม่ได้เลยก็คือที่บอกว่า5 ล้านคนแล้วถามว่าใน5 ล้านคนเนี่ยเข้าไปใช้พร้อมกันทีเดียวได้ไหมไม่ได้นะพี่เวสาร
1: มันได้เป็นหลักร้อยคนใน
0: 1 วินาที
1: หนึ่
0: เ
1: ง
0: นี่ย
1: วินาทีใช่ไหม
0: ใช้ได้แค่100 กว่าคนแล้วเวลาที่เราบอกว่า1,500 ล้านหรือ1,600 ล้านเนี่ยเขาจะไม่จ่ายให้บริษัทเนี่ย1,500 ล้านจริงแต่เวลาเติมความเร็วเข้าไปให้คนใช้บริการเขาไม่ได้ลงไปที1,500 ล้านนะยิ่งคนไม่รู้คนใช้น้อยเขายิ่งได้กำไรค่ะแล้วการรองรับก็ไม่ได้รองรับให้คน5 ล้านคนเข้าไปใช้พร้อมๆกันด้วยศักยภาพก็ไม่มีถึงขนาดนั้นและ5 ล้านคนใช้ใครก็ไม่รู้แล้วถามว่าหลังจากนี้แล้วแล้วทำยังไงจะทำให้คนเนี่ยเข้ามาเยอะๆในบรรดา1,500 ล้านเนี่ยมีงบในการอบรมสัมมนาแค่100 กว่าล้านเองและคนที่อบรมสัมมนาทั้งออนไลน์ทั้งไม่ออนไลน์อยู่แค่4,000 คนมีการตั้งข้อสังเกตว่ายิ่งทำให้คนใช้น้อยยิ่งได้กำไรค่ะท่านมันเหมือนกับว่าต้องเติมน้ำมันลงไปให้คนใช้เพื่อให้คนเนี่ยใช้ได้เยอะๆยิ่งคนใช้น้อยก็เติมน้ำมันน้อยยิ่งได้กำไร1,500 ล้านเหลือค่ะแล้วเขาก็บอกว่าคนที่ได้สัมปทานอันนี้ไปที่เหมือนกับว่าได้ไปแล้วเนี่ยเป็นเจ้าเดียวกับเคยจัดอะไรอ่ะเหมาะแข่งรถมอเตอร์ไซค์ด้วยนะคะพี่เว
1: มอ
0: น
1: เตอร์จีพีที่บุรีรัมย์
0: ทำไมมีทักษะหลายอย่างมากในขณะที่ประเทศไทยเองแล้วก็เขาพูดว่าอะไรนะประเทศไทยเองเนี่ยกระทรวงไม่สามารถทำสัญญาตรงกับคนที่ให้บริการด้านนี้ได้อุ้ยปรากฏว่าเขาเปิดออกมาเนี่ยต่างประเทศเนี่ยเขาทำสัญญาตรงกันทั้งนั้นเลยค่ะพี่ไพศาลแล้วก็สามารถดีลได้ง่ายๆด้วยจับตรงไหนก็ดูเหมือนจะเป็นประเด็นไปหมดนะคะถ้าหากว่าปรับน้อยยังคิดว่าก็ยังเป็นปัญหาอยู่ค่ะแล้วคนรู้เรื่องนี้เยอะเยอะจริงๆไม่ใช่เป็นเรื่องยากที่คนจะทำความเข้าใจเลยค่ะส่วนไอซ์รัชนกสีนอกซึ่งเธอก็ติดอันดับส.ส.ฝ่ายค้านยอดนิยมมาตลอดนะคะตั้งแต่รัฐบาลนี้เข้ามาเนี่ยบอกว่าการใช้ก็ประมาณ1,600 ล้านบาทหวังว่าอยากให้คุณชัยชนกเนี่ยพับโครงการนี้ไปเลยถึงแม้ว่าต้องจ่ายค่าชดเชยให้กับผู้ชนะโครงการแต่มันคุ้มค่าที่จะรักษาผลประโยชน์ก้อนใหญ่ให้กับประชาชนขอให้พับโครงการนี้โดยด่วนคุณชัยชนกมีอำนาจเต็มอยู่แล้วแล้วก็เมื่อไหร่ที่มีการเปิดลงทะเบียนเกิดขึ้นทางคณะกรรมาการติดตามงบจะเชิญคุณชัยชนกปลัดกระทรวงดีอีผู้บริหารกองทุนดีอีและคนยกร่าง TOR สตง.ปปช.กรมบัญชีกลางมาให้ข้อมูลในวันที่18 มิถุนายนนี้ก็จะรู้ว่าตัวเลขควรลงที่ลงทะเบียนเป็นอย่างไรถ้าตัวเลขลงทะเบียนน้อยและมีปัญหาการใช้งานก็เป็นหลักฐานครบถ้วนที่จะยื่นปปช.ในชั้นสืบสวนสอบสวนต่อไปค่ะคุณภาวุฒิเนี่ยพูดว่าโครงการลักษณะเดียวกันเนี่ยมีทำอยู่แล้วใช้งบประมาณแค่200 ล้านค่ะพี่อาจารย
1: ์ครับ
0: มีคนทำอยู่แล้วใช้แค่200 ล้าน
1: ครับ
0: น่าจะเคลื่อนไปได้ยากนะคะเพราะว่าคนที่รู้เรื่องนี้เยอะมากแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันได้เขาไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์อย่างเดียวเขาให้เหตุผลแล้วก็เปรียบเทียบให้ข้อมูลค่ะ
1: เอาละครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่นะเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ

0: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
1: The Legends Tale
0: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โทนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา51นาทีนะครับเอาละครับมาติดตาม2มุมข่าวกันต่อครับ
2: คุณดงบอกว่าเดี๋ยวจะไปดักเจอที่พิษณุโลกนะคะแล้วก็จะเอาขนมตาลวัดโบสถ์ไปฝากด้วยค่ะขอบพระคุณมากค่ะเคยได้ชิมและอร่อยขนมตาลวัดโบสถ์วัดโบสถ์ที่อำเภอวัดโบสถ์นะคะแล้วก็เมื่อกี้ท่านผู้ฟังบอกว่าอย่างนี้คุณนิตินายบอกว่าเคยเข้าไปใน Facebookของชุมชนพวกที่ดูบอลของกัมพูชาและทีนี้ในนั้นก็เสียดสีคนไทยบอกว่าคนไทยรู้ไหมว่าเนี่ยนะกัมพูชาได้ดูบอลแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าก็มีคนสวนบอกว่าอ๋อรู้แล้วล่ะแล้วรู้ด้วยว่าเอาเงินจากไหนไปซื้อลิขสิทธิ์โดนดีดออกมาเลยค่ะโดนดีดออกมาเลย
1: พวกสแกมเมอร์ซื้อให้เลยนะเพราะว่ามันต้องเอามาพนันบอลอะไรกันอีกธุรกิจพนันบอลตามพวกคาสิโนก็ทั้งหลายพวกเว็บพนันเนี่ยที่เขาโพสเขาอยู่ในกัมพูชานะลูกค้าอยู่ในไทยเยอะไอ้ประเภทที่ไอ้ตัวไอ้ตัวศูนย์เขาอยู่ที่ในกัมพูชานี่นะครับคุณอันเห็นเรื่องที่ไทยพาณิชย์เขาประกาศแผนปรับองค์กรนะ
2: เห็นค่ะจริงๆเขาพูดเรื่องนี้มาเป็นปีแล้วค่ะพี่เอกสารเพราะที่ฉันเห็นสื่อเนี่ยเพิ่งเอามาเขียนว่า
1: ปีนี้ถึงปีหน้า2ปี
2: สื่อเนี่ยเพิ่งเอามาเขียนว่าจะลด 3,000 4,000 เขามีอยู่ประมาณ 10,000 เท่าไหร่นะ 16,000 18,000 จะลด 3,000 4,000 เดี๋ยวก็เลยไปไล่ดูข่าวนี้อ๋อคุณกฤตจันโทเขาพูดมาตั้งแต่ปีที่แล้วเขาทำแผนมาเป็นปีแล้วค่ะ
1: ครับก็สภาพแรงงานธนาคารไทยพาณิชย์ชี้แจงสรุปการประชุมแรงงานสัมพันธ์ระหว่างตัวแทนผู้บริหารธนาคารกับสภาพแรงงานไทยพาณิชย์โดยมีนายวรวัฒน์สุวคนรองผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสูงสุดกลุ่มทรัพยากรบุคคลเป็นประธานในที่ประชุมพร้อมด้วยผู้จัดการใหญ่ผู้จัดการภาคและผู้จัดการสายงานต่างๆเมื่อวันที่29พฤษภาคม2569 14 นาฬิกาถึง 16 นาฬิกา 25 นาทีมีรายละเอียดสรุปเดียวย่อดังนี้ธนาคารสรุปการดำเนินการตามแผนปรับปรุงโครงสร้างองค์กรได้สรุปจำนวนพนักงานหน่วยงานกลุ่มงานที่ได้ปรับปรุงตามที่ได้หารือร่วมกับสหภาพแรงงานธนาคารไทยพาณิชย์ตามแผน Mutual Separation Planนะฮะรวมถึงการดำเนินการ work plan and redundancy การพัฒนาคนพนักงานการพัฒนาคนพนักงานและการช่วยเหลือกรณีที่พนักงานไม่ประสงค์ทำงานต่อกับธนาคารเฉพาะกรณีโครงสร้างหน่วยงานถูกยุบควบรวมหรือปิดสาขาเป็นต้นนะแล้วก็การดำเนินการตามแผน SWP นะฮะในเรื่องของอัตรากำลังคาดการสิ้นสุด2526ถึง2527จะมีอัตรา

0: กำลังคงเหลือประมาณ 15,000 บวกลบซึ่งผลกระทบที่อาจจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นก็คือการเข้ามาทดแทนของเทคโนโลยีรวมถึง AI ยังไม่รวมถึง Virtual Bank ที่กำลังเข้ามาอีกธุรกิจคู่แข่งกลุ่มธนาคารนะและพนักงาน SCB Be With You แผนพัฒนาคนและแหล่งและการหาแหล่งงานรองรับเนี่ยเป็นหัวข้อที่เขาพูดคุยกันนะก็สรุปว่าจะมีการจ้างออกทั้งหมดเนี่ย 3-4,000 คนในปี69ต่อเนื่องปี70 2ปีนี้ครับ
1: ใช่ค่ะแล้วก็เราก็ไปดูว่าเอ๊ะมันฉุกละหุกอะไรหรือเปล่านะคะก็ไปเจอตั้งแต่13กันยายนปีที่แล้วอะค่ะคุณกฤตจันทนทกประธานเจ้าที่บริหารของ SCB เขาก็แถลงกับสื่อมวลชนที่เขาใหญ่ตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะแล้วก็มันมีประโยชน์มากเลยค่ะพี่ไพศาลมันทำให้เห็นด้วยว่าเขาหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เขาจะต้องปรับองค์กรแล้วก็ทำให้เรารู้เลยว่าจากนี้ไปคนที่กำลังเรียนหนังสืออยู่ก็ตามแหละต้องเรียนรู้เลยค่ะว่าเราจะอยู่ตรงไหนของห่วงโซ่พวกนี้คุณกฤตแถลงตอนนั้นบอกว่าประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงมากมาย3เรื่องที่สำคัญคือ1ความไม่แน่นอนของการแบ่งขั้วเศรษฐกิจโลกอันนี้ตั้งแต่ยังไม่มีเรื่องของสหรัฐกับอิหร่านนะคะ2ผู้บริโภคหรือลูกค้ามีความเปราะบางมากขึ้นจากหนี้ครัวเรือนทำให้เขาปล่อยสินเชื่อยากการเข้าถึงสินเชื่อมีความท้าทายสูง3การเปลี่ยนแปลงในเชิงมิติการแข่งขันจากการมาของธนาคารไร้สาขาคือ Virtual Bank และความก้าวหน้าของ AI ค่ะพี่ไพศาลเรื่องแบ่งขั้วเศรษฐกิจโลกเรื่องลูกค้าก็อย่างว่ามีหนี้กู้ไม่ได้และ3 AI มาธนาคารก็จะไม่มีสาขาดังนั้นเขาบอกเลยว่าจึงเป็นที่มาสู่3กลยุทธ์ภายใต้บทบาทการแข่งขันที่มีความท้าทาย1เขาต้องเสริมสร้างธุรกิจหลักให้เข้มแข็งเน้นทำธุรกิจที่เชื่อว่าเป็นจุดแข็ง2เรื่องเท่านั้นซึ่งเรียนจะอึกเลยค่ะพี่เพชร1ธุรกิจลูกค้าสถาบันทั้งลูกค้าขนาดใหญ่และรายกลางรวมถึงลูกค้ารายย่อยที่ตอบโจทย์เรื่องการบริหารความมั่งคั่ง wealth management ไปสู่อนาคต2เรื่องนี้1เสริมสร้างธุรกิจหลักให้เข้มแข็งซึ่งมี2เรื่องคือลูกค้าสถาบันลูกค้าขนาดใหญ่ลูกค้าขนาดกลางและรายย่อยที่ต้องการบริหารความมั่งคั่ง2เรื่องนี้จะเป็น2เรื่องหลักที่ไทยพันทุ่มสรรพกำลังไม่วอกแวกไม่ไปทำร้อยอย่างจะทำแค่2อย่างนี้เท่านั้นเพื่อธนาคารไทยพาณิชย์มีจุดเด่นที่มีความสำคัญเพราะฉะนั้นเราเข้าใจเลยค่ะเพราะเขาวิเคราะห์แล้วไม่มีกำลังซื้อลูกค้าไม่มีกำลังซื้อปล่อยกู้ไม่ได้ความไม่แน่นอนของโลก AI ก็จะมาทุกอย่างดิสรัปต์อะค่ะ
0: ครับ
1: ให้นั้นพูดอย่างเงี้ยก็แล้วเขาชัดเจนมากเลยเขาจะทำแค่สองอย่างก
0: ับ
1: ลูกค้าใหญ
0: ่
1: กับลูกค้าที่มีความมั่งคั่งถึงจะเป็นรายย่อยก็ตามค
0: ่
1: ะ
0: อย่างเราต่อไป AI มันก็จะจัดรายการแทนเรานะ
1: พูดอย่างเราไม่ได้หรอกพี่มั่นใจ
0: แต่ผมเห็นเนี่ยหนังโฆษณาเขาเข้าใจว่าของสสสหรืออะไรไม่รู้เขาเอาพี่ต้อยเศรษฐาศิราฉายา
1: ตกเย็บตกใจเลย
0: แล้วก็คุณสรพงษ์ชาตรีแล้วก็คุณ
1: ยอดร
0: ักสลักใจสามคนนะ
1: ขึ้นบิลบอร์ด
0: รถหวานรถมะรถหวานรถเค็มรถมะรถมันอะไรนั่น
1: ถือถาดถือถาดที่เราจะไปใส่บาตรแล้วก็ขึ้นป้ายว่าเวลาจะใส่บาตรอ่ะให้นึกถึงสุขภาพพระบ้างทั้งสามท่านเรียนนั่งคิดแต่เมื่อวานแล้วทั้งสามท่านจากไปด้วยโรคมะเร็งหมดเลยค่ะ
0: อ๋อสามท่านเนี้ยใช่ไหม
1: น่าจะลำไส้ทั้งหมดด้วย
0: ก็เนี่ยผมเห็นเขาทำได้ขนาดอย่างเงี้ยผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวมัน AI มาจัดแทนเราน่าจะทำได้เพราะว่าผมฟังเสียงเสียงพี่ต้อยนี่ก็คือเสียงพี่ต้อยชัดๆเลยนะเสียงคุณเศรษฐาเนี่ยAI มันไปคัดมายังไงถึงพูดได้เป็นตามสคริปต์ที่เขาต้องการบทตามที่โฆษณา
1: ทำงานทุกวันนี้ก็พยายามทำในสิ่งที่ AI ทำไม่ได้ค่ะพยายาม
0: ให้ AI จับทางเราไม่ได้

0: เอไอทำไม่ได้หรอก
1: เออ
0: กวนๆอะไรอย่างเงี้ย
1: เออโอเคโอเค
0: โอเค
1: อ่
0: ค่ะ
1: า
0: พักกัน
1: แ
0: ค
1: ก
0: ่ะ
1: แกล้งโง่บ้างอะไรบ้างนะอืมทำมันไม่รู้
0: แก
1: ไม่
0: ล้ง
1: ทำมั
0: แก
1: น
0: ล้
1: ไม
0: ง
1: ่ร
0: า
1: ู้
0: ถามจริงเอไอจะถามพี่ไพศาลได้เหรอ
1: โอเคโอเคพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์18นาฬิกาถึง20นาฬิกา M-Pod News FM 100.5
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: จุดการนาฬิกา2นาทีครับ
2: ขอบคุณมากค่ะคุณโรสกับน้องนิตตี้บอกอาต้อยน่าจะจากไปด้วยมะเร็งปอดค่ะขอบคุณมากนะคะแต่สองท่านเรียนน่าจะพูดถูกนะคะค่ะพี่สังคิดว่าถ้าคุณคอสโมคุณกฤตเนาะคุณกฤต USA บอก AI จะแทนพวกพี่ไม่ได้หรอกครับเพราะ AI อ่ะต้องป้อนข้อมูลแล้วเวลาพูดอ่ะมันไม่มีฟีลลิ่งแล้ว AI อ่ะมันฉลาดแกงโง่ไม่เป็น
1: แ
2: ทนที่จะถามให้คนอื่นพูดบ้างอ่ะพูดเองหมด
1: พูดต่อยหอยเลย
2: แล้ว AI มันไม่พูดคำว่าหรอคะโอ้พูดช้านะคะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยพูดอย่างเงี้ยได้ไหมคะ AI จะพูดว่าเรียนถามพี่ไพศาลว่าอะไรอย่างเงี้ย AI พูดได้หรอคะแล้วรู้ว่าควรจะถามเมื่อไหร่
1: อ
2: ่ะ
1: คุณพูดอะไรสิคุณพูดอะไรใช
2: ่บางอย่างก็ผัดกันพูดบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะค่ะ
1: เอ๊ะผมกำลังดูผมเห็นข่าวแวบๆว่าวันนี้ปลัดกระทรวงการคลังหลังจากที่แถลงเรื่องเกี่ยวกับมติครม.เรื่องที่จะปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะเรายังไม่ได้พูดเลยใช่ไหม5เกณฑ์เนี่ย
2: ยังค่ะ
1: แต่ว่าเอาเดี๋ยวเข้ามาว่า5เกณฑ์ที่เขาบอกปรับนะแต่ว่าวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะที่ปลัดต้องชี้แจงว่าไอ้นกกระซิบเนี่ย
2: นกกระซิบ
1: นกกระซิบไอ้ที่เป็นแอปที่อยู่ในไอ้ถุงเงินอะไรนั่นแหละ ที่จะช่วยพ่อค้าแม่ค้าที่ร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus 60 40เนี่ยในการบริหารจัดการธุรกิจให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเพราะมันจะรวบรวมยอดขายแล้วมันจะสามารถที่จะประ

0: เมินสินค้าตัวไหนขายดีดูเรื่องของกำไรขาดทุนอะไรต่างๆเนี่ยแล้วแม้กระทั่งเช็คเรื่องวัตถุดิบที่อยู่ในสินค้าต่างๆเนี่ยว่าความเคลื่อนไหวของราคาวัตถุดิบสำคัญเป็นอย่างไรควรจะไปซื้อวัตถุดิบช่วงไหนอะไรยังไงเนี่ยมันจะมีการวางแผนทำอะไรมากมายนะหมดแต่คนนี้เนี่ยปรากฏว่าสิ่งที่เป็นความหวังดีทั้งกล่าวเนี่ยมันถูกมองและถูกแอบค่อนขอดว่าไออันเนี้ยที่เป็น AI แชทบอทเนี่ยต้องการที่จะมาล้วงรู้ยอดขายของบรรดาผู้ประกอบการเขาหรือเปล่าเพื่อเอาไปดูเรื่องของภาษีต่อไปในอนาคตก็โฆษกรัฐบาลเนี่ยผมก็เห็นมาตอบมา2-3 รอบละวันนี้เนี่ยปลัดกระทรวงการคลังต้องมายืนยันอีกว่าไอ้เรื่องดังกล่าวเนี่ยไม่ว่าคุณจะไปใช้บริการเอาให้เขาช่วยคำนวณยอดขายในแต่ละวันแล้วก็ดูเทรนด์ดูอะไรต่างๆดูเรื่องต้นทุนดูเรื่องอะไรต่างๆให้เนี่ยจะไม่มีการส่งข้อมูลดังกล่าวไปให้กรมสรรพากรเพื่อให้เกิดความมั่นใจกับผู้ประกอบการทั้งหลายที่เขาร่วมโครงการนะอันนี้เป็นสิ่งที่พยายามชี้แจงโดยโฆษกโดยกระทรวงการคลังเพียงแต่ว่าผมเห็นลักษณะอย่างนี้แล้วเนี่ยมันทำให้ผมมีความรู้สึกว่าถ้าตราบใดที่เรายังเปลี่ยนทำให้คนที่เขาประกอบการแล้วก็อยู่ในข่ายที่ต้องเสียภาษีเนี่ยไม่มีความพร้อมหรือไม่มีความยินยอมที่จะเสียภาษีได้นะผมว่ามันเป็นเรื่องที่สังคมเราโอกาสที่มันจะพัฒนาหรือเติบโตไปอะไรต่างๆก็ยาก
1: ใจตรงกันแล้วพี่อาจารย
0: ์คนก็ยังคิดว่าทำมากินยังไงก็ต้องไม่อยากมีภาระเรื่องภาษีกันอยู่เนี่ยนะมันยากมาก
1: ใจตรงกันมากเลยพี่ไพศาลคะวันนี้จะมาชวนพี่ไพศาลคุยเรื่องนี้เพราะรู้สึกรับไม่ได้พูดตรงๆสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ AI พูดไม่ได้ค่ะเราเนี่ยที่เรากำลังคุยกันเนี่ย AI ไม่สามารถทำได้ AI คิดไม่ได
0: ้
1: AI ฟังข่าวมาทั้งวัน AI ฟังปลัดกระทรวง AI ฟังรัฐมนตรีพูดว่าจะไม่ไปล้วงลูกเอาข้อมูลไปเก็บภาษีอ่ะ AI คิดไม่ได้หรอกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องมันใช่เหรอคะที่เราจะต้องรับประกันว่าใครก็แล้วแต่ที่เข้ามาค้าขายในไทยช่วยไทยพลัสฉันจะไม่ไปตามเก็บภาษีคุณผิดกฎหมายนะคะพี่นายสารคุณมีหน้าที่ต้องไปจัดเก็บภาษีทุกคน
0: ถ้ารายได้คุณถึงหรือว่าผลประกอบการถึง
1: และเมื่อคุณรู้ว่าผลประกอบการเขาถึงคุณไม่ไปเก็บได้ยังไงแล้วคุณยังมารับประกันออกรายการตั้งแต่เช้ายันเย็นว่าฉันจะไม่ไปเก็บภาษีคุณรัชนกไปจัดการเลยอันนี้ไม่ถูกต้องคุณมีหน้าที่ต้องเก็บภาษีคุณต้องไปเก็บ
0: ก็เฉพาะหน้านี้ก็คืออยากให้พ่อค้าแม่ค้าเข้าร่วมโครงการนี้เยอะ
1: ๆมันไม่ถูกต้องมันไม่ถูกต้องสองอย่าง
0: ผู้คนจะได้มาจับจ่ายใช้สอยกันมากๆถ้าไม่มีผู้ค้ามันก็ไม่มีการจับจ่ายใช้สอยมากประโยชน์เฉพาะหน้าคือเป็นอย่างนั้นครับ
1: จิตสำนึกของคนไทยในการเสียภาษีมีปัญหาแต่ต้นตอของปัญหาอย่างหนึ่งก็คือเห็นบรรดาพวกทุจริตคอร์รัปชันและหมั่นไส้เห็นบรรดาการให้บริการของข้าราชการบางคนที่วางตัวเป็นเจ้าใหญ่นายโตทั้งที่ก็ใช้ภาษีเราไปเป็นเงินเดือนก็รู้สึกไม่พอใจก็ไม่อยากจะเสียภาษีเหมือนกันอันนี้ความรู้สึกของคนส่วนหนึ่งนะคะพี่ไพศาลแต่คุณรู้สึกได้แต่คุณทำไม่ได้ค่ะ2หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่เก็บภาษีคุณจะมาเที่ยวเปล่าประกาศว่าไม่เก็บภาษีหรอกเข้ามาขายเหอะอันนี้ไม่ถูกต้องค่ะละเว้นการปฏิบัติหน้าที
0: ่
1: เรียนเคยมีเรียนประท้วงไม่ซื้อของร้านหนึ่งค่ะวิไพศาลก่อนหน้านี้ซื้อประจำหลังจากที่ฉันทราบว่าเขาบ่นว่าเขาโดนย้อนภาษีหลังจากที่เขาร่วมโครงการคนละครึ่งเขาก็บ่นให้พวกเด็กๆในออฟฟิศที่ฉันฟังคือพวกเราซื้อของเขาหมดแหละพี่เชื่อไหมคะว่าปกติคนที่อยู่ตลาดนัดเนี่ยเขาเช่า1 แผงวางของอย่างมาก2 แผง เขาเช่า5

0: ขายของต่างกันไหม
1: ของกินเขาขายของกิน
0: อ๋อ
1: ขายของกินทุกอย่างคนอื่นเนี่ยเช่า1-2 แผงแค่นั้นเขาเช่า5 แผงแล้วที่ฉันเคยเห็นเขาลงของทีนึงเนี่ยคือรถตู้ทึบใหญ่ๆอ่ะแล้วฉันก็ถามอุ้ยขายเอาไปขายที่ไหนว่าอ๋อขายที่เนี่ยค่ะพี่สายคิดดูวันหนึ่งเขาขายของรถตู้ทึบทั้งหมดเนี่ยหมดเลยแล้วหลังจากนั้นเขาโดนย้อนภาษีแล้วเขาก็บ่นบอกว่าโอ้โหเขาต้องมาจ่ายนู่นนี่นั่นหลังจากนั้นฉันไม่ซื้ออีกเลยค่ะพี่สารมันไม่แฟร์พนักงานบริษัทกินเงินเดือนกัน20,000เนี่ยยังต้องเสียภาษีเลย20,000 กว่าบาทหักนู่นหักนี่
0: ครับ
1: ไม่คิดจะจ่ายเลยแล้วฉันคิดว่าหน่วยงานราชการไม่ควรมีคำนี้ค่ะเข้ามาร่วมเหอะไม่ย้อนหลังไม่เก็บภาษีแน่นอนมันเป็นหน้าที่คุณต้องเก็บไม่ใช่มารับประกันว่าคุณจะไม่เก็บภาษีเขา
0: ครับ
1: อ้าวพูดในสิ่งที่ AI ไม่พูดไปแล้วค่ะ
0: โอเคพักกันก่อนนะเดี๋ยวช่วงหน้
1: เด
0: า
1: ี๋ยวจะ
0: จ
1: ต
0: ะ
1: กงานก็เลยต้องพูดอะไรให้มันต่างจาก AI
0: โอเค
1: ค่ะ
0: โอเคพักสักครู่ก่อนครับครับ
1: ค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกาสิบเอ็ดนาทีครับคุณอันครับ
1: พี่พนิศสอนบอกว่าฟังนะต่อไปพวกคุณต้องจัดรายการเองโหพี่ถ้าถึงเวลานั้นนะหนูแมวหรอกกินน้อยใช้น้อยเฉยๆดีกว่าคุณชุศราบอกว่า AI มันกระแนกกระแหนไม่เป็น
0: อ
1: ย่าไปป้อนข้อมูลมันฝึกกระแนกกระแหนนะ
0: ไม่แน่นะอย่าเพิ่งคอยดูแคลนนะ
1: ซันตาโมนิก้าฟังจากลำปางครับโครงการเนี้ยก๋วยเตี๋ยวแถวบ้านอ่ะพาสขึ้นชามละ5 บาทเออเขาประจานกันเยอะนะหลายรายค่ะ
0: อ๋อเออมีคนพูดอยู่เหมือนกันพอเข้าโครงการนี้แล้วอัพราคา
1: คุณอุดมบอกจ่ายแล้วถนนไม่มีหลุมก็อยากจะจ่ายเข้าใจค่ะก็พวกทุจริตคอร์รัปชันให้บริการไม่ดีอะไรเรียนเข้าใจคนที่ไม่อยากจะจ่ายก็ตรงนั้นแต่อันนั้นเป็นข้ออ้างข้อที่จริงยังไงก็ต้องจ่ายแล้วก็ไปเอาผิดพวกนั้นเป็นพนักงานคุณสัจจการบอกเป็นพนักงานประจำโดนหักภาษีปีละหลายหมื่นเวลาเจ็บป่วยเขาให้ใช้ประกันสังคมเสียอีกปีละเป็นหมื่นขณะที่คนส่วนใหญ่ไม่ได้จ่ายภาษีรักษาฟรีด้วยบัตรทองก็ใช่อีกแหละ
0: ก็มีอันนี้ก็ต้องเป็นข้อเท็จจริงที่เขา
1: คุณ
0: มีความวิจารณ์กันอยู่ครับ
1: คุณเสรีการพูดไม่ครบแถมเงินให้ใช้ฟรีแต่ละวันด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถูกป่ะถ้าคุณเสียภาษีคุณไม่ได้นะแต่ถ้าคุณไม่สักเซสอะไรเลยในชีวิตคุณได้ค่ะ
0: ครับ
1: นะฮะ
0: เอฟเดี๋ยวเรามีเรื่องที่จะไปเที่ยวกันที่พิษณุโลกสักนิดใช่ไหม
1: ถ้าเดี๋ยวอ่านตัวนี้จบก่อนเดี๋ยวต่อให้เลยนะคะ
0: ครับ
1: คุณอิสระชนบอกว่าพ่อค้าแม่ค้าเขาฉลาดกว่ารัฐอีกไปทำเรื่องอื่นเถอะเขาต้องการการตลาดไปหาตลาดให้เขาคุณบรรยากาศก็บอกว่าเหมือนกันผมก็แบนร้านอร่อยไปร้านหนึ่งนะถูกต้องคุณวรายลักษณ์บอกว่าท้อใจกับพวกเลี่ยงภาษีทุกรูปแบบจากครอบครัวที่เสียภาษีทุกบาทส่วนคุณกนกระดาก็ชอบที่เรียนพูดเรื่องเลี่ยงภาษี AI ทำไม่ได้ค่ะจริง AI ทำนี้ AI คิดดีได้ป่ะล่ะบอกว่าคุณนั่นแหละต้องทำหน้าที่ไม่ใช่เที่ยวเป่าประกาศว่าเข้ามาเหอะไม่เก็บภาษีหรอกไม่ถูกต้อง
0: ครับ
1: ค่ะเดี๋ยวทำหน้าที่ AI ก่อนนะฮะ
0: ครับ
1: AI บอกว่าอย่างนี้ค่ะกปภ.เข้มมาตรการรับมือฤดูฝน2519ดูแลระบบผลิตจ่ายน้ำเต็มประสิทธิภาพค่ะคุณจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.เปิดเผยว่ากปภ.ได้กำหนดมาตรการรับมือฤดูฝนปี2569เพื่อให้การบริหารจัดการระบบผลิตและจ่ายน้ำประปามีประสิทธิภาพโดยสั่งการให้กปภ.ทั้ง234สาขาทั่วประเทศติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทั้งด้านปริมาณและคุณภาพน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาอย่างใกล้ชิดเพื่อควบ

0: ุมคุณภาพให้สะอาดปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานพร้อมเร่งกักเก็บน้ำดิบสำรองให้เต็มความจุของสระเก็บน้ำตลอดช่วงฤดูฝนเพื่อรองรับกรณีฝนทิ้งช่วงนอกจากนี้กปภ.ยังได้เตรียมแผนช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินในช่วงฤดูฝนโดยจัดเตรียมรถบรรทุกน้ำสนับสนุนการส่งน้ำประปาไปยังศูนย์อพยพชั่วคราวและน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์กปภ.เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึงทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามข่าวสารหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ PWA Contact Center 1662ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: ครับ
0: พักก่อนไหมคะ
1: เราพักไปแล้ว
0: อ่ะพักแล้วโอเคเนี่ย
1: เรามี
0: อันนี้ AI ไม่พลาด
1: เรื่องนั้นเรื่องไปพิษณุโลกฮะเชิญชวนสักนิดหนึ่งใช่ไหมเขามีไหมเขามีให้เราอ๋อหรือมีอันเมื่อกี้นี
0: ้ไม่มีอะค่ะ
1: อ๋อโอเคไม่เป็นไร
0: ค่ะมีแต่เมื่อวานแหละ
1: ครับ
0: ก็ชวนให้ได้ค่ะไปพิษณุโลกนะคะยังเหลืออีกหนึ่งคันรถบัสที่ยังไม่เต็มไปวันที่3-5 กรกฎาคม3-5 กรกฎาคมมิถุนากรกฎา
1: ค
0: มเดือนหน้านี่แล้วค่ะไปพบกับพี่สุวิทย์สุทธิประภาไปพบกับพี่เคิร์กทรงฤทธิ์พลเงินไปพบกับคุณสุทนนะคะคุณสุทนก็จะคุณสุทนรุ่งธัญลักษณ์เจาะลึกประวัติศาสตร์
1: จัดรายการเกี่ยวกับเรื่องท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์อยู่แล้ว
0: หลายท่านน่ะเคยไปเรียนคิดว่าเคยไปกันแล้วทั้งนั้นแหละแต่หนึ่งก็คือคนไทยไปอ่ะไม่ค่อยได้ฟังคำบรรยายไม่ได้จ้างไกด์บรรยายเราไปวัดพระแก้วหลายครั้งมากมีสักครั้งไหมที่เราจ้างไกด์ไปบรรยายให้เราไม่มีนี่ก็เหมือนกันค่ะเราจะไปพระนครศรีอยุธยาเราจะไปพิษณุโลกเราไม่เคยมีผู้บรรยายนะคะและอีกอย่างหนึ่งคือคุณอาจจะไปหลายครั้งแต่คุณไม่เคยไปกับพี่เคิร์กทรงฤทธิ์กับพี่สุวิสุทธิประภากับคุณสุพลรุ่งธัญรัตน์และคุณก็ไม่เคยไปกับคนที่ฟังข่าวเหมือนคุณสนใจการเมืองเหมือนคุณไม่เคยค่ะเพราะฉะนั้นเ
1: นี่ย
0: บรรยากาศมันต่างกันนะคะไปได้ไปเลยค่ะตอนนี้เหลือแค่ที่น
1: ั่
0: ง
1: ที
0: ่สิบที่นั่งสุดท้ายแล้วด้วยค่ะ
1: ที่นั่งสุดท้ายครับ
0: ค่ะเดี๋ยวถ้าสิบที่นั่งสุดท้ายนี้เต็มเดี๋ยวเราจะเปิดอีกบัสหนึ่งด้วย
1: ไ
0: หนไปแล้ว
1: ถ้าไปเป็นคู่ก็เหลือแค่5คู่นะครับแต่ที่ไปอย่างนี้ต้องมีเพื่อนไปสักคนหนึ่งเป็นอย่างน
0: ้อยไม่เป็นไรค่ะพี่เอกสารในประสบการณ์ดิฉันนะคะคนไปคนเดียวคือคนที่น่ารักที่สุดไม่ใช่คนไปสองคนไม่น่ารักนะคะแต่คนที่ไปคนเดียวเนี่ยคือคนที่เปิดกว้างพร้อมปรับตัวยิ้มยังไงก็ได้น่ารักที่สุดเลยอ่ะไปคนเดียวก็ได้ไปหาข้างหน้า
1: จ้ะโอเค
0: เพราะว่าบางคนก็ไม่มีเพื่อนจริงๆค่ะไปเถอะ
1: ค่ะผมเวลาไปครอบครัวก็รู้สึกไปเป็นตัวคนเดียวจริงนะเพราะว่าเขาไปช้อปปิ้งผมก็ชอบต้องไปหาร้านกาแฟนั่นเราช้อปปิ้งผมต้องหาร้านกาแฟนั่งคนเดียว
0: ถ้าพี่ไพศาลไปทัวร์นะพี่ไพศาลจะไม่เหงาเพราะพี่แพงสารจะมีเพื่อนรุ่นเดียวกันที่ถูกทิ้งเหมือนกันใช่ค่ะแล้วก็โอ้จะสนุกมากเลย
1: เอาคราวนี้มาดูที่วันนี้นะครม.เขาพูดถึงเขาพิจารณาถึงเรื่องหลักเกณฑ์ใหม่ในการคัดกรองผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยมีการปรับเกณฑ์การพิจารณาเพื่อวัตถุประสงค์หลักในการแก้ไขปัญหาฐานข้อมูลที่ไม่เป็นปัจจุบันและสกัดกั้นผู้ที่จนไม่จริงออกจากระบบนี่วัตถุประสงค์นะฮะคุณรวรณ์ปลัดกระทรวงการคลังบอกว่าการคัดกรองรอบนี้เนี่ยจะเพิ่ม5เกณฑ์ใหม่ก็คือเกณฑ์เดิมเนี่ยก็ยังยึดอยู่เหมือนเดิมนะครับผู้ที่จะไม่ได้สิทธิ์ประกอบด้วยผู้ต้องขังข้าราชการนักบวชซึ่งกลุ่มใหม่ที่จะเพิ่มเติมมาทั้งหมดอีก5กลุ่มเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยนะฮะกลุ่มนักเรียนและนักศึกษาซึ่งถือเป็นผู้ที่ยังไม่เข้าสู่ระบบแรงงานอย่างเต็มตัวอันนี้ไม่สามารถถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้นะครับสองผู้ที่มีชื่อเป็นกรรมการ

0: หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าอันนี้ไม่ได้นะครับ 3. ผู้ที่มีบัญชีหุ้นหรือตราสารหนี้นะไปซื้อหุ้นไปซื้อพันธบัตรไม่ได้นะครับ 4. ผู้ที่จ่ายเบี้ยประกันชีวิตด้วยตนเองเกิน12,000บาทต่อปีเนื่องจากสะท้อนว่ามีทรัพย์สินเพียงพอในการดำรงชีวิตแล้วจึงสามารถซื้อประกันเพื่อสะสมทรัพย์หรือลดหย่อนภาษีได้โดยไม่นับรวมประกันไมโครอินชัวรันประกันภัยภาคบังคับหรือกรณีที่บริษัทนายจ้างเป็นผู้จ่ายให้แล้วก็สุดท้ายครับบิดามารดาบุตรหรือคู่สมรสของผู้นั้นเนี่ยนะที่ถูกบุคคลอื่นนำชื่อของผู้นั้นไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเช่นผู้ที่มีบุตรนำชื่อไปหักอุปการะเลี้ยงดู30,000บาทแล้วเนี่ยไม่ได้นะสมมุติเราสูงอายุแล้วแล้วก็ลูกเนี่ยซึ่งเขาทำงานแล้วก็จ่ายภาษีแล้วเขาเอาชื่อเราเนี่ยว่าเขาขอไปหักลดหย่อนภาษีเพื่ออุปการะเราหักลดหย่อนได้30,000เนี่ยตัวเราจะไปยื่นขอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ได
1: ้อ๋ออย่างสมมุติว่าดิฉันใช้ชื่อแม่ว่าเอาบอกอุปการะแม่แล้วก็เลยเอาแม่ไปใส่ลดหย่อนภาษีแม่จะไปขอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
0: ไม่ได้เพราะถือว่ามีลูกที่ดูแลอยู่แล้ว
1: ถูกต้อง
0: ถึงขั้นมีเอาค่าอุปการะเลี้ยงดูไปหักภาษีแล้วแสดงว่าคุณเอาเงินส่วนนั้นเนี่ยมาดูแลคุณแม่คุณอยู่แล้ว
1: ถูกต้องค่ะ
0: เพราะตีความว่าอย่างนั้นก็เลยไม่ให้คุณ
1: ตกลงคนที่ไม่ได้เนี่ยคุณแม่หรือว่าลูกคะทั้งคู
0: ่ลูกเนี่ยจ่ายภาษีแล้วต้องหักภาษีเนี่ยไม่ได้อยู่แล้วแต่เอาแม่ไปช่วยหักภาษีเพื่อลดหย่อนภาษีให้ลูกแม่ไม่ได้
1: และแม่ยังได้สวัสดิการแห่งรัฐอีกไม่ได้ค่ะ
0: ก็
1: ถือว่ามีลูกที่ดูแลแล้ว
0: ครับ
1: ละเอียดดีค่ะละเอียดดีเรียนเห็นด้วยนะ
0: ครับอันนี้ก็เพิ่มเกณฑ์เข้ามา5 เกณฑ์เพิ่มเติม
1: เห็นด้วยว่าไม่ใช่แหละเพราะเห็นกับตามาเยอะแล้วค
0: ่
1: ะว
0: ่
1: า
0: อันแรกที่เขาตัดไปเลยนะนักเรียนนักศึกษาเนี่ยเพราะว่าเขาอายุ18ยังเรียนหนังสืออยู่ที่เขาไปขอเขาไม่มีรายได้อยู่แล้วไม่มีฐานภาษีก็เช็คเขาไม่เจอแล้วเพราะว่าเขายังไม่ทำงาน
1: อาจจะเป็นลูกคนรวยคนมีเงินก็ได้
0: ก็ที่เคยมีโชว์ไงที่กระเป๋าตังค์ก็เป็นหลุยส์วิตตองอะไรแต่ว่า ดึงบัตรมาเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอะไรโชว์ให้ดูยังเป็นนักศึกษาอยู่ครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็เลยตัดแปดครับถ้าตรวจเจอว่าเป็นนักศึกษาเขาคงไปดูเช็คชื่อกับทะเบียนนะทะเบียนของสถาบันการศึกษาต่างพอเห็นว่าเขาจะประสานไปที่ฐานข้อมูลอีก18หน่วยงานด้วยกันนะในการเช็คก็รอดูฮะว่าหลังจากใช้เกณฑ์ใหม่แล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรจะตัดลดจำนวนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลงได้มากน้อยแค่ไหนนะผู้ถือบัตรเดิมต้องยืนยันตัวตนภายในเดือนมิถุนายน2559นะแล้วเขาจะเช็คด้วยเกณฑ์ใหม่คือต้องคุณถือบัตรอยู่แล้ว 13.2 ล้านคนเนี่ยคุณต้องไปยืนยันตัวตนแล้วเขาจะเช็คคุณอีกรอบหนึ่งแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจะประกาศผลการคัดกรองใหม่17กรกฎาคม
1: ค่ะ
0: นะครับส่วนที่ถามว่าแล้วคนที่พยายามจะไปลงทะเบียนเรื่องของการใช้สิทธิ์รอบนี้แล้วไม่มีสมาร์ทโฟนไม่มีอะไรเลยไม่ได้เนี่ยเราคิดว่าตัวเองน่าจะได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยจะต้องทำอย่างไร คุณรวรนเขาแถลงว่าไม่ต้องทำอะไรเดี๋ยวจะมีระบบของทางท้องถิ่นเนี่ยเขาจะไปสุ่มสำรวจให้เจอให้ได้โดยเขาจะดูว่าใครที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใครที่เข้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40แล้วใครที่ไม่ได้ทั้งสองอย่างคนคนนั้นอ่ะเขาจะเอาชื่อมาตรวจสอบถ้าอยู่ในเกณฑ์ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะเอาเข้าสู่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเลยครับ
1: อะไรที่ดีก็ชื่นชมนะคะชื่นชมค่ะชื่นชมค่ะ
0: ครับ
1: เพราะว่านี่เป็นหนทางในการประหยัดภาษีของเราแล้วก็เอาเงินภาษีของเราไปใช้ที่คุ้มค่าที่สุดค่ะ

0: วันนี้มีเรื่องอ๋อพี่ประสานเห็นอธิบดีคนใหม่ไหมคะอธิบดีกรมสรรพากรคนใหม่เนี่ยอธิบดีกรมสรรพากรคนใหม่
1: มาแทนคุณอะไรตันติเตมิตรนั่นใช่ไหมกุลยานะแทนค
0: ใช
1: ุณ
0: ่
1: สุ
0: ค
1: ร
0: ่
1: ิ
0: ะ
1: ยาครับ
0: คุณระดาตันติเตมิตรคนใหม่ที่ชื่อว่าคุณสมศักดิ์อนันทวัฒน์คุณสมศักดิ์เนี่ยงาน

0: ไม่ช
1: ร
0: ื่อ
1: ะ
0: อะไร
1: เพช
0: น
1: ระ ท
0: คุ
1: อ
0: ณแจ
1: ง
0: ็ควัชระเพชรทองค่ะ
1: ครับเขา
0: เอ
1: ทวง
0: อ
1: ถามไปที่คุณเอกนิติ
0: ใช่
1: แล้วคุณเอกนิติก็ทำหนังสือแจ้งมาว่าจริงๆแล้วคุณต้องถามกรมสรรพากรเพราะเป็นหน้าที่สรรพากรครับแต่ไม่เป็นไรคุณถามผมเดี๋ยวผมจะให้สรรพากรเขาแจ้งคุณนะว่าตกลงเขาดำเนินการอย่างไรไปแล้วครับ
0: ตอบเร็วด้วยนะคะ
1: อื
0: ส่ง
1: ม
0: ไปที่18/22ตอบเลยปกติจะไม่ตอบเร็วขนาดนี้ที่ตอบเร็วขนาดนี้ก็น่าจะสาเหตุมาจากว่าไม่ได้เป็นคนทําเองอะส่งให้อธิบดีทำอะ
1: ใช่ให้ที่บด
0: ค
1: ี
0: ่ะ
1: รับ
0: อ
1: ไป
0: ธิบดีสรรพากร
1: อืม
0: ก็เขาว่ากันว่าคุณสมศักดิ์อนันทวัฒน์เนี่ยอธิบดีสรรพากรคนใหม่อะหักปากกาเซียนผิดโผกันทุกสํานักเลยค่ะทําไมอย่างนั้นนะคะพี่
1: เขา
0: สอน
1: เขามาจากไหนยังไงผมก็ไม่เคยคุ้นชื่อเขาเลย
0: ใช่ไหมคะ
1: อืม
0: เหลืออายุราชการแค่สี่เดือนจะเกษียณอายุ30 กันยายนนี้เท่านั้น
1: อืมก็เลยมาขัดตาทับให้จบตรงนี้ไปนะ
0: ในไทยพระบิก้าบอกว่าในช่วงนี้ไม่ว่าคอนเน็กชันไหนก็ต้องหลีกทางให้พี่ใหญ่สายสินเงินขัดตาทับไปก่อนขัดตาทับไปก่อนค่ะรอบางคนพร้อมแล้วก็ขึ้นมาแทนน่าจะอย่างนั้น
1: ครับ
0: ค่ะเขาบอกว่าการแต่งตั้งคุณอนันทวัฒน์ในครั้งนี้ไม่ใช่แค่การปูนบำเหน็จก่อนเกษียณแต่มันคือการส่งมือประสานสิทธิที่มีอำนาจเต็มตามกฎหมายเข้ามาอุดรูรั่วไหลและเร่งรัดการจัดเก็บภาษีของสรรพากรไม่ให้สะดุดในช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดจะเป็นเวลา4 เดือนที่น่าตื่นเต้นและเหนื่อยที่สุดในชีวิตข้าราชการของกรมคนเนี้ยของกรมสรรพากรอย่างแน่นอนจบปริญญาตรีจากรามคำแหงนะคะจบบัญชีจากรามคำแหงหลังจากนั้นไปเรียนนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ปริญญาตรีค่ะแล้วก็ค่อยไปเรียนปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์จากจุฬาค่ะ
1: ตออ น
0: ันนี้ค
1: ร
0: ือประ
1: จ
0: วับ ติ
1: ตร
0: ศ
1: ี
0: าสต
1: ส
0: ร
1: อ
0: ์
1: งใบ
0: ก็คือนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์เนี่ยเขาจะไปเรียนตอนเย็นได้นะคะวันธรรมดาอย่างเราก็ไปเรียนได้นะพี่เมษาถ้าเรายังจํารัฐธรรมนูญได้จำแพ่งจำอาญาได้ก็ไปเรียนได้ตอนเย็นนะคะจุฬาก็มีนิติที่ธรรมศาสตร์ก็มีค่ะ
1: ครับ
0: ไปเรียนนอกเวลานะคะเรียนตอนเย็นนี่ก็น่าจะไปเรียนตรงนั้นนั่นแหละค่ะก็จบนิติศาสตร์ธรรมศ
1: หรื
0: า
1: อ
0: สต
1: ไ
0: ร
1: ม
0: ์
1: ่อีกทีก็เรียนนิตินั่นเป็นหลักนั่นแหละแกไปลงรามแล้วก็ไม่ต้องไปเรียนมากก็ไปสอบอย่างเดียว
0: ไม่แต่แกจบรามตั้งแต่ปี 30แล้วแกมาได้นิติธรรมศาสตร์ปี 37
1: อ๋อมาเรียนนิติทีหลัง
0: ใช่ค่ะ
1: อืม
0: เรี
1: ถ
0: ย
1: ้
0: น
1: า
0: บัญ
1: นั
0: ช
1: ้น
0: ีก่อน
1: ถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่าจบบัญชีที่รามมาก่อนอืม
0: ใช่ค่ะ
1: ครับ
0: นี่ก็คืออธิบดีสรรพากรที่จะอยู่แค่4 เดือนค่ะ
1: ออกมาบอกว่าเป็นสายน้ำเงินมาเลยนะฮะเป็นสายน้ำเงินมารักษาการชั่วคราวไว้ก่อนเลยใช่ไหม
0: ใช่
1: ถ้า
0: ค่ะ
1: ตามปูมที่ก็ว่ากันอย่างเงี้ยนะฮะ
0: ค่ะ
1: อืมเอา
0: การ
1: เดี๋
0: เ
1: ย
0: ก
1: ว
0: ็
1: เ
0: บ
1: รา
0: ภาษีมันสำคัญคือจำเป็นที่จะต้องเอาคนที่เป็นตัวจริงไม่ใช่รักษาการเพราะนั้นก็คนนี้แหละที่เข้ามา
1: ครับเดี๋ยวพักกันนะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูหุ้นไทยนะคุณสุเชษมารออยู่แล้วนะครับสักครู่ครับ
2: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: มิ่งบารมีมงคล
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: อยู่ประพัฒน
1: ์ในการ30นาทีครับต้อนรับคุณผู้ฟังจากทุกทิศทั่วไทยเลยนะครับคุณผู้ฟังอยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับอย่างที่กรุงเทพตอนนี้ฝนตกแล้วเขาบอกจะตกไปทั้งสัปดาห์ด้วยนะฮะก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับวันนี้อยู่กับดีเจด้งกับดีเจบอยครับผม
2: ครับผมสวัสดีครับคุณผู้ฟัง
1: ครับวันนี้ในเฟซอยู่กัน73ท่านครับพี
2: ่
1: อบอุ่นอบอุ่นนะครับฟังตลอดเวลานะครับทางวิทยุพี่วันชัยบอกแสดงว่าแวะเข้ามาพิมพ์ให้เรานะขอบพระคุณมากนะครับ
2: ขอบคุณครับ
1: พี่สัชิมาทักมาแล้วนะครับพี่ปุญญวัฒน์พี่นาสวัสดีนะจ๊ะ
2: สวัสดีครับพี่นาน
1: ะครับก็พี่จุ๊บแจงพี่กัญญาพี่นวพรนะครับส่งเป็นสติ๊กเกอร์เข้ามาด้วยนะฮะพี่วัฒนศักดิ์นะครับพี่สุภาพขอเพลงเนาะเดี๋ยวฝากไว้นะครับวันนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นใครเข้ามาต่อไปนะเดี๋ยวฝากไว้ให้ช่วง2ทุ่มนะฮะมาฟังข่าวกันต่อครับ
3: มหานครรอบทิศอันดับ10
2: ครับคุณผู้ฟังฮะอันดับ10ไปดูกรณีที่สืบเนื่องจากนางสาวดวงตาอายุ31ปีที่ไปร้องขอความช่วยเหลือกับแอดมินเพจโซเชียลชื่อดังในจังหวัดระยองหลังคดีไม่คืบหน้าตัวเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันที่12มีนาคมที่ผ่านมานะครับขณะที่ผู้เสียหายเปิดห้องพักที่คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งที่อำเภอเมืองระยองเพื่อให้บริการนวดแผนไทยแล้วก็มีคนร้ายจะแฝงตัวมาในคราบของลูกค้าโดยสวมหน้ากากอนามัยและก็หมวกเพื่อปิดบังใบหน้าได้เข้ามาใช้บริการนี่ครับพี่ภาพวงจรปิดนะหลังจากนวดเสร็จคนร้ายได้ลงมือทำร้ายร่างกายจนหมอนวดแผนไทยสาวเจ็บสาหัสที่บริเวณหน้าห้องน้ำจากนั้นบังคับให้บอกรหัสแอปพลิเคชันธนาคารรวมถึงรหัสล็อกมือถือทั้งสองเครื่องก่อนจะทิ้งเอามืออาทรัพย์สินมีค่าและเงินสดหลบหนีไปอย่างไร้ร่องรอยส่งผลให้ผู้เสียหายต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลเอกชนและมีค่าใช้จ่ายที่สูงหลายหมื่นบาทนะครับวันนี้พี่ชายผมเองครับท่านนี้พันตำรวจเอกอาทิตย์ยาแก้วผู้กำกับสภ.เมืองระยองท่านบอกว่าความคืบหน้าเรื่องนี้เนี่ยเป็นคดีอุกอาจการสะเทือนขวัญหลังจากรับแจ้งความตำรวจก็ไม่นิ่งนอนใจแต่อย่างใดโดยสั่งการชุดสืบสวนลงพื้นที่ไปตรวจสอบวงจรปิดเพื่อเช็คเส้นทางของมิจฉาชีพหรือว่าคนร้ายรายนี้ตั้งแต่จุดเริ่มต้นถึงยานพาหนะในที่ใช้ในการเดินทางหลังจากก่อเหตุจากพฤติการคาดว่าคนร้ายน่ะมีประสบการณ์สูงในการก่อเหตุครั้งนี้เนื่องจากมีการสวมหน้ากากอนามัยบวกปิดบังอำพรางใบหน้าอย่างมิดชิดแล้วก็เชื่อว่าเป็นบุคคลจากนอกพื้นที่คุณผู้ฟังฮะส่วนประเด็นที่คนร้ายกล่าวอ้างกับผู้เสียหายว่ามีภรรยาของตำรวจว่าจ้างให้มาฆ่าผู้เสียหายจากการวิเคราะห์เชื่อว่าไม่เป็นความจริงคุณผู้ฟังฮะแต่น่าจะเป็นการกุเรื่องขึ้นมาเพื่อข่มขู่และเบี่ยงเบนประเด็นความผิดของตัวเองนี่ท่านผู้กับว่านะเจ้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างการตรวจสอบประวัติอาชญากรของผู้ที่เคยมีประวัติก่อเหตุในลักษณะเดียวกันพร้อมนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาช่วยในการสืบหาเบาะแสเพื่อติดตามจับกลุ่มคนร้ายรายนี้มาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วที่สุดครับ
1: ครับผม
3: มหานครรอบทิศอันดับ9
1: อันดับ9วันนี้คดีของคุณแตงโมเนี่ยมีความเคลื่อนไหวนะครับแม้เวลาจะผ่านพ้นมา4ปีแล้วเนี่ยนะครับคุณหมอพรทิพย์นะครับนะฮะแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์อดีตผอ.สถาบันนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยนะฮะก็ไปประชุมร่วมกับคณะพนักงานสอบสวนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะครับบอกว่าวันนี้ก็มารับฟังข้อมูลทั้งหมดนะฮะคุณหมอบอกว่าคุณแตงโมเนี่ยไม่ได้ตกท้ายเรือเพราะบาดแผลเนี่ยมันขัดแย้งกับการโดนใบพัดถ้าตกท้ายเรือบาดแผลต้องไม่ใช่แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นจากการสรุปเบื้องต้นเนี่ยนะฮะเห็นว่าบาดแผลทั้งตัวของคุณแตงโมเนี่ยนะครับมันไม่เข้าพฤติการที่บอกว่าไปนั่งปัสสาวะแล้วตกจากท้ายเรือเลยนะคุณหญิงหมอบอกว่ามันบาดแผลเนี่ยมันเยอะเกินไป
2: ใช่ครับ
1: มันเยอะเกินไปนะแล้วที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทีมการสอบสวนเนี่ยนะฮะไม่เคยส่งหลักฐานใดๆเนี่ยนะครับมาให้กับทาง DSI เลย

0: ครับเขาบอกว่าลักษณะของแผลที่เป็นแผลลึกแล้วก็ยาวแล้วมันก็มีขนาดใหญ่เนี่ยล้วนไม่เข้ากับลักษณะของใบพัดเรือเพราะฉะนั้นนะฮะยังตอบไม่ได้ว่าโดนอะไรแต่ไม่ได้โดนใบพัดเรือ แล้วแผลนี้มาจากไหนนะพี่บอยนะ
1: นั่นแต่ว่าใดๆคือสงสารคุณแตงโมจะต้องเนาะ
0: ครับ
1: คือเธอเสียมาต้องนานแล้วแต่ว่าเรื่องราวของเธอมันก็ยังคาราคาซังเป็นที่ถูกพูดถึงกันอยู่จนถึงปัจจุบันนะเนาะ
0: มันไม่กระจ่างนะพี่นะมันไม่กระจ่างว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวทีมนี้เขาก็จะเนี่ยแหละฮะหาคำตอบต่อไปเห็นบอกว่าอาจจะเอา AI เข้ามาช่วยในการแปลงภาพขาวดำเป็นภาพสีนะมาช่วยในเรื่องของลักษณะร่องรอยบาดแผลอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะยังตรวจสอบต่อแม้ว่าคดีจะผ่านมาถึง 4-5 ปีแล้วแต่ร่องรอยบาดแผลเนี่ยนะฮะส่วนตัวคุณหญิงหมอบอกว่าเคยเห็นแล้วเนี่ยมันจะไม่ได้มุ่งเน้นไปที่ศพอย่างเดียวนะครับเพราะว่ากระบวนการทางสำนวนเนี่ยก็มีความสำคัญเดี๋ยวจะไปโฟกัสไปวิเคราะห์ควบคู่กับบาดแผลกันไปด้วยรวมไปถึงข้อมูลในโทรศัพท์มีการตัดต่อภาพหรือไม่อย่างไรก็เดี๋ยวไปไล่ดูกันนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
1: ครับคุณผู้ฟังครับไปก็ดูกรณีแม่ค้าผักกลุ่มชาติพันธุ์มูเซอร์ภายในตลาดศูนย์การค้ากำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชรถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1ดงรับเงินสดๆ6ล้านบาท
0: ครับ
1: วันนี้ทราบชื่อเธอแล้วนะเธอชื่อว่านี่เลยฮะนางอินทิราฮะสายศูนย์อายุ25ปีเองแล้วก็กำลังตั้งท้องลูก5เดือนด้วยโดยคุณอินทิราบอกว่าเธอเนี่ยฝันเห็นคนแก่มาบอกให้ซื้อเลขโอ้โหดงเขาฝันกันขนาดนี้อ่ะ173770
0: ตรงๆเลยไหมฝันตรงๆเลยนะ
1: ไม่ได้ฝันได้เลข2ตัวเลยมันก็สุดยอดแล้วนะ
0: เออนี่ฝันได้6ตัว
1: คนแก่มาบอกเธอ6ตัว
0: เออครับ
1: 173770ถ้าถูกแล้วให้ไปทำบุญให้ด้วยนี่คนแก่มาเข้าฝันต่อมาขณะที่กำลังขายผักอยู่ในตลาดก็มีแม่ค้าขายลอตเตอรี่เดินผ่านมาเธอก็เลยขอดูสลากกินแบ่งก็พบว่ามันมีเลข770จริงๆที่ตรงกับฝันก็เลยซื้อไว้1ใบโดยจำนำเงินรางวัลคือโดยเนี่ยจะนำเงินรางวัลเนี่ยไปใช้หนี้ค่าผักกับเก็บไว้ทำบุญนี่ก็เรื่องนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยก็เธอก็ได้นำผักเนี่ยนะลงมาจากดอยมูเซอร์เพื่อนำมาแจกให้ประชาชนเป็นการทำทานซึ่งประชาชนที่ทราบข่าวก็มารับผักกันอย่างคึกคักผักที่ขนมาแจกมีหลายชนิดกระลำปีเอ้ยผักกาดขาวเอ้ยมะเขือเทศพริกขึ้นช่ายแล้วก็สตอเบอรี่เฉยครับไม่บอรี่สตอเบอรี่นี่บอยเพื่อนเธอบอกว่านำผักใส่ถุงไว้เป็นชุดๆเลยนะปรากฏว่าไม่ทันกับคนที่มารับแจกแล้วนั้นก็เลยต่างให้หยิบเอาเลยหยิบแจกก็หยิบเอานี่แหละฮะเธอบอกว่าคนโบราณสอนว่าถ้าได้รับโชคใหญ่ให้นำเงินเนี่ยมาแจกแล้วก็ทำทานก็เลยไปขนผักบนดอยมาประกอบกับผักกะหล่ำปีผักกาดขาวมะเขือเทศอย่างที่เล่าไปเนี่ยฮะเป็นเงินทั้งสิ้นแค่16,000เองนะที่เธอมาทำบุญเนี่ยถือว่าอันมากน้อยไม่ใช่ประเด็นแต่ว่าเธอบอกก็คือลงทุนเดี๋ยวเชื่อว่าเธอคงไปทำอีกอะเนาะเออคือดีใจด้วยจริงๆเออไม่มีแล้วก็ได้ถูกแต่ประเด็นใดคือฝันอะไรได้76ตัวอย่างนี้เนี่ยเมื่อไหร่เราจะฝันได้บ้างดง
0: โหนึกไม่ออกเลยพี่เกิดมาไม่เคยเจอเลยนะคนฝัน6ตัวแบบแล้วการไปหาเลขลอตเตอรี่6ตัวเนี่ยมันก็ไม่ง่ายนะพี่บอย
1: เออแล้วใดๆคือแม่ค้ามาเธอก็ดูแค่3ตัวท้ายนะเธอคงรู้อยู่แล้วว่ามันโหหายากถ้าได้6ตัว770ดันในข้างหน้ามันตรงอีก
0: ดวง
1: นี่แบบดวงของเขา
0: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
0: เอาวันนี้ภาคธุรกิจท่องเที่ยวที่หาดใหญ่นะครับเขาส่งเสียงสะท้อนดังๆมาไปถึงด่านนะฮะตม.สะเดาเขาบอกว่าโอ้โหบริการอืดเหลือเกินตรวจอะไรไม่รู้นะฮะ3ชั่วโมงกว่าที่รถคันหนึ่งเนี่ยนะฮะนักท่องเที่ยวมาเลหรือแม้แต่คนหัดใหญ่จะเข้าจะออกเนี่ยนะครับจะข้ามมาเที่ยวเนี่ย3ชั่วโมงคนก็ไม่อยากมาแล้ว
1: โอ้โหนานเน
0: า
1: ะ
0: มันนานเกินไปไหมอ่ะ3ชั่วโมงวันนี้ครับนายกสมาคมโรงแรมหัดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับดร.สิทธิพงศ์นะฮะบอกว่า

0: สัปดาห์นี้นักท่องเที่ยวมาเลเนี่ยทะลักอยู่ด่านสะเดาเยอะจริงๆแล้วก็เจอปัญหาเรื่องติดอยู่ที่หน้าด่านนะฮะ
1: โอ้
0: เวลานักท่องเที่ยวเขาจะมาเที่ยวกันเนี่ยนะฮะในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยเกิดเป็นปัญหาคอขวดเพราะเจ้าหน้าที่เราก็ต้องยอมรับนะครับว่าใช้เวลาค่อนข้างนานนะก็อยากจะเสนอแก้วิธีแก้ปัญหานะครับยังไม่เคยลองนะแต่เสนอ1ยกเลิกจัดเก็บค่าธรรมเนียมล่วงเวลาของตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนะครับจากการยื่นด้วยเอกสารเนี่ยให้ไปใช้ออนไลน์ได้ไหมนะที่มีถ้าใช้ออนไลน์เนี่ยมันจะเร็วขึ้นปรับรูปแบบการยื่นเอกสารนำรถยนต์เข้ามาชั่วคราวในไทยเนี่ยเป็นเอกสารทางออนไลน์นะฮะอันนี้สิ่งแรกเลยถ้าจะปลุกการท่องเที่ยวหัดใหญ่ให้ฟื้นเพราะตรงนี้มันเสียเวลานะครับโอ้เขาบอกว่าขาเข้าใน3ชั่วโมงขาออกมารออีกบางทีอีก 2-3 ชั่วโมงเฉลี่ย 5-7 ชั่วโมงอย่างนี้คนมาเลเขาบินไปออสเตรเลียเนี่ยนะฮะพอๆกันความรู้สึกของเขาเนี่ยเขาก็จะเบื่อแล้วเขาก็จะไม่อยากมา
1: เนาะ
0: เขาจะไม่อยากมาเที่ยวที่หาดใหญ
1: ่โอ้นะฮะมันต้องอำนวยความสะดวกให้มันว่องไวคือบางทีเรามาเที่ยวเราก็อยากเที่ยวแล้วไม่อยากมาเจออะไรที่มันขุกขักกึกกักอะไรแบบนี้นะ
0: ครับผมโอ้เอาฝากแล้วกันนะฮะรัฐบาลรวมถึงตม.นะว่าจะแก้ปัญหานี้อย่างไรเพราะว่าผู้ประกอบการเขาบอกเขาเสียโอกาสเสียรายได้นะครับในช่วงที่จะกระตุ้นหาดใหญ่ให้ฟื้นคืนชีพอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะฮะแล้วเดี๋ยวนี้หน้าฝนอีกแล้วพี่เดี๋ยวน้ำจะมาอีกแล้วยังไม่รู้ว่าปีนี้จะเป็นยังไงเลยนะฮะหาดใหญ
1: ่แล้วมาแล้วเขาพูดชัดเจนนะบินไปออสเตรเลียมันง่ายกว่าจริงเนาะ
0: โอ้ก็เนี่ยมันเห็นภาพเลยนะครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
1: แม่คุณจองห้าอันดับ6นี่เขาบอกว่าข่าวช็อกนะดุ้ง
0: ครับ
1: เป็นข่าวช็อกของคุณผู้ชายเขาบอกว่าแต่งงานไม่กี่วันเพิ่งมารู้ว่าภรรยานั้นมีสามีอยู่แล้วอ่ะ
0: อุ้ยโดนสวมขาวอ่ะ
1: จริงอ่ะ
0: โอ้
1: แย่แล้วนะน้ำสารเนาะ
0: ทำไมผู้หญิง
1: ตอนน
0: ี
1: ้ครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่างประเทศนะไม่ใกล้ตัวเราก็ถือว่าโชคดีไปเป็นเหตุการณ์หลอกแต่งงานเกิดขึ้นที่อินเดียครับเมื่อชายหนุ่มคนหนึ่งเพิ่งเข้าพิธีวิวาห์มาได้ไม่นานแต่ก็มาพบว่าเมียนั้นมีสามีอยู่ก่อนแล้วโอ้โหที่หนักไปกว่านั้นคือชายที่ทำหน้าที่เป็นพี่ชายเจ้าสาวในวันแต่งงานคือสามีตัวจริง
0: อ๋อแล้วมาสวมเป็นพี่ชายใช่ไหมมาสวมเป็นพี่ชายอย่างเงี้ยเหรอ
1: เออมารับบทพี่ชายอ่ะทั้งที่ตัวเองคือตัวจริงของเขาอ่ะ
0: โหอย่างในละครนะ
1: เออผู้เสียหายชื่อว่านายราตันซามานะฮะเป็นหัวหน้าแผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในเมืองจาบันปูนะครับขณะที่ครอบครัวเขากำลังมองหาคู่ครองให้กับลูกชายเนื่องจากลูกชายทั้ง5คนยังไม่มีใครแต่งงานกระทั่งเพื่อนบ้านชื่อว่าซอนูที่วารีเนี่ยก็แนะนำให้รู้จักกับชายคนหนึ่งชื่อว่าอาชัยชาวฮันจากเมืองโมเรนาเนี่ยนะครับก็กำลังหาสามีให้กับลูกสาวเหมือนกันเออเขาบอกขออภัยกำลังหาสามีให้กับน้องสาวบุญธรรมของเหมือนของเขาเหมือนกันทั้งสองฝ่ายก็รู้จักพบปะพูดคุยครอบครัวของราตันก็เลยเดินทางไปจัดพิธีแต่งงานตามประเพณีฮินดูเออแล้วก็ตัวนายอาชัยเนี่ยก็มาร่วมงานในฐานะพี่ชายของเจ้าสาวและมีบทบาทสำคัญในพิธีมอบเจ้าสาวให้กับเจ้าบ่าวด้วยนะโอ้ครอบครัวฝ่ายชายบอกว่าพวกเขาเนี่ยใช้เงินเกือบประมาณ 230,000 บาทในการจัดงานโดยมีหญิงชื่อว่ามายาเทวีซึ่งถูกแนะนำว่าเป็นมารดาของเจ้าสาวรวมถึงบุคคลอีกหลายคนให้เข้าร่วมงานในฐานะญาติฝ่ายหญิงแสดงว่าจัดฉากกันมาหมดเลยนะฟังแบบนี
0: ้
1: หลังแต่งงานเจ้าสาวได้ย้ายเข้ามาอยู่กับครอบครัวของเธอแต่ไม่นานทุกคนเริ่มรู้สึกผิดสังเกตเพราะเธอมักใช้โทรศัพท์มือถือพูดคุยและส่งข้อความอยู่ตลอดเวลาจุดแตกหักเกิดขึ้นเมื่อราตันตรวจสอบโทรศัพท์ของเมียพบแชทที่ทำให้เขาตกตะลึงเพราะอชัยชาวฮันที่หลายคนเข้าใจว่าเป็นพี่ชายของเจ้าสาวแท้จริงแล้วคือสามีแต่งงานกันมาตั้งแต่ปี24อ่ะโด่งปีนี้ปี26ถูกไหม2ปีที่แล้วแล้วก็ใช้ชีวิตฉันสามีภรรยาด้วยกันมาตลอดโอ้โหไม่อยากจะเชื่อตอนนี้เราตำรวจดำเนินคดีกับผู้ต้องหา7คนประกอบด้วยเนี่ยฝ่ายเจ้าสาวทั้งหมดตั้งแต่ตัวสามีตัวจริงตัวเมียตัวคนที่มาร่วมงานในฐานะต่างๆนานาเนี่ยครับก็กลายเป็นการจัดฉากหลอกแต่งงาน
0: อ๋อครับ

0: ยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
2: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
3: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
2: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
3: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวด้วยคนดี

การผ่าตัดจะไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลอีกต่อไปลดความเจ็บปวดเน้นความปลอดภัยฟื้นตัวเร็วขึ้นให้วันเดย์เซอร์เจอรี่หรือ ODS จากสำนักงานประกันสังคมดูแลคุณด้วยสิทธิประโยชน์นวัตกรรมทางการแพทย์การให้บริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับเพิ่มความสะดวกให้ผู้ประกันตนให้การรักษาครอบคลุมยกตัวอย่างเช่นโรคลิ้นสีดวงทวารต้อเนื้อติ่งเนื้องอกลำไส้ใหญ่ภาวะเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดโรคไส้เลื่อนขาหนีบเข้ารักษาในสถานพยาบาลทั้งสิ้น216แห่งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506กด1โทรฟรี24ชั่วโมง

0: ยไหมแค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้
0: รอดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: มหานครโรคทิพย
4: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
5: ์มหานครโรคทิพย์อันดับ5
6: นะครับก่อนเป็นอันดับ5นะฮะพี่ปิยลักษณ์บอกว่า อยากให้สืบให้ด้วยว่ารางวัลที่1ที่มีคนถูกคนเดียวในแอป20ใบคือใคร
7: โอ้โห
6: ไอ้ปีไอ้เดือนงวดนี้เหรองวดนี้เหรอ
7: ของไม่ได้ข่าวไม่เห็นไหมเห็นไหม
6: ยังไม่ทันเดี๋ยวไปดูให้นะครับพี่แต่พวกนี้เขาจะไม่บอกสิใช่ไหม ถ้ายิ่งในเป๋าตังค์เลยเขาเก็บเป็นความลับเขาใช้วิธีโอนไปยังก็ไม่ต้องแสดงตัวไม่ต้องทำการตลาดนะมันไม่เหมือนถ้าแอปของเอกชนเขาอยากทำการตลาด
7: ใช่
6: เออนะ
7: อันนี้เขาเป็นส่วนตัวเนาะ
6: ใช่ใช่ใช่นะฮะอ่ะส่วนอันดับ5พาไปที่เลยครับก็ไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันนะคือไม่อยากจะใช้คำว่าโอ้โหทำไมคนต่างจังหวัดเป็นแบบนี้เพราะเชื่อว่าคนต่างจังหวัดดีๆเยอะนะพี่นี่เล่นนั่ง2แถวอยู่นะครับรถหลังขับตามมากล้องเขามีกล้องหน้ารถนะฮะจู่ๆรถติดไฟแดงนะครับคนที่นั่งอยู่บน2แถวเป็นชายวัยกลางคนอายุประมาณ50ลุกขึ้นมายืนอยู่ที่ท้ายรถปลดซิปกางเกงยืนฉี่จากท้ายรถสองแถวครับคุณผู้ฟัง
7: โอ้โหท้าทายนะท้าทายระบบ
6: คือมันไม่ได้ท้าทายเดียวมันจะเลอะเทอะเพราะมันมีมอไซค์มีอะไรที่เขาจอดต่อท้ายอยู่แล้วเขาก็ตกใจกันหมดเลยนะฮะกลัวมันจะกระเด็นกระดอน

0: มาใส่แล้วถ้าเป็นรถเราอ่ะโอ้โหเราก็อยากจะถอยให้ห่างๆนะพี่นะ
1: อ๋อ
0: ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้พุ่งมาที่รถเราแต่ว่ามันก็มีเศษแล้วเดี๋ยวล้อเราก็ไปเหยียบอะไรมันก็เห็นแล้วมันก็ทำไมกล้าจังเนี่ยนะฮะเออ7:40เมื่อเช้านี้นะครับพี่เจ้าของกล้องเจ้าของรถเนี่ยกำลังจะไปส่งลูกชาย2 คนไปโรงเรียนนะในตัวเมืองจังหวัดเลยเลยครับระหว่างที่ติดไฟแดงนะครับบ้าน3 แยกนะชายวัยกลางคนคนนี้ก็ลุกขึ้นมาอยู่ที่ท้ายรถ2 แถวนะครับเออแล้วก็ยืนฉี่ลงมาเลยฮะสงสัยจะอั้นไม่ไหวนะอย่างน้อยเนี่ยต้องลงแล้วไปยืนอยู่ตามพุ่มไม้ข้างทางไหมพี่นะ
1: ครับ
0: เอออันนี้แกปล่อยเลยฮะปล่อยตรงนั้นแหละขนาดรถไฟเขียวแล้วน่ะแกยังฉี่ไม่เสร็จเลยเขาบอกอ่ะก็คือรถก็เคลื่อนไปฉี่ก็ฉี่ต่อไปเรื่อยทีนี้ก็ลายทางเลยฮะพี่โอ้โหนะบันเทิงกันเลยนะครับนี่ฮะอ่ะพี่น้องชาวเลยนะครับคิดเห็นอย่างไรกับข่าวนี้นะคงมีไม่คงไม่ได้มีกันบ่อยๆหรอกนะครับก็คอยตักเตือนกันแล้วกันนะครับมันก็มารยาททางสังคมอะเนาะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ4
1: พี่กำลังนึกภาพอะไปยืนฉี่ท้ายรถ2 แถวใช่ไหมแล้วเวลารถมันตกหลุมมันก็กระเด้งกระดึ้งกระดึ้งอะเนาะ
0: โอ้โหพี่
1: แล้วจังหวะขี่มันไม่ลดปลายเท้าตัวเองมั้งเหรอกระดึ้งกระดึ้ง
0: ปลายเท้าไม่ไหนมอไซค์ที่ขี่อยู่ตามข้างที่ตามเขาหรือว่ากำลังจะแซงเขาขึ้นมาไม่เห็นไง
1: เออก็คงจะนึกว่าเอ๊ะฝนตกกลางวันเหรอไปไม่ได้ไหม
0: เออทำไมเป็นอย่างนี้เนาะคนเนาะ
1: เออต้องเป็นไปได้นะ
0: มันก็ไม่ต้องกระเด็นกระดอนกันบ้างนะเออ
1: เออ
0: เชิญถ้าเชิญพี่
1: ต่อนะต่อนะ
0: ต่อเลยครับ
1: ฟังเพลินเหมือนมีไหลเข้าด้วยเอออันนี้ครับวันนี้ก็คุณรัชนกศรีนอกครับสอบบัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนแล้วก็ประธานคณะกรรมการติดตามงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรก็เรียกร้องให้นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอียุติหรือชะลอโครงการส่งเสริมการเข้าถึงบริการปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI คือการแจก AI ใช้ฟรี5 ล้านสิทธิ์วงเงิน 1,600 ล้านบาทเพื่อให้กลับไปทบทวนรายละเอียดทั้งหมดใหม่โดยบอกว่าปัจจุบันยังมีข้อสงสัยหลายประการทั้งเรื่องความคุ้มค่ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและเงื่อนไขร่างของเขตงานหรือว่า TOR ที่อาจเปิดช่องให้เกิดความครหาเรื่องการเอื้อประโยชน์แก่เอกชนบางรายที่เมื่อย้อนไปดูเนี่ยก็จะพบความเชื่อมโยงกับโครงการอื่นของรัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยแม้ว่าการยุติโครงการนี้อาจทำให้ภาครัฐต้องจ่ายค่าชดเชยบางส่วนแก่ผู้เกี่ยวข้องแต่หากเปรียบเทียบกับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งบประมาณจำนวนมากแต่คุณผู้ฟังโดยขาดความรอบคอบก็ถือเป็นสิ่งที่คุ้มค่าเพราะจะทำให้ช่วยรักษาผลประโยชน์ของประชาชนได้มากกว่านี่คุณไอซ์ก็บอกว่าอยากจะให้ยุติซะเออนี่แหละฮะ
0: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
0: เอาวิกฤตทะเลบางปูชาวบ้านชาวประมงท้องถิ่นนะครับหวานแหไป10 ครั้งเจอแต่ปลาหมอคางดำครับพี่บอยเออเขาบอกตอนนี้สัตว์น้ำท้องถิ่นเนี่ยหายหมดเลยไม่ว่าจะเป็นปลากระบอกกุ้งทะเลนะครับที่ชาวบ้านเคยจับกันมาเนี่ยนะฮะตั้งแต่ปู่ย่าตายายเนี่ยตอนนี้เหลือแต่ปลาหมอคางดำ
1: มันกินหมดใช่ไหม
0: โอ้มันเป็นนะที่เขาบอกมันเป็นตัวทำลายสปีชีส์จริงๆนะ
1: ระบบนิเวศนะ
0: จริงพี่นะครับน่ากลัวสุดๆนะครับผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปที่บางปู80ตำบลท้ายบ้านนะครับอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการลองให้ชาวประมงเนี่ยนะฮะลองเวียงแหให้ดูหน่อยก็จริงๆพี่จับขึ้นมาได้เนี่ย4 ถึง 6 ตัวไม่ใช่จับขึ้นมา
1: ติดแหง่ายๆเลย
0: ไม่โหมาแบบเจอเวียงยังไงก็เจอเขาบอกตัวประมาณ4 ถึง 6 ตัวไซส์ก็ไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับเป็นปลาหมอคางดำทั้งนั้นเลยครับโอ้คุณลุงสมนะครับเป็นชาวประมงพื้นบ้านนะครับบอกว่าเขาเนี่ยหาปลาบริเวณนี้เนี่ยนะฮะมาหลายปีแล้วยังไงเมื่อก่อนเนี่ยมันต้องมีกุ้งมีปลากระบอกมีสัตว์น้ำท้องถิ่นแต่1 ปีที่ผ่านมาเนี่ยยอมรับเลยว่าเจอแต่ปลาหมอคางดำเป็นหลักนะฮะ อยู่ในทะเลนี่เพียบเลยนะครับอ้าวไม่รู้จะทำยังไงล่ะนะฮะทีนี้เขาบอกมันแพร่พันธุ์

0: เร็วด้วยสินะค
1: ครร
0: ับ
1: ับ
0: โอ้นะอ้าวเกษตรจังหวัดต้องเข้ามาช่วยแล้วครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ2
1: ก็ข่าวนี้เราพลาดหัวบอกว่าหัวใจหล่อมากแท็กซี่ไทยเก็บเงินสดกว่า300,000 บาทก็ประสานทางสถานีวิทยุ FM 91ส่งคืนเจ้าของเงินซึ่งเป็นคนศรีลังกาครบทุกบาททุกสตางค์นะครับ
0: ยอดครับผม
1: สุดยอดจริงๆต้องปรบมือให้พี่แท็กซี่ท่านนี้นะฮะแล้วก็อีกหลายๆท่านที่เป็นแท็กซี่ที่หัวใจหล่อๆเป็นแท็กซี่ที่น่ารักแบบนี้นะครับซึ่งวันนี้ดร.ใจยนต์นะฮะใจตนนะขออภัยศรีวังพลรองกรรมการผู้จัดการบริษัทวิไลเซ็นเตอร์แอนด์ซันจำกัดซึ่งเป็นผู้ดำเนินรายการของดำเนินงานของสพ FM 91อันนี้ให้เครดิตนิดนึงนะเพราะว่าเขาก็เป็นตัวกลางในเรื่องนี้พร้อมด้วยคุณพิชยาอังคทวานิชนะฮะผู้อำนวยการฝ่ายรายการของสพ91แล้วก็คุณจิตผ่องใสศรีวังพลผอ.ของเนี่ยครับฝ่ายทรัพยากรบุคคลก็ดำเนินการเป็นสักขีพยานนะในการส่งมอบเงินคืนให้กับผู้เสียหายชาวศรีลังกาที่ทำเงินหายกว่า300,000ก็เหตุการณ์เกิดวันนี้แหละตอน8:37คุณผู้ฟังฮะคุณปัทภีแย้มสนออายุ50 ปีเป็นชาวสมุทรปราการเป็นโชเฟอร์แท็กซี่สีเขียวเหลืองทะเบียน1 ม.ค. 9465กทม.โทรแจ้งทางสพ91ว่าเก็บกระเป๋าสะพายสีดำก็ภายในมีเงินสด 8,500 ยูโรหรือว่าคิดเป็นเงินไทยก็ 322,269 บาทเนี่ยนะรองเท้าผ้าใบด้วย1คู่สีขาวแล้วก็ก็เลยเอามาส่งมอบคืนให้จากนั้นก็มีการประกาศตามหานี่แหละครับกระทั่งมีการพบว่าอ้าวเป็นของผู้เสียเป็นของลูกค้าลืมเอาไว้เป็นคนศรีลังกาก็เลยส่งมอบคืนกันเมื่อตอน 11:00 นวันนี้คือเจ้าตัวบอกว่าพอเก็บได้ก็รู้สึกตกใจนะคุณผู้ฟังเห็นเงินจำนวนมากและก็อยากส่งคืนทันทีเพราะเก็บไว้ก็จะเป็นภาระด้วยเกิดมันมาหายในระหว่างที่เขาดูแลมันก็จะถูกไหมโด่งคนก็จะสงสัยว่าหายจริงเหรอเม้มไว้หรือเปล่านึกออกไหมเพราะเงินต้องเยอะต้องแยะอะไรอย่างนี้นะฮะ
0: ใช่
1: สำหรับพ่อหนุ่มศรีลังกาท่านนี้ก็มาเที่ยวเมืองไทยแล้วมาใช้บริการแท็กซี่พอลืมเงินไว้ก็รู้สึกกังวลมากเพราะว่าตอนขึ้นรถมาก็รู้สึกเพลียและง่วงก็เลยวางกระเป๋าไว้ข้างหลังแล้วก็พิงศีรษะพอถึงที่ลงจากรถก็ลงไปเลยมันรู้สึกซวยทีก็เอาเงินไปแล้ว
0: โอ้ครับ
1: นั่นแหละครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ1
0: อ่ะใครที่เจอร้านค้าเอาเปรียบในโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยแจ้งไปที่กรมการค้าภายในได้นะครับล่าสุดในกลุ่มสมาชิกกลุ่มพวกเราคือผู้บริโภคเนี่ยครับพี่บอยเขาบอกว่ามีร้านข้าวหมูแดงหมูกรอบอยู่ร้านหนึ่งเขาบอกว่าถ้าโอนสแกนจ่ายเนี่ยจ่าย50แต่ถ้าใช้ไทยช่วยไทยพลัสเขาจะคิด55แล้วทำไมมันอย่างนั้นล่ะคือร้าน
1: ที่เสียอะไรนะทุเรียนราคาขึ้นนะโด่งที่สังเกตว่าทุเรียนราคาแพงขึ้นอ่ะเป็นโลละ150มาก
0: อ่ะอย่างเงี้ยลองดูให้กรมการค้าภายในตรวจสอบได
1: ้โอ้
0: นะครับเนี่ยเขาบอกว่ามีการฉวยโอกาสใครที่ฉวยโอกาสขึ้นราคาเพื่อที่จะใช้ในโครงการนี้เนี่ยนะครับก็แจ้งเจ้าหน้าที่เขาได้นะครับฝากเอาไว้แล้วกันนะไปช่วยกันไปหูเป็นตาเดี๋ยวพรุ่งนี้มาว่ากันเรื่องนี้อีกทีหนึ่งวันนี้หมดเวลาแล้วครับพี่บอยไปแล้วครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ขณะนี้เวลา20:22ลูกทุ่งมหานคร LTM FM ขณะนี้เวลา20:00 นค่ะสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่2มิถุนายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิตาลีในโอกาสวันสาธารณรัฐของสาธารณรัฐอิตาลีซึ่งตรงกับวันที่2มิถุนายน2569ความว่าพนักท่านนายแซ

โจมัตตาเรลล่าประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิตาลีกรุงโรมในโอกาสวันสาธารณรัฐของสาธารณรัฐอิตาลีข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความสงบสุขความก้าวหน้าและความรุ่งเรืองไพบูลย์ของประเทศและประชาชนชาวอิตาลีเป็นที่น่ายินดียิ่งที่ได้เห็นว่าตลอดระยะเวลากว่า150ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตสัมพันธไมตรีที่มีมาอย่างยาวนานระหว่างประเทศไทยกับอิตาลีได้เจริญงอกงามรุ่งเรืองโดยมีความก้าวหน้าของความร่วมมือที่ประสบผลสำเร็จทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบสหภาพยุโรปอาเซียนไม่เพียงแต่ในกิจการที่มีอยู่ดั้งเดิมด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวหากยังรวมถึงในด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมอีกด้วยข้าพเจ้าเชื่อมั่นอย่างแน่แท้ว่าความมุ่งมั่นตั้งใจและการสนับสนุนเกื้อกูลกันโดยเฉพาะความคืบหน้าในการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปที่ผ่านมาประเทศไทยของเราทั้งสองจะยังคงสร้างเสริมและขยายขอบเขตความสัมพันธ์และความเป็นหุ้นส่วนอันใกล้ชิดให้กว้างขวางออกไปอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขและอนาคตอันรุ่งเรืองยิ่งขึ้นแก่ประเทศและประชาชนของทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญทางนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store

0: สิรินาชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

จริงครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับวันนี้อยู่กับผมหนุ่มหน้ามนคนนากอดบอสธีรพงศ์นะครับทักทายพี่น้องสุขุสุคนกันละกันนะครับวันนี้ก็วันที่2นะฮะวันอังคารที่2มิถุนายนนะฮะตอนนี้ก็โอ้โหเดินทางเข้ามาวันที่2แล้วต้นเดือนพอดีเนาะเดือนนี้ต้องบอกว่าเป็นเดือนดีด้วยนะทุกคนสำหรับคนที่เกิดเมถุนผมจะ

มาดูดวงได้ไงมาเนี่ยทักทายทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตทักทายพี่ทางไลฟ์สดกันหน่อยในช่วงนี้นะครับสวัสดีพี่สุมาราด้วยนะจ๊ะอ้าวพี่สุมาราไปซะแล้วมาแป๊บเดียวไปซะแล้วสวัสดีน้องฟ้าด้วยนะแอดมินทํางานได้เลยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมสวัสดีพี่ขวัญพี่ชัยด้วยนะครับสวัสดีครับพี่บอสผมแชร์ให้แล้วนะครับโอ้โหขอบพระคุณมากๆเลยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังแล้วก็กดแชร์นะฮะสบายดีพี่น้องทั้งสปป.ลาวนะพี่น้องครับที่เข้ามารับชมรับฟังเด้อพี่น้องเด้อฝากแชร์นําไปเด้อครับผมสวัสดีพี่วิไลด้วยนะจ๊ะแล้วก็พี่บัวสาสวัสดีครับแม่มนสวัสดีแม่มนนะฮะสวัสดีแม่มนด้วยนะครับผมแล้วก็พี่ไพศรีนะครับแม่มนบอกว่าขอเพลงกุหลาบนอกวาเลนไทน์เดี๋ยวจัดให้นะเดี๋ยวจัดให้เลยน้องแชมป์สวัสดีจ้าสวัสดีน้องแชมป์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับพี่บอสสวัสดีครับแล้วก็กฤษฎากรปะเนี่ยพี่อ่านถูกปะเนี่ยสวัสดีสวัสดีอาฟู ไม่ใช่อาฟูนะเนี่ยเอ้ยแซวกันยากซะเหลือเกินเนาะสวัสดีพี่ปุญญวัฒน์ด้วยนะครับผมรับฟังจากอุบลราชธานีนะฮะแล้วก็นี่เลยพี่ตั้มมาแล้วพี่ตั้มมาสวัสดีครับสวัสดีเจ้าลำปางเจ้าลำปางฮ้อนมากเลยเจ้าอ๋อลำปางอ๋อแสดงว่าฝนไม่ตกใช่ไหมฮะวันนี้เหมือนฝนจะเพิ่งตกไปนะแถวเนี้ยอ่ะสวัสดีพี่มังกรครับผมพี่มังกรบอกว่าแชร์เรียบร้อยแล้วพี่บอสโอ้ขอบคุณครับขอบคุณมากๆใครกดไลค์กดแชร์ก็ขอให้รวยขอให้รวยทุกคนนะฮะสวัสดีนายคารมด้วยนะฮะร้อนๆจริงปะเนี่ยสวัสดีพี่สาวอสมอด้วยนะกระบี่รายงานตัวค่ะนี่เลยนะฮะขอเพลงได้นะจ๊ะอยากฟังเพลงไหนก็ขอเพลงกันเข้ามานะฮะเดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังยาวๆเลยวันนี้นะฮะใครอีกไปอีกนี่ไงนี่ไงเมื่อกี้เห็นไหมแล้วขอเพลงจากใจต้นข้าวน้องต้นข้าวครับผมเดี๋ยวจัดให้ตามคำขอนะจ๊ะเดี๋ยวช่วงนี้ก็อยู่กันยาวๆเลยนะฮะกับหนุ่มน้ำมนต์จนถึง4 ทุ่มนะฮะขอเพลงมาได้เลยนะฮะชอบเพลงไหนศิลปินท่านไหนก็สามารถส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยนะครับที่เบอร์4689400นะครับและที่สำคัญช่วงหน้าครับหนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตเปิดสายหน้าใหม่1 สายนะฮะสำหรับพี่ๆที่อยากจะโทรเข้ามาพูดคุยหน้าใหม่นะฮะสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะฮะอย่าลืมนะจ๊ะ022481366เดี๋ยวเจอช่วงหน้ารอดูนะ

0: อ่าฮะจบไปแล้วนะครับผลงานเพลงบอดได้แค้นของออยเลอร์นะครับอ่ะแล้วตอนนี้รอสายหน้าไมค์อยู่นะจ๊ะสำหรับพี่ๆคนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงนะฮะสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะพี่น้องเด้อทักทายพี่น้องที่เขามารับชมรับฟังไมค์กันละกันสวัสดีพี่ออยนะจ๊ะพี่ออยไม่โทรมาขอเพลงกับหนุ่มหน้ามนบ้างหรอพี่ออยนี่ พี่ดาวไปแล้วสวัสดีพี่ดาวด้วยนะทักทายพี่ดาวด้วยนะจ๊ะผมวันนี้ก็อยู่กันยาวๆนะฮะกับหนุ่มหน้ามนจนถึงนู่นแหละ4 ทุ่มเลยนะฮะกะว่าจะอยู่จนถึงตี 5เลยนะฮะโทรเข้ามาขอเพลงได้เลยนะครับตอนนี้หนุ่มหน้ามนรอรับสายอยู่นะฮะอยากบอกกับพี่น้องคักหลายนะพี่น้องเด้อนะครับโทรเข้ามาได้เลยที่022481366เลยนะจ๊ะโอเคนะฮะตอนนี้สายหน้าใหม่นะฮะของเราก็เตรียมตัวแล้วนะครับสักครู่นะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
0: เอาละครับในช่วงของสายชิวหิวใจสายหน้าไมค์มาแล้วทักทายกันหน่อยในช่วงนี้ครับฮัลโหลสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่บอลรูปหล่ออ
0: ่าสวัสดีพี่ตั้มด้วยนะจ๊ะพี่ตั้มบางพี
2: ครับผมพี่ตั้มกระต่ายคร
0: ับโอ้ใกล้ใกล้บ้านกันเลยเนาะอยู่ใกล้ใกล้กันเลยพี่บางพีนี่อยู่ตรงไหนพี่บางพีฮัลโหลครับ
2: ครับผม
0: ครับผมตอนนี้เป็นไงบ้างพี่อากาศทางสมุทรปราการบางพีฝนตกไหมจ๊ะ
2: ตอนนี้มันครึ้มๆครับมันจะมาแต่ลมมันแรงครับ
0: อ๋อจะมาแต่ลมมันแรงใช่ไหมฮะ
2: ครับผม
0: โอ้โหวันนี้พี่ตั้มขอเพลงอะไรเข้ามาครับ
2: งานแต่งคนจนครับ
0: งานแต่งคนจนเพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี
2: ่ขอให้ทุกเสียงทุกสายกับน้องหลังไมค์คนสวยด้วยครับ
0: โอ้ได้เลยได้เลยเดี๋ยวหนุ่มหน้ามนจัดให้นะจ๊ะอุ้ยขอบพระคุณมากๆเลยพี่โหขอบพระคุณมากๆเลย
2: ไม่ได้คุยคือผมโทรไม่ค่อยติดไงพี่แต่วันเนี้ยครั้งแรกที่คุยกับพี่บอสเนี่ย
0: อ๋อได้เลยได้เลยครับพี่พี่ตั้มเดี๋ยวผมจัดให้นะจ๊ะ
2: ครับ
0: ครับวันนี้ขอบพระคุณพี่ตั้มมากๆนะครับผม
2: ครับสวัสดีครับพี่บอส
0: ครับสวัสดีครับ
2: ครับผม
0: อ่ะแล้วครับผมโอ้โหสายหน้าไมค์ของเรานะจ๊ะพี่ตั้มสุดหล่อจากบางพลีฮะขอเพลงเข้ามางานแต่งคนจนพิเศษให้ทุกเสียงทุกสายแล้วกันในค่ำคืนนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้พร้อมๆกันเลยครับงานแต่งคนจนจ้า

0: สนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจนะครับขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
4: เอาให้กำลังใจพี่ให้กำลังใจน้องเพื่อสู่งานต่อไปในเมืองแรงงานวันนี้ครับพี่น้องครับเอามอบ

ขอบคุณ FC ฟันน้ำนมขอบคุณ FC ผู้บอกว่าคนท่านไหนมีแขวคือกัน

0: บคุณหลายๆเด้อขอบคุณคนใส่แรงงานเฮาสุคนครับผมนะ
1: โอ้โหจบไปแล้วนะจ๊ะโอ้โหผลงานเพลงของพี่เบียร์พร้อมพงษ์นั่นเองนะครับผลงานเพลงเสาหลักของบ้านแรงงานของนายนะครับโอ้โหต้องบอกว่าเพลงนี้เข้ากับผู้ใช้แรงงานมากเลยนะฮะโอ้โหต้องบอกว่าเป็นเพลงที่ให้กำลังใจทุกคนเลยแล้วก็เป็นบทเพลงที่เพราะอีกหนึ่งบทเพลงเลยนะฮะของพี่เบียร์พร้อมพงษ์นะฮะสำหรับบทเพลงเสาหลักของบ้านแรงงานของนายนั่นเองครับ
2: มหานคร
3: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
1: ครับผมในช่วงของมานครไลฟ์ครับขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปครับขณะนี้ 20:44 นาทียังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะจ๊ะทักทายพี่พิสิทธิ์ด้วยนะฮะพี่สิทธิ์มาแล้วนะฮะแล้วก็พี่มิมี่มาแล้วนะฮะแล้วก็พี่เกตสุดาด้วยนะฮะขอผลงานเพลงเข้ามากุหลาบนอกวาเลนไทน์นะจ๊ะโอ้โหได้เลยได้เลยนะฮะเดี๋ยวหนูน้ำมนต์จัดให้นะจ๊ะสำหรับพี่ๆคนไหนที่อยากฟังเพลงไหนก็สามารถโทรเข้ามาขอเพลงได้เลยนะฮะหน้าใหม่นะฮะโทรเข้ามาได้เลยนะฮะโทรเข้ามาขอเพลงกับเราได้เลยที่เบอร์02-248-1366นะฮะหรือว่าจะส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้นะครับที่เบอร์4689400ครับเอาละช่วงนี้ขออนุญาตพักสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะฮะช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มหน้ามนต์นะครับ

0: โดยบอสธีรพงศ์
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

โคเรียนกิมจิฮอตพอตใหม่ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

0: สมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: โดยบอสธีรพงษ์
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: เอาละครับในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะโอ้โหทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะฮะที่มาในช่วงท้ายชั่วโมงแรกนะจ๊ะแต่อย่าเพิ่งไปไหนนะครับวันนี้อยู่กันยาวๆกับหนุ่มหน้ามนจนถึง4ทุ่มกันเลยทีเดียวนะครับขอเพลงกันเข้ามาเยอะๆได้เลยนะฮะโทรมาหน้าไมค์ก็ได้นะฮะก็ถ้าสำหรับใครอยากจะส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้นะครับที่เบอร์4689400นะครับหรือว่าจะโทรมาหน้าไมค์ก็ได้ฮะอยากคุยกับดีเจว่าอุ๊ยดีเจเสียงเป็นยังไงอะไรยังไงบ้างนะฮะเสียงเวลาแบบคุยโทรศัพท์แล้วจะเป็นยังไงสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะจ๊ะย้ำอีกสักหนึ่งรอบนะจ๊ะ022481366นะครับเพราะว่าหนุ่มหน้าไมค์เหงามากตอนนี้หนุ่มหน้ามนรอรับสายอยู่นะฮะอยากจะให้โทรมาพูดคุยกันนะครับเพราะว่าวันนี้อยู่กันยาวๆแน่นอนนะจนถึง4ทุ่มฟังเพลงเพราะๆกันนะครับท้ายชั่วโมงแรกครับผมในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจขอเสิร์ฟผลงานเพลงเพื่อชีวิตเพราะๆกับพี่คนนี้ต้องบอกว่าโอ้โหฟังได้ผมเคลิ้มมากเลยนะเป็นเขาเรียกว่าครูเลยเพลงครูเลยดีกว่านะคะพิเศษเพลงนี้ให้กับทุกคนในค่ำคืนนี้ก็แล้วกันนะครับชั่วโมงที่2เจอกันใหม่นะคะผม

0: 21นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองนายกอนุทินเตรียมเยือนฮานอยตามคำเชิญประธานาธิบดีตัวเลิมยืนยันสัมพันธ์ไทยเวียดนามแน่นแฟนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยก่อนเริ่มวาระการประชุมได้แจ้งให้ทราบถึงความสำเร็จในการต้อนรับในตัวเลิมประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่มาเยือนอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลเมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีกล่าวว่าในการหารือครั้งนี้เป็นไปด้วยบรรยากาศที่ดีมากทั้งสองฝ่ายเห็นตรงกันว่าไทยและเวียดนามเป็นประเทศสำคัญของอาเซียนและมีศักยภาพที่จะร่วมมือกันได้อีกมากโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐาน

0: พลังงานความมั่นคงทางอาหารเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอนาคตรวมถึงความร่วมมือในกรอบอาเซียนซึ่งเมื่อได้ยกระดับความร่วมมือเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านจึงได้กำหนดเป้าหมายเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันเป็น 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากที่ปัจจุบันอยู่ที่ 24,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนายกรัฐมนตรียังได้ตอบรับคำเชิญไปเยือนกรุงฮานอยรวมทั้งจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดระดับภูมิภาคอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026ในช่วงวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งไปดูว่าในส่วนของกระทรวงที่เกี่ยวข้องมีเรื่องใดที่สามารถต่อยอดกับเวียดนามได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มมูลค่าการค้าการส่งเสริมการลงทุนการเชื่อมโยงโลจิสติกส์พลังงานสะอาดความมั่นคงทางอาหารหรือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สิ่งสำคัญคืออย่าให้ความร่วมมือจบอยู่แค่ในเอกสารหรือการประชุมแต่ต้องแปลงเป็นแผนงานโครงการและผลลัพธ์ที่ประชาชนและภาคธุรกิจของทั้งสองประเทศจับต้องได้สระแก้วคุมเข้ม3อำเภอชายแดนยันจุดผ่านแดนถาวรและจุดผ่อนปรนการค้ายังไม่เปิดให้บริการนายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วได้สั่งการให้ฝ่ายปกครองประสานความร่วมมือกับกองกำลังบูรพาและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ออกตรวจตราและติดตามสถานการณ์บริเวณจุดผ่านแดนและจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งประกอบด้วยพื้นที่อำเภอคลองหาดจุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดินผลปรากฏว่าไม่มีการเปิดด่านและไม่พบร่องรอยการผ่านเข้าออกของบุคคลหรือสินค้าแต่อย่างใดพื้นที่อำเภอตาพระยาจุดผ่อนปลนการค้าบ้านตาพระยาบึงตะกวนยังคงปิดจุดผ่อนปลนไม่ให้บุคคลหรือสินค้าจากฝั่งประเทศกัมพูชาผ่านเข้ามาในราชอาณาจักรเจ้าหน้าที่ทหารยังคงเข้มงวดการปฏิบัติหน้าที่เฝ้าตรวจอย่างเคร่งครัดพื้นที่อำเภออรัญญประเทศจุดผ่อนปลนการค้าบ้านหนองปลือเจ้าหน้าที่ยังคงตรึงกำลังควบคุมสถานการณ์ตามแนวชายแดนให้เป็นไปตามมาตรการอย่างเข้มงวดเช่นเดียวกันกรมการปกครองร่วมเฉลิมฉลองไพร์มันธ์2026เปิดประตูสำนักทะเบียนทั่วประเทศดูแลทุกคู่รักอย่างเท่าเทียมกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมความเสมอภาคและการยอมรับในความหลากหลายของประชาชนทุกคนภายใต้แนวคิดเราพร้อมเป็นนายทะเบียนให้กับทุกความรักเนื่องในเดือนมิถุนายนซึ่งเป็นเดือนแห่งการเฉลิมฉลองความภาคภูมิใจในความหลากหลายทางเพศหรือไพร์มันธ์โดยสำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นทั่วประเทศพร้อมให้บริการจดทะเบียนสมรสแก่ประชาชนทุกคู่ด้วยความอบอุ่นเป็นมิตรและเคารพในคุณค่าของความรักทุกรูปแบบอย่างเท่าเทียมสำหรับสาระสำคัญของกฎหมายสมรสเท่าเทียมได้แก่การเปิดโอกาสให้บุคคลทุกเพศสามารถสมรสและสร้างครอบครัวได้โดยไม่มีข้อจำกัดทางเพศการปรับถ้อยคำในกฎหมายจากชายหญิงสามีและภรรยาเป็นบุคคลและคู่สมรสเพื่อให้ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มตลอดจนการคุ้มครองสิทธิทางกฎหมายในด้านครอบครัวการฟ้องหย่าการเรียกร้องค่าทดแทนและสิทธิในการรับมรดกอย่างเสมอภาคขอเชิญชวนทุกคู่รักทุกคู่ที่ประสงค์จะสร้างครอบครัวอย่างถูกต้องตามกฎหมายสามารถติดต่อจดทะเบียนสมรสได้ที่สำนักทะเบียนอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่นใกล้บ้านทั่วประเทศพร้อมรับบริการจากเจ้าหน้าที่ที่ยึดมั่นในหลักการให้บริการประชาชนด้วยความเสมอภาคทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทองได้ไงครับ
1: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
4: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
5: ้
4: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นรสอะ
5: คยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮีลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮีลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยบอสธีรพงษ์
1: เอาละจ้าครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับผมก็21:07นะจ๊ะชั่วโมงที่2ยาวๆกันเลยเอ๊ะวันนี้ใครนะฮะที่อยากจะโทรเข้ามาพูดคุยกับหนุ่มน้ำมนต์นะฮะสายน้ำใหม่แล้วก็พูดคุยในรายการด้วยนะฮะขอเพลงไปด้วยโทรเข้ามาโทรมาปุ๊บเปิดให้ฟังเลยนะตอนนี้แต่ถ้าโทรมาแล้วถ้ายังไม่คุยน้ำใหม่เดี๋ยวไว้ก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวให้โอกาสคนอื่นเขาก่อนเนาะพี่ๆเนาะนะฮะพี่ๆที่คอมเมนต์ทางแชทบอกว่าโทรไม่ติดอาจจะเป็นเพราะว่าสายมันซ้อนกันนะครับสายมันซ้อนกันต้องรอจังหวะดีๆนะฮะถ้าโทรเข้ามาแล้วก็ถ้าขอเพลงหน้าใหม่แล้วก็คุยสายหน้าใหม่ด้วยนี่จะให้โอกาสสิทธิพิเศษกันเลยนะครับผมทักทายทุกท่านด้วยนะฮะที่เข้ามารับชมรับฟังกันใหม่นะสวัสดีพี่อรุณด้วยนะจ๊ะแล้วก็เสียเปียกเสียเปียกเดี๋ยวจัดให้เด้อจ้าเด้อเสียเปียกเด้อรอจักหน่อยก่อนกันแล้วกันในช่วงนี้อย่าลืมนะครับผมสำหรับพี่ๆคนไหนที่อยากจะโทรเข้ามาพูดคุยในสายหน้าใหม่นะครับโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะจ๊ะย้ำอีกสักหนึ่งรอบนะจ๊ะ022481366ได้จ้าเด
0: ้อสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: จบไปแล้วนะครับผลงานเพลงค่ำเอ๋ยนะฮะของอาจารย์ยุ้ยมนาศักดิ์นะครับสังกัด Finesse Music ครับคำร้องคำนองยุ้ยมนาศักดิ์เรียบเรียง The Jesse ครับต้องบอกว่าเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดของอาจารย์ยุ้ยมนาศักดิ์เลยนะครับ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ครับผมในช่วงของจอคิวฮิตครับผมขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิครับ
3: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
4: ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
0: เอาละครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับตอนนี้สายหน้าใหม่พร้อมแล้วขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับเราสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับลุงอนันต์ใช่ไหมจ๊ะ
5: ใช่ครับ
0: วันนี้ลุงอนันต์โทรมาจากที่ไหนครับผม
5: ลาดพร้าว101โพแก้ว3แยก13คร
0: ับ โอ้ลาดพร้าว101ตอนนี้ลุงอนันต์ตอนนี้เป็นไงบ้างฮะอากาศมีฝนไหมจ๊ะในเมือง
5: โอ้ก็มีครับแต่มันฝนตกไม่หนัก
0: อ๋อตกไม่หนักปล่อยๆใช่ไหมจ๊ะ
5: ครับคร
0: ับ อ๋อวันนี้ลุงอนันต์โทรเข้ามาหน้าไมค์วันนี้ขอเพลงอะไรครับวันนี้ครับ
5: รักคนชื่อเจี๊ยบครับของสายยันสัญญานะครับ
0: อ๋อรักคนชื่อเจี๊ยบของสายยันสัญญาเพลงนี้ลุงอนันต์พิเศษให้ใครบ้างครับเพลงนี้ครับ
5: ก็ให้ทุกคนที่อยู่ในของ95นะครับทั้งหน้าไมค์หลังไมค์และผู้ฟังทุกๆคนครับ
0: อ๋อได้เลยครับลุงอนันต์ครับก่อนวางสายวันนี้ผมรบกวนลุงอนันต์พูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมจ๊ะ
5: ได้ครับได้ครับ
0: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
5: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
0: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
5: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
0: สุกี้ชาบู
5: สุกี้ชาบู
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และไอ้ไอยรา
5: และไอ้ไอยราร
0: สชาติดีดี
5: รสชาติดีดี
0: ทานง่ายชุ่มคอ
5: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมีไอยราอ่าฮะ
5: ทุกบ้านต้องมีไอยราอ่าฮะ
0: โอ้โหขอบคุณมากๆนะครับลุงอนันต์ครับเดี๋ยวหนุ่มหน้ามนต์จัดให้นะจ๊ะ
5: ครับ
0: ครับผมสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
0: เอาละครับผมสายหน้าไม้จากลุงอนันต์นั่นเองนะฮะขอเพลงเข้ามารักคนชื่อเจี๊ยบโอ้โหรักคนชื่อเจี๊ยบนี่ต้องรักใครสักคนแน่ๆเลยใช่ไหมจ๊ะเนี่ยเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้พร้อมๆกันเลยนะครับผมรักคนชื่อเจี๊ยบนั่นเองจ้า

0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
2: เอาละครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับผมขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู

0: อันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอยาระอาหารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยาระอาหา
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: ดอกกระเจียวพี่น้องช่วงนี้

0: ติดชาติ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: ครับผมในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตครับขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Elevenครับขณะนี้21:40 นนะครับยังอยู่กับนุ่มหนามนคือเก่าพี่น้องนะครับทักทายพี่แต่ด้วยนะจ๊ะที่เข้ามารับชมรับฟังอ้าวพี่มังกรสวัสดีจ้ะใจดูดีด้วยนะจ๊ะหนูดีใจเย็นก่อนนะหนูดีนะเออใช่ไหมทำไมขอเพลงที่กำลังเปิดอยู่ใช่ไหมเออพี่ก็งงอยู่พี่ก็นั่งงงอยู่เมื่อกี้นี่ว่าเอ๊ะมันคืออะไรกันนะเออเสียเปียกไปไหนมาเสียเปียกบอกว่าไปแอบหลับมาเสียเปียกผมเปิดไปแล้วนะผลงานเพลงเสียเปียกอะเสียเปียกมาทวงเพลงแล้วผมเปิดไปตั้งแต่ชั่วโมงแรกเสียเปียกมาชั่วโมงที่สองใกล้จะหมดหักคะแนนหักคะแนนหักคะแนนแล้วก็หักคะแนนสวัสดีพี่เกศสุดาด้วยนะครับผมขอเพลงกุหลาบนอกวาเลนไทน์ของเพชรคทาวุฒิเอ๊ะผมเปิดไปยังนะเพลงนี้ยังใช่ไหมเออยังเลยขอบคุณที่ยังอยู่รับชมรับฟังนะครับพี่แต่บอกว่าขอรางวัลที่1สัก2ใบเออเนาะผมสักใบเดียวก็ได้ผมขอใบเดียวก็โอเคแล้วนะพอให้ได้ซื้อขนมซื้ออะไรอย่างเงี้ยมันก็ดีใจละพี่อรุณบอกว่าไม่รอกันเลยนะอันนี้พี่อรุณหมายถึงใครเนี่ยหมายถึงผมเหรอเฮ้ยเศร้าจังเลย95ไม่ได้ซื้ออ้าวยากเลยพี่ดาวเออเสียดายเนาะเนี่ยพี่บอสงอนแอดมินให้หนักเลยทำไมก็ใช่มาเอออุตส่าห์แบบมาไลฟ์แล้วก็แบบแอบไปทำนู่นทำนี่เลยใช่ป่ะเอ้ยเรานี่ไม่ได้เลยนะหักคะแนนหักคะแนนแล้วก็หักคะแนนเลยหักคะแนนอย่างเดียว สวัสดีพี่จรัสด้วยนะครับผมทักทายยินดีต้อนรับพี่จรัสด้วยนะดีเจใกล้มากคือดีเจอ๋อแน่นอนครับผมจะได้มองใกล้ๆไงจะได้เราจะได้รู้จะได้เห็นชัดใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยจะได้ดูแล้วแบบอ๋อสดชื่นในช่วงนี้อะไรประมาณนี้ก็เลยต้องดูใกล้ๆกันหน่อยสวัสดีจ้าสวัสดีครับถูกหวยไหมพี่บอสโอ้โหถูกสิครับถูกกินกันเลยทีเดียวนะไม่น่าพลาดเลยโอ้เศร้าเหลือเกินไม่น่านอนฝันเลยเนาะเสียใจนะครับผมเอาละครับวันนี้ก็อยู่กันยาวๆนะจ๊ะกับหนุ่มน้ำมนต์สำหรับพี่คนไหนอยากจะฟังเพลงไหนก็สามารถส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยนะครับที่4689400นะครับหรือว่าจะขอทางไลฟ์สดก็ได้เหมือนกันนะครับผมหนูดีบอกว่าหักคะแนนพฤติกรรม 1,000 คะแนนโอ้น้อยไปคะแนนเต็มพี่ประมาณ10ล้านหักพันนึงเลยโอ้ไม่ต้องหักเต็มคะแนนเลยใช่ไหมเออยากเลยเอาละครับอย่าเพิ่งไปไหนนะช่วงนี้ขออนุญาตพักสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมายังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะครับ

0: ดยบอสธีรพงษ
1: ์เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้า

0: สบู่ไม่ด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไม่ด้า
1: ไม่ด้าไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
4: The Legend's Tale
3: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์กโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โทนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5

0: พาโดยบอสธีรพงษ์
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
3: ครับผมในช่วงของเพื่อนเพียงหวานครับขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปครับขณะนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมต้องขอบพระคุณทุกคนด้วยนะฮะที่ติดตามรับชมรับฟังมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงแรกจนท้ายชั่วโมงที่2จบชั่วโมงที่2นะครับขอบพระคุณจริงๆที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มหน้ามนนะจ๊ะผิดพลาดตรงไหนต้องครับขอโทษขออภัยด้วยนะครับผลงานเพลงไหนที่ไม่ได้เปิดให้ฟังขออภัยจริงๆครับเพราะว่าเวลาไม่เหลือแล้วก็บางเพลงอาจจะซ้ํานะครับต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับเอาละฮะท้ายชั่วโมงนี้ฮะขออนุญาตเสิร์ฟผลงานเพลงนี้เพลงหวานๆนะในช่วงเพื่อนเพลงหวานๆนี้เพลงนี้ทุกคนน่าจะเคยฟังแน่นอนพิเศษให้ทุกคนในค่ําคืนนี้นอนหลับฝันดีคิดถึงไหนก็ขอให้สมปรารถนาร่ํารวยร่ํารวยเงินทองไหลมาเทมานะครับอยู่ดีมีแห้งอยู่แดงมีหี่นะครับผมยังไงฝากติดตามหนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะจ๊ะเจอกับหนุ่มน้ำมนต์ได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา2ทุ่มจนถึง4ทุ่มทุกสัปดาห์นั่นเองนะครับมาเหมือนมาซื้อน้ำกันนะครับพี่น้องครับอะไรครับผมพรุ่งนี้จะเจอกันใหม่ครับเวลาเก่าเวลาเดิม2ทุ่มจนถึง4ทุ่มแล้วเจอกันใหม่สำหรับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหลอกแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: นี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะเวลาดี4ทุ่มแน่เวลาดี4ทุ่มจะเจอกันแบบนี้นะคะ4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะกับดีเจลูกตาลชนทิชาค่ะเอ้าวันนี้นะคะฝนตกนะคะช่วงนี้ก็ฝนตกนะคะอู้ชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำใครที่เข้ามารับชมผ่านทางไลฟ์นะคะก็อย่างแรกเลยที่มองเห็นก็คืออะไรคะสีเสื้อของดีเจสีแบบชมพูบานเย็นอะเลยเพราะว่าอยากให้คุณผู้ฟังสดชื่นสดใสนะคะนะคะก็ทักทายคุณผู้ฟังที่รับฟังนะคะอยู่ทางวิทยุด้วยนะคะฟังผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network นะจ๊ะอ่ะวันนี้พูดถึงงานเพลงกันก่อนเลยละกันนะคะก็เลือกมา3งานเพลงเป็นแบบว่าความรักหวานๆเนาะเป็นความหวังดีนะคะของทั้ง3ศิลปินชายคุณภาพนี่นะคะเปิดมาด้วยพี่กุ้งสุทธิราชวงศ์เทวันนะคะกับคนดีของเธอนะคะแล้วก็ต่อด้วยคนแบกรักพี่แจ็คธนพลค่ะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับอยากให้เธอเข้าใจไหมพิรมพรนั่นเองนะคะก็เป็น3งานเพลงทักทายคุณผู้ฟังช่วงต้นชั่วโมงกับฮิตมาราธอนนั่นเองค่ะวันนี้เช่นเคยนะคะคุณผู้ฟังอยากจะฟังเพลงไหนเพิ่มเติมมีเพลงพิเศษมอบให้กับคนพิเศษนะคะก็ทักทายกันเข้ามาได้เลยทุกช่องทางของเราเช่นเคยนะคะที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ02-248-1366 02-248-1366นะคะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งด้วยนะคะสำหรับสายชิลฮิวใจเนาะใครที่อยากจะโทรเข้ามาพูดคุยกันหน้าไมค์นะคะแล้วก็ขอเพลงพิเศษเนาะนะคะเดี๋ยวขอหน้าไมค์ปุ๊บเปิดให้ปั๊บเลยก็ฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้กับทีมงานของเราได้เลยนะคะตอนนี้แป้งนะคะก็รอรับสายสแตนบายอยู่แล้วหลังไมค์นะคะสายกำลังเข้ามารัวๆเลยนะคะตันฝากนิดนึงเท่านั้นคุณผู้ฟังขาสำหรับใครที่อยากจะคุยสายหน้าไมค์นะคะเช็คเบอร์โทรศัพท์เนาะที่ถูกต้องให้ทันนิดนึงนะคะแล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะคะเผื่อว่าเอ๊ะชั่วโมงนี้เราจะได้สายไหมนะคะทีมงานก็จะโทรกลับไปเนาะนะคะชั่วโมงละ1สายนะคุณผู้ฟังขานะคะถ้าเกิดว่าไม่ได้ชั่วโมงนี้จริงๆก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้ายังมีอีก1สายด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังนะคะทาง Facebook Live ของเราด้วยนะคะที่ Facebook Fanpage LTM FM 95นะคะหันมาปุ๊บไม่เจอหน้าตัวเองตกใจ เดี๋ยว refresh หน้าจอแป๊บนึงเอ้าไปไหนละอ่ะเดี๋ยวเอาใหม่ กำลังว่าเอ๊ะจะทักทายคุณผู้ฟังหันหน้ามาปุ๊บหายไปซะละอ้าวมาแล้วนี่ไงสวัสดีค่ะสวัสดีทักทายพี่สุนิสานะคะพี่กฎชมนนะคะแล้วก็พี่เลิฟตวยนะเจ้าโอ้โหบอกว่าชอบ3เพลงต้นชั่วโมงมากๆนะคะพี่เรดมี่บอกว่าวันนี้ดีเจสดใสมากใช่ไหมคะสีเสื้อคุณเนี่ยสุดๆนะคะน้องหนูดีบอกโอ้โหสีแสบตาจัดเนาะนะคะสวัสดีคุณกริติสันหรือเปล่านะคะแล้วก็ท่านพี่ขออภัยด้วยนะคะพี่โสภานะคะพี่มาดาพี่สุภาพบุรุษ3ล้อซิ่งนะคะบอกว่าสวัสดีครับดีเจลูกตาลคนสวยฟังทุกคืนครับวันนี้ภูเก็ตฝนตกทั้งวันเลยครับโอ้โหชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำสวัสดีน้องแชมป์สีสุขด้วยนะครับพี่เดือนเพ็ญพี่อัญชลีนะคะวันนี้3งานเพลงต้นชั่วโมงถูกใจหลายคนดีใจจังเลยนะคะแล้วก็สวัสดีพี่ขายบ้านสวนนครเมืองจันทร์ด้วยค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะทักทายกันเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะคะที่เพจแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่เนี่ยยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามนะคะทันฝากด้วยแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งช่องทางสำหรับใครที่อยากจะพิมพ์ข้อความทักทายเข้ามาทาง SMS ของเรานะคะพิมพ์ข้อความแล้วส่งเข้ามาที่4689400นะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะกำลังรีเซ็ตระบบแป๊บหนึ่งเนี่ยอยากจะอ่าน SMS ก่อนนะคะ4689400นะคะเผื่อว่าคุณผู้ฟังท่านใดเนี่ยอาจจะไม่ถนัดโทรคุยเสียงจะมีเขินอายบ้างอะไรเงี้ยพิมพ์ข้อความเข้ามาดีกว่านะคะก็
เชิญได้เลยนะคะมีข้อความเข้ามาแล้วนะบอกว่าขอเพลงเกลียดคนสวยหนูมิเตอร์จากน้องต้องระยองนะคะแล้วก็เขามาเพิ่มเติมสวัสดีค่ะขอเพลงกลางดาวของน้องไรอันจากพี่วิภาด้วยนะคะขอบคุณทุกๆข้อความเลยตอนนี้ทักทายกันเข้ามาได้เรื่อยๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวสักครู่หนึ่งเรามารับสายหน้าใหม่กันค่ะเมื่อสักครู่นี้เนาะ3งานเพลงต้นชั่วโมงค่ะคุณผู้ฟังก็เป็นเพลงหวานๆซึ้งๆนะฮะเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงสนุกๆขยับจังหวะขึ้นมาดีกว่าคือวันนี้ตั้งใจว่าอยากเปิดเพลงสนุกสนุกของพี่ฝนธนสุนทรสักเพลงหนึ่งคุณผู้ฟังคือก่อนหน้านี้เนาะหลายๆคนก็จะคุ้นชินกับอย่างเช่นตอนนี้เธออยู่ไหนอะไรเงี้ยโลเลแล้วก็มีมันสวยดีอะไรเงี้ยต่างหลายเพลงแต่ตอนเดี๋ยวไปเจอเพลงนี้เครื่องเคยร้องเมื่อสมัยร้องวงดนตรีลูกทุ่งเมื่อนานมากแล้วนะคะเพราะว่าเพลงพี่ฝนเนี่ยโอ้โหทั้งเพลงช้าเพลงไวเนี่ยมีเยอะมากๆแล้วก็ดังทั้งนั้นเลยนะคะแต่ท่านแบบอุ๊ยตั้งแต่มาจัดรายการวิทยุเนี่ยยังไม่เคยเปิดเพลงนี้เลยเนี่ยเป็นไปได้ยังไงแต่แบบพอเลื่อนไปเจอแล้วเราก็นึกถึงตอนสมัยที่ร้องอยู่ที่วงดนตรีลูกทุ่งนะคะอย่าห่วงฉันเลยฝนธนสุนทรจัดให้ในช่วงนี้เดี๋ยวเราจบเพลงนี้มารับสายน้ำใหม่กันค่ะ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: สายชิลฮิวใจมาแล้วจ้านะคะในช่วงนี้นะคะต้องขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะสายของเราก็มารออยู่แล้วนะจ้านะคะจากจังหวัดตรังนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะคุณป้าจำปีใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: เราเคยคุยกันแล้วเนาะคุณป้าย
2: ังค่ะ
1: ยังเหรออุ๊ยงั้นก็เป็นครั้งแรกเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: ว้าวสวัสดีอีกครั้งนะคะคุณป้าคุณป้าจำปีโทรมาจากจังหวัดตรังเลย
2: อยู่จังหวัดตรังอำเภอปะเหลียนค่ะ
1: ค่ะมีหมูย่างมาฝากไหมคะคุณป้าม
2: ีค่ะ
1: นะคะเวลามีคุณผู้ฟังนะคะแฟนรายการโทรมาจากจังหวัดตรังค่ะคุณป้าหนูก็จะถามแบบนี้ตลอดเลยถามหาแต่หมูย่างแซวเล่นค่ะคุณป้าค่ะที่ตรังวันนี้เป็นยังไงบ้างคะฝนตกไหมคะคุณป้า
2: ฝนตกทุกวันเลยลูก
1: ทุกวันเลยชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำจะได้นอนหลับสบายเนาะไม่ร้อนเนาะคุณป้าเนาะ
2: ค
1: ่ะแล้วก่อนหน้านี้ก่อนที่เราจะได้คุยสายหน้าไมค์กันค่ะคุณป้าเคยโทรเข้ามาบ้างไหมคะมีฝากเพลงฝากเบอร์เอาไว้บ้างไหมคะก่อนที่จะได้คุยกัน
2: เคยค่ะ
1: แต่ไม่ได้คุยใช่ไหมคะมันอาจจะเวลาไม่ตรงกันใช่ไหมคะมีฝากมาบ้างอยู่เน
2: าะค่ะ
1: จ้าปกติคุณป้าฟังช่วงเวลาไหนบ้างคะรายการของเรา
2: ฟังตลอดค่ะ
1: กลางวันด้วยกลางคืนด้วย
2: จนถึงน้องอะไรน้องผู้ชายชื่ออ
1: ๋อพี่เพชรหรอ
2: คือน้องเพชร
1: อ๋อน้องเพชรนะคะถึงประมาณโอ้ตีสี่ตีห้าเลยนะคุณป้านอนดึกนอนเช้าเลย
2: ค่ะ
1: โอ้โหโอเคค่ะรักษาสุขภาพด้วยนะคะคุณจะอะไรนะจ๊ะ
2: ป้าก็ได้ทำอะไรป้าเป็นคนพิการ
1: อ๋อก็ไม่เป็นไรก็ฟังเพลงไปเรื่อยเน
2: า
1: ะค่ะแล้วอยู่กับใครคะคุณป้าอยู่ที่บ้าน
2: คนเดียวค่ะ
1: โอ้อยู่คนเดียวนะแต่ไม่ต้องกลัวเหงานะเปิดเพลงฟังได้ตลอด24ชั่วโมงเลย
2: ค
1: ่ะค่ะอ่ะเดี๋ยววันนี้หนูจัดให้1เพลงคุณป้าบอกอยากฟังเอาเปล่าของมอสคัมบากบินเหรอคะ
2: ใ

0: ใช่
1: โอ
0: ใช
1: ้
0: ่ค่ะ
1: โอ้โหเพลงแบบวัยรุ่นเลยนะคะคุณป้าโอเคจ๋า
0: พ่อวัยหนุ่มแต่คนนคร
1: ค่ะ
0: น้องน้องเปิ้ล
1: ค่ะมอบให้ใครอีก
0: อำเภอภูพาน
1: จ้ะ
0: คนเดียว
1: โอเคได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณคุณป้าจำปีมากๆนะคะจ๋า
0: ให้ดีเจทุก

0: ค่ะขอบคุณนะคะคุณป้ารักษาสุขภาพด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: จ้าม
1: ีความเจริญนะคะ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะจัดให้เลยนะคะสายชิลฮีลใจนะคะกับงานเพลงสนุกสนุกที่คุณป้าจำปีแนะนำเข้ามาเอาเปล่าเอาจ้ะเปิดเลยจ้า

0: สนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับสายหน้าไมค์ของเรานะคะในช่วงสายชิวหิวใจค่ะกับคุณป้าจำปีนะคะนะคุณผู้ฟังที่อยากจะจองสายนะจ๊ะก็โทรเข้ามาตอนนี้ก็ได้นะคะตลอดทั้งชั่วโมงแล้วก็ฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้กับทีมงานของเราไว้ได้เลยนะคะทักทายเพิ่มเติมนะจ๊ะนะคะพี่เอสุดหล่อบอกว่าน้องลูกตาลสวยมากเลยเสื้อหรือเปล่าอาจจะเป็นทั้งเสื้อเหมือนตอนนี้เหมือนลอยได้แล้วเสื้อพี่พรชัยสวัสดีจ้านะคะพี่นันทาบอกสวัสดีสวีดัตสวัสดีสวัสดีค่ะทุกคนเลยนะคะนี่ทักทายนะคะแล้วก็พี่เชื่องชนะแก้ว

นะคะน้องนายบอยด้วยนะจ๊ะพี่วิจิตนะคะแล้วก็มีพี่หนูเพียรจ้านะคะคุณแบงค์ด้วยนะคะจากฟินแลนด์นะคะทักทายเข้ามาส่งดาวมาระยิบระยับเลยนะคะทักทายทุกๆคนเลยนะคะทางเพจของเรานะคะ LTM FM 95นะคะมีหลายๆคนบอกว่าอยากเห็นบรรยากาศจากงานครบรอบ22ปีลูกทุ่งมหานครของเรานะคะก็สามารถเข้าไปดูในเพจได้นะคะมีการอัปโหลดรูปภาพกิจกรรมในวันงานเมื่อวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะก็เป็นภาพบรรยากาศการมอบของนะคะมีมินิคอนเสิร์ตนะคะการเลี้ยงอาหารกลางวันด้วยนะคะก็อิ่มอกอิ่มใจนะคุณผู้ฟังมีความสุขกันทั่วหน้าเลยทีเดียวนะคะอ่ะนะสำหรับใครที่นะคะไม่อยากพลาดกิจกรรมเนี่ยนะคะติดตามได้เลยทุกช่องทางนะจ๊ะสวัสดีทักทายเพิ่มเติมนี่น้องแหวนว้าวนะจ๊ะบอกทักทายพี่ตาลสวยๆเธออยากได้เสื้อฉันละสิพูดแบบเนี้ยน้องแหวน สวัสดีพี่เอกด้วยนะคะบอกสวยจังดีเจเฮ้ยทำไมวันนี้มีทุกคนชมเนี่ยมันยังไงเนี่ยนะคะพี่ไผ่ตะกั่วป่าด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยอ่ะนะคะว่าการฝากแชร์ด้วยนะจ๊ะไปกันต่อดีกว่าตอนนี้งานเพลงหลังใหม่เยอะกันเลยทีเดียวพี่สุเทพจากจังหวัดสุเทียบพี่สุเทียบจากจังหวัดแพร่นะคะแนะนำเพลงของพี่แมงปอชนทิชาสาวนครชัยศรีจัดให้เลยจ้า

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อเลยนะคะกับมหานครไลฟ์ค่ะในช่วงนี้นะคะต้องขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะสดชื่นเลยล่ะนะคะคุณผู้ฟังนะคะจากสาวนครชัยศรีนี่มาต่อกันที่สาวรามยามเย็นนะคะ

0: สำหรับเสียงปรบมือด้วยวันนี้ก็มีศิลปินเพื่อนน้องวิวมาอีกคนหนึ่ง
1: มหานคร
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
8: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: หน้าเวทีเต้นกันขาขวิดเลยนะคะสองงานเพลงสนุกๆค่ะจัดให้นะคะก่อนหน้านี้กับก็มาดิคะเนี่ยงานจากยุ่งยิ่งกนกนันนะคะแล้วก็ที่จบไปกับสวยขยี้ใจนะคะที่พี่หนึ่งรงก๊อกนะคะแนะนำเข้ามานะคะจาก3ศิลปินบุ๊กสุภการทิดแอมและมอสคัมมาร์กบิน
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะคะมีเพลงฝากเข้ามาจากคุณเอ็มนะคะพี่เอ็มจากนครศรีธรรมราชโอ้วันนี้มีสายจากนครศรีธรรมราชหลายสายเลยทีเดียวนะคะจัดให้พี่เอ็มเลยนะสำหรับมหาลัยวัวชนงานจากพัทลุงนะคะในช่วงนี้กับเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจจบเพลงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งนะคะแป๊บเดียวเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวไปกันต่อชั่วโมงหน้าชั่วโมงที่2นะคะยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชาค่ะและใครที่มีเพลงพิเศษอยากจะฟังเพิ่มเติมนะคะรวมถึงจ้องสายหน้าไมค์นะจ๊ะ02 248 1366โทรเข้ามาได้เลยค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าม
4: าอยู่กันต่อนะคะคุณผู้ฟังคะชั่วโมงที่2ค่ะกับดีเจลูกตาลชนทิชาญนะคะตอนนี้23:02 น.2นาทีเนาะห่างกัน2นาทีเองแป๊บเดียวนะคะทักทายเพิ่มเติมด้วยนะคะสมาชิกของเรานะคะที่เพจ LTM FM 95

0: ค่ะแล้วก็คุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ทางวิทยุด้วยนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network นะจ๊ะอ้าวชั่วโมงนี้นะคะเริ่มต้นกันกับพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะสายหน้าใหม่มารออยู่แล้วจากมหาสารคามด้วยจ้าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะพี่สุนทรนะคะ
1: ใช่ครับ
0: โอเคค่ะพี่สุนทรรอนานนิดนึงเลยเนาะเมื่อกี้นี้
1: ครับไม่เป็นไรครับ
0: ขอบคุณ
1: ได้ครับ
0: ขอบคุณมากมากค่ะพี่สุนทร
1: อย
0: ค
1: า
0: ่ะ
1: กให้
0: เร
1: เ
0: า
1: ราดีเจนะครับ
0: โอ้โหยินดีค่ะเราเคยคุยกันหรือยังคะก่อนหน้านี้
1: ก็เคยครั้งหนึ่งแล้วครับได้ครั้งที่สองครับ
0: อ๋อแสดงว่าก็น่าจะนานพอสมควร
1: ครับ
0: เนาน
1: าน
0: ะ
1: พอสมควรครับพอโทรไม่ค่อยติดนะครับ
0: โอ้โหขอโทษด้วยจริงๆค่ะพี่สุนทรค่ะคือบางครั้งก็
1: ครับ
0: สาย
1: เข
0: ช
1: ้านใจ
0: กัน
1: ครับ
0: นะคะโอเคค่ะวันนี้นานๆทีค่ะพี่สุนทรจะมีสายจากมหาสารคามมาหานะคะ
1: คร
0: เป็
1: ัน บ
0: เป็นยังไงบ้างคะวันนี้ที่มหาสารคามค่ะฝนตกไหม
1: ไม่ตกเลยครับไ
0: ห
1: ม
0: ร
1: ่
0: อ
1: ตกมาหลายวันแล้วนะครับ
0: โอ้โหแสดงว่าสายฝนเนี่ยไปอยู่ทางใต้เยอะเลยวันนี้กับทางกรุงเทพยังไม่ไปทางภาคอีสานเลยเนาะ
1: ร้อนตับแลบเลยครับเนี่ย
0: ตับแลบไม่ได้ยินคำว่าร้อนตับแลบมานานมากๆพี่สุนทรคะ
1: ครับ
0: คือมันร้อนมากจนแบบตับต้องแลบออกมา
1: ครับ
0: เพื่อระบายอากาศ
1: เพื่อรับลมครับ
0: เพื่อรับลมโอ้นะคะนะคะแล้วทำอะไรอยู่ที่มหาสารคามคะพี่สุนทร
1: ก็ทำนา
0: อ
1: ค
0: ื
1: รับ
0: มเป็นของตัวเองเลยไหมคะ
1: ครับ
0: โอ้อย่าบอกนะว่าตอนนี้อยู่ที่เถียงนา
1: เปล่าครับ
0: เอ้
1: ตอน
0: ย
1: นี้อยู่ที่บ้าน
0: อยู่ที่บ้านแล้วเพราะว่ามีพี่ๆแฟนรายการหลายๆคนเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยอยู่นอนฟังอยู่ที่เถียงนานะอากาศดีมากอย่างเงี้ยเขาก็มาอวดหนูไงว่าแบบอยู่ต่างจังหวัดอากาศดีเงี้ยเราก็อิจฉาเขาไงแล้วก็อยากไปเที่ยวบ้าง นะคะแต่ก็นะต้องรอฝนอีกสักนิดนึงก็แล้วกันแล้วช่วงนี้ทำนาด้วยไหมคะพี่สุนทร
1: ทำครับ
0: แล้วเรื่องน้ำเรื่องอะไรเป็นยังไงบ้างคะต้องทำย
1: ก
0: ัง
1: ็
0: ไง
1: รอฝนหนึ่งครับฝนไม่ตกเลย
0: อืมแต่ถ้าไม่ตกจริงๆก็ต้องแบบต้องสูบน้ำต้องอะไรด้วยใช่ไหมคะเห็นมี
1: ใช่
0: พ
1: คร
0: ี่
1: ับ
0: ๆหลายๆคนเขาบอกนะคะก็เอาใจช่วยค่ะนะคะคิดว่าเดี๋ยวพระพิรุณน่าจะกำลังเดินทางนะคะพาทีมงาน
1: ไป
0: เดิ
1: ต
0: น
1: ก
0: ทากง
1: รุง
0: ไป
1: เทพไปตกทำไมที่กรุงเทพอ่ะ
0: นั่นน่ะสิเนี่ยหนูก็คิดอยู่เนี่ยอสมทเนี่ยเจิ่งทุกวันเลยช่วงนี้
1: ครับ
0: หนูแทบจะต้องว่ายน้ำมาจัดรายการเลยนะพี่สุนทรเนี่ย
1: ตกกรุงเทพว่าทำให้รถติดตกเปล่าน
0: ั่นน่ะสินะคะไปตกที่เขาทำการเก
1: ท
0: ษ
1: ำ
0: ต
1: น
0: รา ดีกว่านะคะก็นะเป็นกำลังใจให้นะคะหนูว่าเดี๋ยวอาจจะนี่แหละนะคะได้รับข่าวดีเร็วๆนี้ฝนน่าจะกำลังเดินทางไปละ
1: ครับ
0: นะคะโอเคค่ะวันนี้หนึ่งงานเพลงค่ะพี่สุนทรค่ะอยากฟังเพลงอะไรคะ
1: 16ย่อนย่อนครับ
0: เลยเหรออุ้ยเพลงนี้เขาเพราะนะคะ
1: เพราะมากแล้วเพลงเนี่ย
0: ขอบคุณมากๆค่ะ16ย่อนย่อนก็เป็นเพลงที่แต่มีโอกาสได้นำมาร้องนะคะในอัลบั้ม The Man City และ On Project ค่ะแล้วก็ต้นฉบับก็คือแม่ดวงใจเมืองสิงห์นะคะ
1: คร
0: โอ
1: ับ
0: เคเดี๋ยววันนี้จัดให้นะคะกับเวอร์ชันลูกตาลเนาะ
1: ใช่ครับ
0: โอ
1: เวอร์ช
0: เค
1: ันของลูกตาลนะครับ
0: ได้ค่ะพี่สุนทรอยากมอบเพลงนี้ให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
1: จะให้ SC95ทุกคนนะครับทั่วโลกนะครับทั่วประเทศนะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็น้องหลังไมค์ด้วยครับท
0: ค
1: ี่
0: ่ะ
1: รับสายเมื่อกี้น้องหลังไมค์ทุกคนเลยครับ
0: ได้
1: ท
0: เ
1: ี
0: ล
1: ่รับสาย
0: ย
1: ครับ
0: ข
1: แล้
0: อ
1: วก
0: บ
1: ็
0: ค
1: ด
0: ุ
1: ี
0: ณ
1: เจ
0: ค่ะ
1: ทุกคนของขึ้นนะครับ
0: ขอบคุณมากมากค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปฟังเพลงพร้อมๆกันค่ะพี่สุนทรเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนนะคะเดี๋ยวพี่สุนทรพูดตามหนูเลยนะค
1: คระ ับคร
0: ค
1: ับ
0: ่ะขอขอบคุณ
1: ขอขอบคุณ
0: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
1: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
0: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
1: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
0: สุกี้ชาบู
1: สุกี้ชาบู
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และไอยรา
1: และไอยรา
0: อาฮ่า
1: อาฮ่าร
0: สชาติดีดี
1: รสชาติดีดี
0: ทานง่ายชุ่มคอ

0: อ่านง่ายจุ้มคอ
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ทุกบ้านต้องมี
1: อันนี้ขอ
0: ยาลาอ่าฮะ
1: ก็เลยจะบอกขอเด็ดๆเลยนะเขาจัดให้เลยนะไอยาลาอ่าฮะนี
0: ่
1: โอ้โห
0: ฟังทุกวันทุกคืนนะครับ
1: ฟังทุกคืนเลยขอบพระคุณมากๆนะคะก็ฝากติดตามนะคะ
0: ตอนน้องเมย์มาจัดแทนน้องอะไรนะลืมชื่อแล้วตอน5โมงเย็นน่ะ
1: ตอน5โมงเย็นวันไหนคะวันนี้เหรอคะ
0: วันอาทิตย์ครับวันอาทิตย์อ่ะ
1: อ๋อหนูเหรอคะหนูเหรอ
0: จะจัดแทน
1: อ๋อพี่กอนพี่ก็คู่กับพ่อชายใช่ไหมคะ
0: ใช
1: ่
0: คร
1: ับ อ๋อ
0: พี่
1: สุนทรมีโอกาสได้เข้ามาฟังอยู่ใช่ไหมคะ
0: ก็ฟังทุกวันนะคร
1: ับ ฟังทุกวันเนาะได้เลยค่ะก็ฝากติดตามด้วยค่ะเนี่ยฮะก็มีเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งรายการสำหรับเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษช่วง5โมงเย็นถึง1ทุ่มร่วมกับพ่อชายเมืองสิง
0: คร
1: ับ นะคะ
0: ช่วงเย็นจะโทรไม่ติดจะขอเพลง16หย่อนหย่อนเนี่ยแหละคร
1: ับ อ๋อวันอาทิตย์เหรอคะ
0: คร
1: ับได้ๆเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนาะ
0: คร
1: ับ ค่ะวันนี้ขอบคุณพี่สุนทรมากๆเลยนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: น่ารักมากๆเลยเอ้าจัดให้ค่ะพาเรทเพลงฮิต4ภาคนะคะ4งานเพลงต่อเนื่องเลยค่ะฟังกันแบบเพลินๆเลยในช่วงนี้แล้วก็เป็น4เพลงที่คุณผู้ฟังโทรเข้ามาฝากเอาไว้หลังไมค์ด้วย

0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
2: สี่งานเพลงพร้อมเลยนะคะคุณผู้ฟังค่ะนะคะกับพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามาค่ะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้งานจากเบียร์วรวุฒินะคะกับบุพเพสันนิวาสนะคะเป็นเพลงเก่าที่ยังคงมีคุณผู้ฟังนะคะแนะนำเข้ามาเรื่อยๆเลยเพลงนี้นะคะวันนี้นะคะสำหรับบุพเพสันนิวาสจากพี่หน่อยนครพนมนะคะก่อนหน้านั้นกับเพลงรักเก่าข้างกองฟางนะคะน้องไรอันกาดบัณฑิตนะจ๊ะจากใครเอ่ยรักเก่าข้างกองฟางอยู่ไหนแล้วจากพี่มนัสนะคะพี่มนัสจากนครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็มีเฝ้าไข้ใกล้เตียงสายยันสัญญานะคะพี่อนันต์จากจังหวัดน่านค่ะแล้วก็ต้นขบวนพาเหรดของเรานะคะจากสายหน้าใหม่กับ16หย่อนๆลูกตาลชนิชาเองนะคะขอบคุณทั้ง4สายเลยนะคะที่ฝากเพลงเข้ามานะคะแล้วก็ยังมีเพิ่มเติมอีกในหนูทยอยจัดให้เนาะนะคะทักทายสมาชิกของเราด้วยนะคะสวัสดีพี่สีน้อยนนท์นะคะเข้ามาแล้วก็ส่งหัวใจรัวๆเลยนะคะมีใครเพิ่มเติมพี่นักรบนะคะพี่ฮารุณหามาบอกแชร์ให้แล้วนะครับขอบคุณมากๆค่ะพี่จรนะคะสวัสดีค่ะหลายๆคนอยู่กันมาตั้งแต่ชั่วโมงแรกเลยนะคะพี่สุธีบอกเพลงเพราะมากๆครับนะขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆเลยน้องแชมป์ด้วยนะคะ มีพี่ๆน้องๆหลายคนบอกกรี๊ด16หย่อนๆนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณดาวทั้ง10ดวงจากปิ้นเลิฟตัวนะเจ้านะคะคุณแจ็คบอกอยากพูดหน้าไมค์กับดีเจใฝ่ฝันมานานแล้วนะคะขอเติมเงินก่อนได้เลยนะคะถ้ามีโอกาสก็โทรเข้ามานะคะพี่นางหนูวันสวัสดีค่ะแชร์ให้แล้วเรียบร้อยพี่หนูเพียรด้วยสวัสดีค่ะน้องนายบอยบอกนครศรีธรรมราชฝนตกตกเพิ่งหยุดไปเหรอคะถ้าพี่ดันอ่านผิดขออภัยด้วยนะคะพี่เลิฟบอกรอพระพิรุณพิโรธไม่ต้องพิโรธเอาแบบสบายๆชิวๆก็พอนะคะให้แบบว่าได้ตกลงมาให้พี่ๆเกษตรกรได้

เข้ากับบรรยากาศสุดๆเลยแล้วก็พี่สุรีด้วยนะคะเพิ่มเติมเข้ามาค่ะขอบคุณทุกๆข้อความเลยค่ะอ้าวเดี๋ยวช่วงนี้จัดงานเพลงให้กับทาง ASMS ดีกว่านะคะขอมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงแล้วแหละนะคะโอ้ยนี่หนูพลาดไป1ข้อความด้วยตอน 3:53 นาทีเนาะ 21:53 นาทีนะเขาบอกว่าน้องลูกตาลขอเพลงจากใจต้นข้าวนะคะจากพี่แมวหนามแดงดีนะหนามแดงหนามแดงสมุทรปราการใช่ไหมโอ้โหขอบคุณนะคะขอบคุณพี่แมวด้วยนะคะแต่ว่าขออนุญาตจัดเพลงนี้ให้น้องต้องระยองก่อนก็แล้วกันนะคะงานจากพี่หนูมิเตอร์เหมือนเขาจะบอกเราเป็นในๆนะ

อย่าเกลียดกันเลยนะคะ เวลาเปิดเพลงนี้ที่ไรเหมือนเขาแอบบอกเราหรือเปล่านะอะไรเงี้ยแต่อยากจะบอกว่ารักกันไว้นะคะเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะ สวัสดีพี่รัตดาวันเพิ่มเติมค่ะเขาบอกว่าสวัสดีจ้าน้องลูกตาลคนน่ารักนะคะแล้วก็น้องหลังใหม่และทุกๆคนด้วยนะคะแล้วก็สวัสดีพี่เดย์อภิเชษด้วยนะคะทักทายเข้ามาพร้อมกับแนะนำงานเพลงของพี่ไหมไทยหัวใจศิลป์นะคะน้ำ

0: แล้วก็สิทธิ์ของเจ้าด้วยค่ะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปกันต่อเลยนะคะกับช่วงของจอคิวฮิต
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
0: จอคิวฮิตมาแล้วจ้านะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะงานเพลงใหม่นะคะจากศิลปินรวงข้าวอัญชนาค่ะคุณผู้ฟังนะคะกับขี้เล่าบอกขี้ตั๋วอ้าวเดี๋ยวไปฟังนะคะจากสังกัดท็อปไลน์มิวสิกค่ะคำร้องทำนองโดยดิวพีรพลแล้วก็เรียบเรียงโดยอาจารย์สวัสดิ์สารคามนะคะปะมันสิเป็นจังใดเนาะขี้เล่าบอก

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงนี้ติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
2: ไปกันต่อนะคะเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะในช่วงนี้นะคะเพลงฮิตๆจากมหานครชาร์ตของเรานะคะแต่ว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องขอขอบคุณนะคะอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะเอาเป็นว่า2เพลงที่แบบมีจังหวะได้ขยับร่างกายกันสักนิดนึงแล้วกันดึกแล้วเนาะเผื่อว่ามีคุณผู้ฟังที่กำลังทำงานอยู่นะคะกำลังขับรถกำลังเดินทางกำลังนะยังไม่ใช่เวลานอนเอาง่ายๆนะคะกระตากำลังจะปิดนะคะรักแท้หรือแค่คอนเทนต์ค่ะพิมพ์ดาวมหานครนะคะเพลงนี้ล่าสุดอยู่ในฮิตที่19นะคะแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยเต้ยก่อสร้างจอยรวมมิตรนะคะเพลงนี้ยังคงฮิตอย่างต่อเนื่องค่ะอยู่ในฮิตที่5นะคะจากสังกัดซองเดอจ้าอ้าว2เพลงกันเลยค่ะจุ๊บ

0: ติดชาติ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: 15โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: เคยไหมแค่ลุกก
5: ็โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: รถดูแลเขากันนี้กับ Hill Life

ปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ขอฟ้าจัดสรรนะคะงานจากน้องเบลนิพาดานะคะถือว่าเป็นเพลงเขาเรียกว่าเป็นลูกทุ่งอีสานฟิวชั่นนะแล้วมีการผสมแบบว่าเป็นบีทฮิปฮอปอะไรเงี้ยเข้ามาด้วยเก๋ไก๋สไลเดอร์เลยแหละเพลงนี้นะคะไม่ได้เปิดนานเลยโอ้ยหยิบมาเปิดดีกว่านะคะก่อนที่จะกลับบ้าน แล้วก็ส่งต่อให้กับน้องเมทิชาด้วยนะคะขอบคุณนะคะหลายๆข้อความทักทายกันเข้ามาแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันตลอดทั้ง2ชั่วโมงเลยนะคะเดี๋ยววันนี้ลาไปด้วยเพื่อนเพลงหวานค่ะ
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่7 Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: เพื่อนเพลงหวานนะคะขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่7 Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะมีเพลงแนะนำเข้ามาทาง Facebook Live ของเรานะคะพี่มิตรชัยนะบอกว่าเพื่อนเพลงหวานเนี่ยอยากฟังอยากให้รู้ว่ารักเธอของจอห์นนี่อันวานะคะ When I'm Falling in Loveจัดให้เลยนะคะพรุ่งนี้เจอกันเวลาเดิมค่ะ4 ทุ่มนะดีเจลูกตาลสุนิชาวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบาย

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา24:22 PM ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง

0: ยไหมแค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้ย
0: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ผลงานเพลงนี้นะคะบุคคลทั่วไปจากลำเพลินและโตโน่ไม่ค่อยได้ยินโตโน่ร้องเพลงสักเท่าไหร่ไม่ค่อยคุ้นหูเลยนะคะสามผลงานเพลงต้นชั่วโมงนะคะไม่มีประโยชน์จากบ่าวีนะคะตามมาติดๆกับคนมีประวัติจากหลวงไก่และปิดท้ายเมื่อสักครู่นี้นะคะบุคคลทั่วไปลำเพลินฟีเจอริ่งกับโตโน่ผลงานช่วงนี้3ผลงานเพลงรัวๆในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะ
1: ฮิตมาราธอน
0: เที่ยงคืน15นาทีอยู่กับน้องเมธิชารับช่วงต่อจากพี่ลูกตาลชนทิชานะคะอยู่กันยาวๆจนถึงตี2เลยวันนี้เข้าสู่วันที่3มิถุนายนแล้วนะคะก็ใครที่ได้เล่นกิจกรรมกันไปเมื่อวานนี้นะคะก็เดี๋ยวจะมาทบคะแนนในวันนี้ด้วยกันละกันเนาะวันนี้นะคะตัวอักษรของการขอเพลงคือจอจานนะจ๊ะจอจานใครคิดชื่อเพลงออกรีบโทรมาได้เลยตอนนี้นะคะ022481366ค่ะ022481366จอจานเมื่อวานมีรอเรือไปแล้วดอเด็กไปแล้วนะคะตอนนี้มาเป็นจอจานบ้างมาดูซิว่าคุณผู้ฟังของน้องเมย์เนี่ยจะนึกผลงานเพลงอะไรออกนะคะส่งมอบผลงานเพลงดีๆนะคะผ่านทุกๆช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นการโทรศัพท์มาขอเพลงก็ดีนะคะหรือจะเป็นข้อความก็ได้นะผ่าน SMS 4689400ย้ำเบอร์อีกครั้งค่ะ4689400นะคะหรือช่องทาง Facebook Live Fanpage LTM FM 95นะจ๊ะวันนี้ก็คึกครื้นนะก็เข้ามาถ่ายกันได้นะคะมีคนบอกว่าภูเก็ตฝนหยุดตกแล้วจ้านะคะแต่ว่าวันนี้นี่มีข่าวสารอะไรเยอะแยะมากมายเหมือนกันนะมีเรื่องเด็กหลงหายไปจากบ้าน2คนใช่ไหมแล้วก็มีเรื่องของฝนฟ้าฝนที่ไม่ค่อยจะเป็นใจสักเท่าไหร่แล้วก็มีเรื่องของฟ้าผ่านะคะฟ้าผ่าวันนี้นี่รู้สึกว่าจะมีข่าวค่อนข้างหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นขับอยู่กลางถนนล่าสุดนี่น่าจะเป็นรัชวิภานะคะเป็นหนูจะใช้ว่าว40เยอะอุบัติเหตุนะคะฟ้าผ่าประชาชนตรงสะพานราชวิภาเป็นมอเตอร์ไซค์กำลังขี่อยู่ดีๆเลยคุณผู้ฟังอยู่ดีๆก็เปรี้ยงแล้วพี่เขาก็ล้มลงนะคะตอนนี้หนูยังไม่ได้เช็คว่าล่าสุดนี้เป็นยังไงบ้างนะแต่ว่าพอดูแล้วก็แอบตกใจเหมือนกันว่าอุ๊ยลงมาได้ยังไงนะฟ้าลงมาอย่างนั้นได้ยังไงนะคะแต่ล่าสุดนี้มีรายงานว่าพบแผลที่คอนะคะมีรอยไหม้ที่ใบหูแล้วก็ตรงศีรษะนะคะจะเป็นสร้อยคอเป็นสร้อยพระนะคะทำจากสแตนเลสซึ่งไม่น่าจะเกี่ยวนะมอเตอร์ไซค์นี้ก็หมวกกันน็อกนี่ก็เขาบอกว่ามันมีโลหะด้วยนะคะแต่เท่าที่สันนิษฐานกันต่างๆนานามานี่ก็คือไม่น่าเกี่ยวเลยน่าจะเกิดจากเขาเรียกว่าวิ่งอยู่บนที่ที่มันโล่งแจ้งบนสะพานสูงขณะที่ฝนตกหนักนะคะแล้วก็เป็นหนึ่งในความเสี่ยงที่จะถูกฟ้าผ่าได้คือพื้นที่เนี่ยมันสูงเด่นมากนะคะแล้วก็อาจจะเกิดประจุไฟฟ้าในอากาศแบบมันเคลื่อนที่มาตามเส้นทางอ่ะแล้วมันก็เลือกลงตรงพี่เขาพอดีตอนแรกก็มีคนถามนะว่าพี่เขาแบบว่าใช้โทรศัพท์อยู่หรือเปล่าอะไรอย่างนี้ต่างๆใช่ไหมน้องเมย์ก็จะบอกว่าไม่มีนะคะเพราะว่าฝนมันตกหนักมากพี่เขาก็เก็บโทรศัพท์เรียบร้อยหมดแล้วนะคะก็ถูกผ่ามากลางลำเลยทำให้มอเตอร์ไซค์เนี่ยนะคะพลิกคว่ำผู้ที่ได้รับบาดเจ็บก็ค่อนข้างจะสาหัสเลยโดยที่มีอาสาสมัครกู้ภัยนะคะจากมูลนิธิปอเต็กตึ๊งเนี่ยเขาก็ส่งต่อไปยังกู้ชีพของจุฬาภรณ์นะคะก็ไปที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ประชาชื่นต่อไปนะซึ่งว่าโหถ้าเป็นเราเนาะไม่รู้ว่าอยู่ดีๆมันเกิดจากอะไรเลยอะเอาเป็นว่าถ้าฝนตกหนักนะคะก็อย่าไปอยู่ในที่โล่งแจ้งขนาดนี้ก็แล้วกันโดยเฉพาะจักรยานยนต์นะเห็นในคลิปเนี่ยพี่เขาขับมาฝ่าแบบว่าฝนค่อนข้างหนักเลยนะคะแล้วก็มีอีกข่าวนึงที่เขาเสียบชาร์จโทรศัพท์แล้วโดนฟ้าผ่ามากลางบ้านใช่ไหม แล้วพี่เขากำลังแบบว่าเล่นโทรศัพท์อยู่อันนั้นก็มีสายไฟเป็นตัวนำนะคะก็โอ้ช่วงไฟฝนฟ้าอย่างเงี้ยก็ระมัดระวังกันด้วยละกันเนาะแล้วก็รวมถึงข่าวเด็กๆหลงเด็กๆหายออกจากบ้านนะคะล่าสุดก็มีน้ององุ่นใช่ไหมเสียชีวิตไปหนึ่งรายเนาะแล้วก็มีอีกน้องอีกคนนึงที่ยังตามหาอยู่นะคะซึ่งโอ้โหเด็กมีตั้งแต่2ขวบ7ขวบอย่างเงี้ยเนาะต้องดูแลกันดีๆนะเด็กเล็กๆนะคะเห็นบอกว่าเดินออกไปซื้อขนมเองอะไรเองเนี่ยถ้ามันต่อให้มันใกล้บ้านแค่ไหนนะคะถ้าเขาจะออกไปเนี่ยก็ควรจะอยู่ในสายตาของผู้ใหญ่ตลอดเวลาเนาะอ่ะ1ผลงานเพลงนะคะในช่วงรอสายนะจ๊ะหลังจากที่บอกจอจานไปแล้ววันนี้โอ้โหได้เลยได้เลยวันนี้มาเยอะวันนี้มาเยอะอ่ะเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าใครจะได้สายหน้าใหม่นะคะและอักษรถัดไปจะเป็นตัวอะไรนะวันนี้มี อ่ะหนึ่งผลงานเพลงในช่วงรอสายก่อนแล้วกันเนาะรักเก่าที่บ้านเกิดนะคะจากเอกชัยศรีวิชัยค่ะใครที่ยังอยากจะร่วมกิจกรรมกับเรานะคะรีบโทรมาได้เลย022481366เดี๋ยวระหว่างนี้น้องเมย์นั่งจดชื่อทำโพลก่อนแล้วกันนะ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: แล้ววันนี้นะคะก็มีคนมาร่วมเล่นกิจกรรมกับเราเยอะแยะมากมายจอจานนะคะมีตั้งแต่เพลงจันนะก็มีพี่วิชุดานะคะจากสุโขทัยบอกมานะมีพี่เน่งบึงกลุ่มนะคะบอกว่าจดหมายจากแนวหน้านี่ก็ถือว่าถูกถือว่าถูกนะคะมีเจตุ้ยนะคะจากลาดกระบังลาดกระบังนะคะวันนี้ให้เบอร์มาแล้วแต่ก็ไม่ยอมรับสายหน้ามาอยู่ดีเขาบอกว่ากลัวดีเจแกล้งหนูก็ไม่ใช่คนอย่างนั้นซะหน่อยหนูก็ออกจะเป็นคนเรียบร้อยซะขนาดนี้นะคะมีจักรยานคนจนนะคะยอดรักด้วยมีพี่สมพรแนะนำเข้ามาจากสิงห์บุรีนะคะจับใจมินตราอินทิราจากพี่อ้อมสุราษฎร์นะคะเดี๋ยวมาดูสายหน้าใหม่สิว่าจอจานคือตัวอะไรเพลงอะไรนะคะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะ
2: เด็กชายหนุ่มน้องแต้แม่ครับ
1: นี่เด็กชายหนุ่มน้องแต้เมื่อวานก็ร่วมกิจกรรมด้วยใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: เมื่อวานเป็นดอเด็กใช่ไหมดอเด็กเมื่อวานแนะนำเป็นเพลงอะไรนะคะ
2: เพลงแรกอะไรนะลืมละ
1: ดอเด็กอะดอเด็กหนูก็จำไม่ได้ละแต่ว่ารู้ว่ามีชื่ออยู่มีชื่ออยู
2: ่ดอเด็กเพลงที่ซ่องไม่ใช่หรออ๋อ
1: ใช่แต่เพลง
2: ดอเด็ก
1: เพลงแรกเป็นรอเรือ
2: เพรา
1: ะแต่พี่อ่ะแนนตอนที่พี่เล่นอ่ะเป็นดอเด็ก
2: ใช่ครับ
1: ใช่ใช่จดอยู่นะคะให้รู้ไงให้รู้ว่าหนูจดจริงๆนะนะคะแล้ววันนี้ได้เป็นสองฉลากที่จะใส่ลงไปโอเควันนี้นะคะเมื่อวานนี้เขาดอเด็กไปแล้วเดอเดียงดังเนาะแล้วเขาก็จบที่จอจานวันนี้ผลงานเพลงที่แนะนำคือ
2: ใจสารภาพคร
1: ับใจสารภาพจ้าพี่
2: ว่ามีน้องเมย์คนเดียวอะไรเงี้ย
1: น้องเมย์นี่หมายถึงเมย์หลังไมค์หรือเมย์หน้าไม
2: ค์อ๋อเมย์ที่รักไม่ใช่เมย์ที่ชานะครับ
1: อ๋อแล้วเมสุกะล่ะ
2: อ๋ออันนั้นด้วยครับ
1: โอ้ยเดี๋ยวน้องเมสุกะเขาน้อยใจเขาไม่รับสายนะ
2: ไม่เป็นไรครับ
1: เราจะส่งต่ออักษรอะไรดีล่ะคะใจสารภาพอ่ะ
2: เอาอะไรดีอ
1: ่ะแค่เพียงสมมติว่าหยุดคบกันใช่ปะใจฉันก็สั่นเหมือนคนเป็นไข้ขอไข่ดิใช่ไหมขอไข
2: ่ขอไข่ก็ได
1: ้หรือขาดเธอไม่ได้หัวใจขอสารภาพกดโทรศัพท์รับช้าก็ยังน้อยใจอ้าวจอจานอีกแล้วอยู่ใกล้จนชินไม่อยากได้เย็นคำว่าห่างไกลหรือกอไก่ดีอ่ะให้เลือก
2: กอไก่ก็ได้ครับเพลงเยอะดี
1: โอเคกอไก่นะเพราะฉะนั้นสายที่2ของวันนี้จะต้องเป็นกอไก
2: ่ครับ
1: โอเคเดี๋ยวไปจดก่อนนะจดไม่ทันแล้วเนี่ยโอ้ยขอเล่นกิจกรรมเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยนะคะแล้วก็มีเนี่ยเห็นไหมคนเขาแนะนำมีเพลงจันจดหมายจากแนวหน้าจือบอจักรยานคนจนจับใจจีบได้แฟนตายแล้วนะก็จดฉลากให้เรียบร้อยนะคะ1ครั้งสามารถเล่นได้อีกเล่นได้เรื่อยๆนะเพื่อจะสะสมฉลากให้เยอะที่สุดแล้วเดี๋ยวสิ้นเดือนนะคะวันที่30มิถุนาจะมาจับฉลากกันว่าใครจะได้ของรางวัลไป
2: ครับ
1: เนาะนะคะ
2: และจะรอครับจากใจครูเมย์ครับ
1: สุพรรณเป็นยังไงบ้างวันนี้ฝนตกไหมคะ
2: ไม่ตกครับตกแต่เมื่อวาน
1: โอ้แต่วันนี้กรุงเทพและปทุมธานีนี่คือตกยับๆเลยนะ
2: ครับ
1: สบายนอนฟังเสียงฝน

0: ได้ได้ได้ไม่มีฝนนะอืมโอเคนะคะร่วมกิจกรรมเรียบร้อยแล้วครั้งหน้าจะเล่นอีกไหมเนี่ย
1: เล่นครับเล่นไปเรื่อยๆ
0: สองฉลากแล้วนะ
1: จนกว่าน้องเมย์จะบอกหยุดได้แล้ว
0: หยุดได้คือวันที่30เอ้ยบางคนอาจจะ30ฉลากเลยก็ได้ที่อยู่ในโหลเออ
1: คร
0: เรา
1: ับ
0: ก็ไม่รู้เล่นทุกวันไงเผื่อก็ยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
1: ครับ
0: หนูก็ไม่รู้หนูก็ลุ้นแทนเหมือนกันนะเนี่ยนี่สองวันนี้ไม่คิดว่าคนจะเล่นเยอะขนาดนี้นะคะก็เดี๋ยวมาลุ้นกันแล้วกันเนาะโอเค
1: พอคนเข้าใจก็จะเล่นเยอะไปเรื่อยๆครับ
0: เออตอนนี้คนอาจจะยังไม่ค่อยเล่นเพราะฉะนั้นใครที่แบบว่าเข้าใจก่อนเล่นก่อน
1: คร
0: ม
1: ั
0: ี
1: บ
0: สิทธิ์ก่
1: ใ
0: อ
1: ช่
0: น
1: ครับ
0: โอเคค่ะคุณพี่ค่ะติด
1: คร
0: ต
1: ั
0: า
1: บ
0: มมายาวนานเนาะ
1: ครับนานแล้วครับ
0: นานแล้วครับแล้วจะติด
1: ค
0: ต
1: รา ั
0: ม
1: บ
0: ตลอดไปด้วยใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: อันนี้ใจสารภาพมีหลายเวอร์ชั่นมากเลยมีปาวลีมีต่ายมีนันทิดาแล้วก็ก๊อตจักรพันธ์เอาเวอร์ชั่นใครดีค
1: เอ
0: ะ
1: าของก๊อตก็ได้ครั
0: พ
1: บ
0: ี่ก๊อตเนาะโอเคได้เลยเดี๋ยวน้องไม่จัดให้นะจ๊ะ
1: ครับ
0: ข
1: ขออ บ
0: บ
1: ค
0: ค
1: ิด
0: ุณ
1: เห็นน้องเมย์เลยแล้วก็ทุกเสียงทุกสายที่ฟังเทปนี้เลยครับแล้วก็ให้น้องเมย์หลังไมค์ด้วย
0: ได้เลยครับขอบคุณที่โทรมานะคะดูแลสุข
1: คร
0: ภา
1: ั
0: พ
1: บ
0: ด้วยนะ
1: เช่นเดียวกันครับ
0: ค่ะ
1: สวัสดี
0: ส
1: คว ร
0: ัส
1: ั
0: ด
1: บ
0: ีค่ะนะคะจัดให้จอจานนะคะเพราะฉะนั้นหลังจากสายนี้เป็นต้นไปจะต้องขอเพลงเป็นตัวกอไก่ตอนนี้ยังไม่มีนะในลิสต์ยังไม่มีกอไก่นะเพราะฉะนั้นถือว่ายังไม่ได้เริ่มเล่นนะเตรียมตัวระวังไป

0: จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะกับผลงานเพลงใจสารภาพนะคะในช่วงสายชิวฮิวใจก็ต้องขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะโอ้ยเอ็นดูรบกวนเอ็นดู
1: สนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
0: ที่เซเว่นก็มีนะ อ่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้นะคะสุขภาพเราก็ต้องดูแลทั้งกายและใจนะคะการที่เวลาเราจะเดินลุกนั่งจะเดินจะไปขึ้นบันดงบันไดเราก็ต้องมีความมั่นใจทุกย่างก้าวใช่ไหมล่ะดังนั้นนะคะให้ Heal Life ดูแลคุณค่ะเพราะเขานะคะออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่านะคะช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งค่ะตัวผ้านะคะเขาถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีแบบดีเยี่ยมเลยนะไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นนะคะสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันสำหรับใครนะคะที่ต้องการเริ่มต้นในการดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดพิเศษสุดคุ้มเลยซื้อ Heal Life นะคะอุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีไปอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นนะจ๊ะโอ้โหจุกๆเลยนะสามารถแบบว่าซื้อมาแล้วซักใส่สลับกันได้นะคะราคานี้พิเศษมากๆ990บาทเท่านั้นและยังไม่พอค่ะรับฟรีไปอีกกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบนะคะใครที่สนใจสินค้าโทรเลย02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะคะช่วงแรกๆทำกิจกรรมอะไรแบบนี้นะน้องเมย์ก็อาจจะแบบว่าย้ำกติกากันบ่อยนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคุณผู้ฟังหลายๆคนที่ไม่ได้ทันฟังอ่ะหรือว่าเนี่ยช่วงนี้วันหยุดใช่ไหมเขาอาจจะไม่รู้ว่าเราเล่นอะไรกันอยู่เรามีการเล่นกิจกรรมนะจ๊ะเริ่มมาตั้งแต่พฤษภา31นั่นแหละ31ป่ะพฤษภาเนาะก็คือสิ้นเดือนของพฤษภาเรามีกิจกรรมเล่นกันเนาะโดยการต่อเพลงนะคะโดยใช้ตัวอักษรอ่ะอย่างวันแรกเนี่ยเราเป็นรอเรือนะก็คือเริ่มตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้นะคะก็อ่ะได้อักษรรอเรือกันไปพี่ๆเขาก็จะเล่นกิจกรรมโดยการโทรมาขอเพลงที่ขึ้นต้นด้วยรอเรือหรือถ้าใครคิดชื่อเพลงไม่ออกแต่ดันร้องได้ก็มาร้องแทนก็ได้เหมือนกันให้ผลงานเพลงเป็นแบบขึ้นต้นรอเรือก็บอกน้องหลังไมค์ด้วยนะว่าเพราะอะไรมันถึงเป็นรอเรือได้อะไรเงี้ยคราวนี้พอเขาเล่นรอเรือเสร็จเขาก็ร้องมามันก็จบที่ดอเด็กดอเด็กก็มีพี่ก็ต้องมาแบบขอเพลงที่มีดอเด็กกันซึ่งล่าสุดอักษรล่าสุดนะคะคือกอไก่ดังนั้นนะคะน้องเมย์จะนับเฉพาะนับคะแนนเฉพาะคนที่โทรมานะเพราะว่ามันมีหลักฐานแล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์ให้เรียบร้อยนะคะก็จะมีพี่ๆเนี่ยที่เล่นกอไก่ทั้งหมดนะคะน้องเมย์ก็จะจดชื่อเอาไว้แล้วก็ทำฉลากให้นะคะแล้วก็มวนแล้วเดี๋ยววันที่30เนี่ยเรามาจับพร้อมๆกันอย่างพี่วิชุดาสุโขทัยนะคะเมื่อกี้นี้สายแรกเนี่ยมันเป็นจอจานใช่ไหมอ่ะพี่วิชุดาเขาก็เล่นมาแล้วเพลงจันอย่างเงี้ยน้องเมย์ก็จะเก็บฉลากไว้ละ1ฉลากใช่ไหมพอสายที่2เมื่อกี้เป็นกอไก่พี่วิชุดาก็เล่นอีกเนี่ยกินอะไรถึงสวยนะคะสายกินอะไรถึงสวยอ่ะก็จะเก็บเป็น2ฉลากต่อวันได้เพราะฉะนั้นพี่เขาเล่น2รอบนะคะก็ได้เหมือนกันไม่เป็นไรก็เดี๋ยวจะทำฉลากนะคะสะสมไว้ทุกครั้งที่โทรมานั่นแหละเราก็จะเก็บเอาไว้เก็บยอดเอาไว้นะคะแต่ว่าในช่วงสายแต่ละสาย

0: เมย์จะบอกอย่างนี้นะว่าช่วงสายแรกอ่ะจะได้ตัวอักษรอะไรนะคะมีช่วงของการโทรมาแล้วก็พอเข้าสายที่สองเนี่ยจะมีช่วงเวลาในการโทรค่อนข้างยาวหน่อยตอนนี้เป็นกอไก่นับเฉพาะคนที่โทรศัพท์เข้ามานะคะนะอ่ะเดี๋ยวไปกันต่อในช่วงของมหานครไลฟ์นะจ๊ะ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
0: ในช่วงมหานครไลฟ์ก็ต้องขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปกับผลงานเพลงนี้ค่ะสาวนุ้ยไม่ลืมจากอันดาค่ะ

0: ศร้าหน่อยไม่ลืมจับ
1: มือมาเตือนไว้นะ
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยเมทิชา
1: โอ้คุณผู้ฟังหนูว่าจะไม่แซวแล้วขอแซวสักนิดนึงเพราะบอกว่ากอไก่โอ้โหขอมาแต่ไก่จ๋าแหมคิดเอทหน่อยสิคิดเอทหน่อยแหมมีตั้งหลายเพลงพิบพิบสายันคงสะดุ้งอ่ะตอนเนี้ยไอ้ทำไมคุณผู้ฟังถึงนึกถึงตลอดเลยนะอะไรอย่างเงี้ยอ่ะกอไก่กอไก่นะคะยังขอได้อยู่ยังขอได้อยู่นะคะส่วนใครที่เล่นกอไก่ไปแล้วก็ให้คนอื่นเล่นด้วยนะเล่นแค่คนละหนึ่งครั้งพอในกอไก่นะคะแล้วเดี๋ยวถ้าวันพรุ่งนี้กอไก่อีกก็ค่อยว่ากันนะแต่ว่าวันนี้แบ่งให้เพื่อนด้วยเดี๋ยวเพื่อนโทรไม่ติดนะคะไก่จ๋าเพียบเลยโอ้โหนี่มาทั้งเล้าแล้วนะอ่ะได้เวลากอดกันแล้ว มีคนบอกว่ากอดครูเมย์ดีกว่ามากางแขนออกกอดกันแน่นๆนะคะมือขวาแตะไหล่ซ้ายมือซ้ายแตะไหล่ขวาตบบ่าตัวเองเบาๆแล้วก็บอกตัวเองว่าฉันภูมิใจในตัวเธอนะเธอเก่งมากๆเลยนะคะชื่นชมตัวเองด้วยนะอย่ามัวแต่รอคำชื่นชมจากคนอื่นอย่ามัวแต่รอว่าเขาจะรักเราไหมนะรักตัวเองมากๆรักตัวเองเยอะๆนะคะและสาระดีๆของน้องเมย์ในวันนี้นะคะน้องเมย์ก็อยากจะมาเตือนเรื่องของมิจฉาชีพในเขาเรียกว่าไม่ใช่แค่สแกมเมอร์นะเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพเริ่มทะลุจอออกมาข้างนอกแล้วจะมาในรูปแบบของผู้สูงอายุเฮ้อเพราะว่าคนไทยเป็นคนขี้สงสารคนไทยเป็นคนชอบช่วยเหลือคนไทยเป็นคนที่บางครั้งบางคราวช่วยเหลือโดยที่อาจจะลืมคิดไปนิดนึงว่ามันอันตรายนะคะอันนี้เป็นเคสสตาร์ดี้นะจ๊ะที่อยากจะนำเสนอมากๆเลยนะคะสำหรับใครนะคะที่เวลาเราไปกดเงินเรื่องเงินทองทองอันตรายนะเรากำลังต่อแถวกดเงินอยู่แล้วคุณยายหรือคุณตาคนข้างหน้าหรือคุณป้าอะไรก็ไม่รู้แหละเออนะกดโอ้ยช้ามากกดเหมือนจะเอ๊ะเดี๋ยวได้เดี๋ยวเอ๊ะไม่ได้มันติดมันขัดมันโอ้ยมันกระจกกระแจ๊กแล้วก็หันมาหาเราแล้วก็บอกว่าอีหนูเอ้ยช่วยยายช่วยป้าหน่อยได้ไหมลูกเนี่ยป้าเนี่ยกดตังค์ไม่เป็นเนี่ยมันมีรหัสตรงนี้นะมันจะต้องทำยังไงอ่ะลูกบอกป้าหน่อยได้ไหมอันนี้นะคะแนะนำเลยว่าอย่าลืมนะว่าทุกครั้งที่เรากดเงินเนี่ยตรงตู้มันจะมีกล้องวงจรปิดอยู่ถูกไหมไอ้กล้องตัวนี้นั่นแหละมันจะจับภาพเวลาที่ถ้าเราไปกดเงินแทนคุณป้าเขาและเลขบัญชีนี้ตอนนี้กดเวลานี้อ่ะกลายเป็นเรากดปรากฏว่าไอ้เลขบัญชีที่เราไปช่วยเขากดน่ะมันดันเป็นบัญชีที่ทำผิดกฎหมายมาเช่นไปเป็นบัญชีม้านะคะเช่นไปเป็นบัญชีที่แบบรับซื้อของอะไรก็ตามที่มันไม่ถูกกฎหมายหรือเขาขายของออนไลน์มีคนโอนเข้ามาเสร็จมีการกดเงินออกเพื่อจะไปโอนเงินให้อีกบัญชีหนึ่งหรืออะไรก็ตามนะคะปรากฏว่าคุณตำรวจไล่มาอ้าวคนนี้นี่นาที่เป็นคนกดเป็นหน้าเราเต็มๆสุดท้ายเป็นไงคะโดนพ่วงไปด้วยดังนั้นระมัดระวังนะสิ่งที่ควรจะทำมากๆเลยในกรณีที่มีผู้สูงอายุกดเงินไม่เป็นแล้วขอให้เราช่วยนะคะบอกเขาค่ะอย่าปฏิเสธการช่วยเหลือคนไทยด้วยกันเราก็ยังจะต้องมีน้ำใจอยู่เนาะก็จะบอกคุณป้าเขาไปเลยว่าป้าคะเดี๋ยวเอางี้นะเดี๋ยวป้ายืนรอตรงนี้สักครู่หนึ่งเดี๋ยวหนูเนี่ยไปตามเจ้าหน้าที่มานะคะแป๊บหนึ่งนะคะอะไรเงี้ยหรือแบบว่าให้รปภ.มาเป็นพยานอะไรก็ได้เจ้าหน้าที่ใครก็ได้มาเป็นพยานที่เป็นเจ้าหน้าที่อยู่ในห้างก็ได้หรือว่าเจ้าหน้าที่ที่อยู่แถวๆตู้อะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วถ้าสมมุติว่า ไม่มีหรืออะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องแบบว่าอาจจะต้องไม่ช่วยพูดตรงๆเลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่ากล้องมันจับภาพเราไปแล้วบัญชีที่ให้กดเงินหรือป้าบอกว่าโอ๊ยป้ากดเงินมันแล้วเงินป้าไม่มีแล้วเขามาแจ้งความจับเราหาว่าเราเป็นคนแบบว่าเอาเงินไปหรืออะไรก็ตามไม่รู้แหละนะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะป้าเขาอาจจะแบบเนียนๆแล้วถ้าเมื่อไหร่ที่เราเรียกเจ้าหน้าที่ปรากฏว่ากลับมาป้าหายไปแล้วก็จงสันนิษฐานไว้เลยว่าใช่แหละใช่แล้วแหละนะเพราะฉะนั้นนะคะอะไรแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ก็ต้องระมัดระวังด้วยสถานการณ์บ้านเมืองตอนนี้มันก็มีเรื่องเครียดเยอะแยะมากมายนะคะเราก็จะต้องมีความ ระวังแต่ไม่ถึงกับระแวงแต่ว่าใช้ชีวิตก็อาจจะไม่ต้องถึงขั้นแบบไร้ซึ่งน้ำใจไปเลยสักทีเดียวแต่เราก็ต้องมีวิธีในการป้องกันตัวเองด้วยเหมือนกันเรายังช่วยอยู่นะแต่แค่ไปตามเจ้าหน้าที่มาช่วยกดแล้วเราเป็นพยานหรืออะไรก็ตามได้เหมือนกันนะคะอย่าไปกดเงินอะไรเรื่องเงินทองทองมันอันตรายเสมอจริงๆเพราะฉะนั้นนะคะทุกๆคนที่จะใช้เงินหรืออะไรก็ตามเนี่ย ต้องระมัดระวังอย่างมากๆเลยโดยเฉพาะช่วงนี้นะคะเรามีไทยช่วยไทย plus ใช่ไหมที่ทุกๆคนเนี่ยจะต้องเริ่มไปจับจ่ายใช้สอยและแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนะมันก็มีหลากหลายคนที่ใช้เงินแบบผิดประเภทนั่นหมายความว่าลักษณะความผิดก็คือการรับแลกเงินจากโครงการโดยตรงสมมติว่ารัฐบาลโอนให้เท่านี้แล้วเดี๋ยวเราจ่ายอย่างนี้นะแล้วเดี๋ยวเอาตังออกมานะทำฟอร์มเหมือนกับว่าซื้อของตรงนี้นะแต่ว่าคุณไม่ได้ของนะแล้วเดี๋ยวเราจะแลกเอาเงินสดไปอะไรเงี้ยอันนี้ถือว่าผิดกฎหมายนะคะทำแบบนี้ไม่ได้เราจะต้องซื้อของจริงๆแล้วก็ได้เอาเงินของเรากับเงินของรัฐเนี่ยมาไปจับจ่ายใช้สอยอย่างที่เขาเป็นวัตถุประสงค์แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ไม่ทำตามวัตถุประสงค์นี้น่ะหมายความว่าเรารับรู้กันทั้งสองฝ่ายทั้งคนขายและคนซื้อดังนั้นนะคะมันมีระบบตรวจสอบแล้วช่วงนี้ AI เก่งมากบอกเลยนะคะใครที่กระทำความผิดนี้นะคะยังไงเนี่ยมันก็มีร่องรอยหลักฐานการกระทำผิดอยู่แล้วเพราะว่าที่ผ่านมาแม้กระทั่งโครงการคนละครึ่งก็มีคนโกงแบบนี้แหละแบบว่าเอาตังมาสิเดี๋ยวฉันเอาเงินสดให้อะไรแบบเนี้ยอันเนี้ยนะมีโทษจำคุก3ปีนะคะปรับ 60,000 บาทคุ้มไหมเนี่ยคุ้มไหมเนี่ยกับเงิน 4,000 ไม่คุ้มหรอกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ดูดีๆจะทำอะไรก็ตามนะคะบริสุทธิ์เนี่ยเขาบอกว่าซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานมันเรื่องจริงมากๆนะคะฝากเอาไว้ด้วยแล้วก็เชื่อว่าคุณผู้ฟังของหนูไม่ทำอะไรแบบนี้หรอกเนาะเพราะว่าคุณผู้ฟังของหนูน่ารัก อ่ะย้ำอีกครั้งนะจ๊ะการขอเพลงตอนนี้สำหรับคนที่ร่วมกิจกรรมนะคะเป็นอักษรกอไก่นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเก็บรายชื่อไปจับฉลากกันในวันที่30มิถุนายนนะคะเดี๋ยวจะมีเดี๋ยวถ้าคนเล่นเยอะยังไงเดี๋ยวน้องเมียมีของรางวัลพิเศษของรางวัลปลอบใจให้ด้วยแล้วกันเนาะเพื่อมันเยอะเกินไปแล้วมันไม่ทั่วถึงอ่ะเอ้ยแต่อันนี้อยากแจกจริงๆนะคะอ่ะเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจวันนี้นะคะเป็นผลงานเพลงคนล่าฝันเดี๋ยวมอบให้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเบรกกันสักครู่หนึ่งตอนนี้ยังเล่นกอไก่ได้อยู่นะคะ022481366ค่ะ022481366ชั่วโมงหน้าพบกันค่ะ

0: ขณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกงสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รอดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเบทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮัก
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
4: โอ้ยทุกบ้านต้องมีจริงแหละแล้วตอนนี้หนูก็ควรจะมีด้วยเริ่มเจ็บคอแล้วอ่ะกลับมาในชั่วโมงที่2นะคะอยู่กับน้องเมธิชาต่อเนื่องเลยจนถึงตี2นะตื่นมาก่อนตื่นมาคุยกันก่อนมาพร้อมกับหนึ่งสายหน้าใหม่ในชั่วโมงที่2สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
4: ตื่นหรือยังคะ
5: ครับ
4: เมื่อกี้หลับไปเปล่า
5: ทำงานอยู่ครับ
4: อ๋อหรอทำอะไรอยู่อ่ะดึกดื่นแล้วนะ
5: เป็นรปภ.ครับ
4: อ๋ออ่ะแนะนำตัวเองหน่อยค่ะเด็กชายอะไรคะ
5: สมชายครับ
4: พี่สมชายจากที่ไหนส่งเข้าประกวด
5: ครับ
4: อ๋อพี่สมชายรามินทาเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมคะ
5: ครับ
4: สบายดีนะเป็นรปภ.แต่ไม่ได้หลับเนาะ
5: ครับไม่หลับครับ
4: พี่สมชายกระโดดตบเดี๋ยวนี้เลยเสียงดูง่วงมากเลยอ่ะเออตอนนี้ก็อยู่ที่รามินทาเนาะฝนตกไหมคะ
5: ไม่ตกครับ
4: ไม่ตกแต่ว่าตกไปแล้วว
5: ันนี้ไม่เห็นตกเลยครับแต่ตกเกือบทุกวันนะครับ
4: แต่ว่าอากาศก็โอเคเย็น
5: ๆครับ
4: ใช่ไหมใช่
5: ไ
4: หม
5: ไม่ร้อนครับ
4: แล้วอยู่กับใครอะคะเนี่ยตอนเนี้ย
5: อยู่มีสองคนแต่อยู่คนละจุด
4: แล้วพี่อยู่ตรงจุดไหน
5: มีในโรงเรียนรั้วรอบขอบชิดไม่เป็นไรครับ
4: โอเคเราก็ปลอดภัยดีส่วนเพื่อนก็ปลอดภัยดีปลอดภัยจากถนนหนทางคนข้างนอกเน
5: า
4: ะ
5: อยู่ริมถนนเลยครับ
4: ใช่เหรออยู่คนเดียวจริงหรอมองซ้ายมองขวาดีๆสิ มืดเปล่าหรือว่าเปิดไฟสว่างลง
5: ไฟถนนไอ้นั่นแหละสว่างจ้านะ
4: สว่างจริงเปล่า
5: ครับ
4: กลัวผีเปล่า
5: ไม่กลัวครับ
4: ไม่กลัวกุ๊กกูหน่อยเหรอ จะเอาให้ได้ วันนี้เล่นกิจกรรมกับน้องเมย์ด้วยไหม
5: เป็นยังไงครับ
4: ก็ที่บอกว่าเป็นกอไก่นะกอไก
5: ่
4: เดี๋ยวกัดคอเลยเดี๋ยว ปะโถ มาผลงานเพลงกอไก่วันนี้ขอเสนอเป็นผลงานเพลงที่มีชื่อว่า
5: ไก่จ๋าของสายันสัญญาครับ
4: มาทั้งคอกเลยเนี่ย
5: จะเปลี่ยนก็เปลี่ยนไม่ได้ผมว่าจะเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนก็เปลี่ยนไม่ได้แล้ว
4: ใช่เปลี่ยนไม่ได้แล้วโอ้ย
5: มันก็มีเพลงครับเป็นของคุณอารีย์รถไฟกรุงเทพมั้ย
4: ร้องไง
5: แล้วก็เลยเปลี่ยนไม่ได้
4: อ่ะแล้วสุดท้ายที่กรุงเทพมันสอเสือจะร้องไงอ่ะมันจะกอไก่ยังไงอ่ะ
5: อ๋อมันอ๋อต้องอยู่ตัวหน้าใช่ไหมครับ
4: อืมใช่ไก่จ๋าถูกแล้ว โอ้ยวันนี้ไหนไหนไหนน้องเมย์ขอดูซิว่ามีคนกอไก่มีเพลงอะไรบ้างมี ชอบอ่ะมีเพลงกรุงเทพมหานครด้วยโหอัศนีวสันต์นะที่บอกอะไรกรุงเทพมหานครดูจริงจังมากมีกุหลาบนอกวาเลนไทน์ของน้องเพชรคทาวุฒิเนาะมีเพลงอะไรอ่ะกระเป๋าแบรนด์แฟนทิ้งมีเก็บตะวันมีกินอะไรถึงสวยเนี่ยเห็นไหมมีเยอะแยะแต่ว่าไก่จ๋านี่บานเลยนะแบบไก่จ๋าไก่จ๋าไก่จ๋าไก่จ๋าไก่จ๋า
5: จำง่าย
4: นะนี่โจอ่ะแล้วตัวอักษรถัดไปจะเป็นตัวอะไรดีล่ะไก่จ๋าได้ยินไหมว่าเสียงใครมีคอควายแล้วเสียงมันคนร้องไห้อะไรอ่ะร้องยังไงอ่ะโอ้มีคนบอกว่า
5: ไก่คนเจ้าน้ำตาเปียกเหมือนอะไรอะไรลืมไปแล้ว
4: อ่ะเราเอาตัวอะไรดี
5: เอา
4: เมื่อกี้มันมีอะไรนะไก่ตาได้ยินไหมว่าเสียงใครเสียงเหมือนคนร้องไห้แต่คล้ายเจ้าชายเอ้ยชายเจ้าน้ำตาก็จะมีต่อเต่าเหร ใช่ปะ
5: เต่า
4: ต่อเต่าเนาะวิยากเหมือนกันนะเนี่ยต่อเต่าอ่ะพรุ่งนี้นะคะต่อเต่านะคะทุกคนโอ้โหยากอยู่นะ
5: มันจะมีเพลงอะไรเนี่ย
4: ไม่ได้เราจะไปเฉลยไม่ได้ให้เขาคิดเราเป็นคนตั้งโจทย์เราเป็นคนตั้งโจทย์เออเฉพาะสายหน้าใหม่ที่ได้ตั้งโจทย์อืมแต่ถ้าคนที่เขาร่วมกิจกรรมก็ปกติก็ให้เขาเล่นไปเราก็ใส่ฉลากให้เขาส่วนสายหน้าใหม่ก็ได้ตั้งโจทย์ไปโอเคไหม
5: คร
4: ับ ค่ะเดี๋ยวจดให้อันนี้เพิ่งเล่นวันนี้วันแรกปะคะใช่
5: ครับแต่เมื่อก่อนผมเคยติดโชว์ติดมา2คนแล้ว
4: แต่ว่ามีกิจกรรมเนี่ยเมื่อวานก็ไม่ได้เล่นเนาะไม่ยังไม่มีชื่อเพิ่งมีวันนี
5: ้ครับ
4: โอเคจดชื่อให้เรียบร้อยนะคะส่วนคนอื่นๆนะจ๊ะก็อย่าลืมทิ้งเบอร์โทรให้น้องเมย์ด้วยเดี๋ยวถ้าเกิดจับฉลากได้ขึ้นมาก็ติดต่อกลับไม่ได้อีก
5: ให้คนรับไปแล้วครับ
4: คะ
5: ให้คนที่รับไปแล้วครับ
4: โอเคอ๋ออันนี้ทราบแล้วไม่ต้องบอกออกอากาศไม่ต้องบอกออกอากาศเดี๋ยวมีคนโทรไปกวนโอเคนะคะ
5: คร
4: ับ ไก่จ๋ามีมอบให้ใครไหมคะ
5: ให้คนจัดรายการเหรอครับ
4: ได้เลยไก่จ๋าเหรอ
5: ครับผม
4: กระตากตัวต่อไปเป็นต่อเต่านะได้เลยแล้วพรุ่งนี้จะเล่นด้วยไหมเนี่ยต่อเต่าเนี่ย
5: ก็เดี๋ยว
4: ไปคิดมาก่อน
5: ว่าจะโทรติดหรือเปล่าก
4: ็ไปไม่โทรไม่ติดก็ได้โทรไม่ติดก็ได้ฉลากเหมือนกัน
5: มันยากเหมือนกันนะต่อเต่าเนี่ยมันไม่ใช่ฉ
4: ลากก็ไม่รู้อ่ะพี่เป็นคนตั้งเองอ่ะเพื่อนๆก็ไปคิดเอาเฮ้ยหนูว่าเยอะอยู่นึกออกแล้วแต่ว่าไม่เฉลยเอาไว้พรุ่งนี้ให้เขาไปเล่นกันเองโอเคขอบคุณสปอนเซอร์น้องเมย์หน่อยจ้าตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
5: อะไรนะครับ
4: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
5: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
4: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
5: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
4: สุกี้ชาบู
5: สุกี้ชาบู
4: พันท้าย
5: พันท้าย
4: อร่อยคำไหนคำนั้น
5: อร่อยคำไหนคำนั้น
4: และไอยารา
5: และไอยาลาร
4: สชาติดีดี
5: รสชาติดีดี
4: ทานง่ายชุ่มคอ
5: ทานง่ายชุ่มคอ
4: ทุกบ้านต้องมี
5: ทุกบ้านต้องมี
4: ไอยาราอะฮ่า
5: ไอยาราอะฮ่า
4: ขอแบบอะฮ่า
5: อะฮ่า
4: แล้วต้องไปพูดว่ามองแซ่มองแซ่แซ่มองตามด้วย
5: ตุ้งตุ้งมง
4: โอเคได้เลยขอบคุณนะคะต่อให้ไม่ได้สายหน้าไมค์ก็ยังทำฉลากให้นะ
5: คร
4: ับ
5: ผม
4: โอเคขอบคุณค่ะสวัสดี
5: ค่
4: ะต่อเต่าอุ้ยยากอยู่นะเนี่ยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้สายแรกเป็นต่อเต่านะคะสายแรกนะก็เดี๋ยวพอเริ่มเปิดเพลงแรกของในวันพรุ่งนี้ก็ขอต่อเต่ามาได้เลยนะมีบางคนถามว่าต้องติดสายหน้าไม้ไหมไม่จำเป็นนะคะก็คือเนี่ยอย่างพี่ๆเนี่ยเขามากอไก่เพียบเลยเนี่ยน้องเมย์ก็จดชื่อไว้เรียบร้อยแล้วมีพี่วิชุดาสุโขทัยพี่ตุ้ยจากลาดกระบังพี่เปียกจันทบุรีพี่หนึ่งบึงกลุ่มพี่สมชายนะคะจากรามอินทราพี่สนธยาจากสุราษฎร์พี่เปียกจันทบุรีป้าใหญ่จากนครนะจ๊ะแล้วน้องไบสมุทรปราการด้วยเนี่ยเห็นไหมมีชื่อใครตกไหมไม่มีเนี่ยเฉพาะสายที่โทรมานะคะก็ถือว่ามาร่วมสนุกแล้วก็บอกน้องหลังไมค์หน่อยว่าขอร่วมเล่นเกมด้วยจ้าแต่ถ้าใครจำไม่ได้ว่าเอ๊ะอักษรอะไรนะคะจะบอกว่าให้นึกมาก่อนนึกมาดีๆก่อนไม่เอาแบบว่าฮัลโหลเอ้ยสายอะไรนึกไม่ออกมันไปกันสายเพื่อนเขาเดี๋ยวเพื่อนคนอื่นโทรไม่ติดโอเคไหมคิดมาก่อนว่าต่อเต่าคือเพลงอะไรตอนนี้คิดเลยก็ได้ คิดเผื่อไว้วันพรุ่งนี้เลยก็ได้นะคะส่วนของรางวัลย้ำอีกครั้งนะคะว่าน้องเมย์เนี่ยจะจัดทำเป็นกระบอกน้ำให้อันนึงแต่อีกอันอย่างอื่นจะเป็นอะไรไม่บอกกระบอกน้ำอย่างเดียวก่อนก็เป็นกระบอกน้ำนะคะมีลายเซ็นของน้องเมย์แล้วก็มีโลโก้ของ FM 95นะคะแล้วก็อาจจะมีรูปหรืออาจจะมีชื่อของคนที่ได้รับรางวัลก็ได้เดี๋ยวขอไปดีไซน์ก่อนเดี๋ยวขอไปตกลงกันก่อนนะแต่ว่ายังไงเนี่ยทำให้อย่างแน่นอนนะอันนี้คือบอกตรงๆว่าไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคลื่นนะมันเกี่ยวกับตัวหนูเองหนูอยากเล่นเองนะเดี๋ยวงงว่าแบบเอ๊ะทำไมดีเจคนอื่นเขาไม่เล่นไม่เกี่ยวคืออันนี้เล่นเองอยากเล่นอยากแจกเท่านั้นเอง เออถือว่าสนุกสนุกร่วมกันแบบว่าถือว่าคืนกำไรสู่คนฟังคนคุณผู้ชมบ้างนะคะสี่ผลงานเพลงวันนี้มาแบบมาทั้งคอกอ่ะบอกตรงๆมาทั้งเล้านะคะไก่จ๋าจากสายยานสัญญานะคะตามมาด้วยน้องไก่จากคัทริยามารสีนะคะแล้วก็มีอีแก้วปิ้งไก่แล้วก็ไก่จากพี่โหน่งนะคะสี่ผลงานเพลงในช่วงนี้ค่ะ

0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า

นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ชอบอ่ะเออผลงานเพลงนี้นะฝนเดือนหกนะตอนแรกนี่ก็นึกถึงอะไรนะโจอี้ภูวศิษฏ์อยู่เหมือนกันนะโอ้ฮะโอ้ฮะโอ้อันนั้นสัญญาเดือนหกพอมาฟังเอ๊พี่เฟรนชิปร้องเพลงนี่นะคะสุดท้ายพอเปิดฟังปั๊บอ๋อเลยผลงานเพลงนี้ทุกคนรู้จักกันดีเพราะว่าตอนเด็กๆนี่เราก็น่าจะต้องเคยมีจังหวะหนึ่งที่เขาแบบตือดื้อเดือดตือดื้อเดือดเดือดเดือดเดือดอบอบใช่ไหมหนูเชื่อว่ามีหลายๆคนต้องมีอะไรแบบเนี้ยเล่นเล่นอยู่มั้งตั้งแต่สมัยเรายังเด็กๆอะเนาะนะผลงานเพลงนี้ฝนเดือน6นะคะก็นำมา cover ใหม่นะคะในศิลปิน Friendship นะคะต้นฉบับโดยคุณรุ่งเพชรแหลมสิงห์นะคะสังกัดอิสระค่ะคำร้องทำนองโดยอาจารย์ไพบูลย์บุตรขันนะคะแล้วก็เรียบเรียงโดยอาจารย์จิรวัฒน์ป่านพุ่มนั่นเองใครที่อยากจะให้ผลงานเพลงนี้กลับมามีชีวิตอีกครั้งกลับมาให้เด็กรุ่นใหม่เขาได้ฟังกันอีกครั้งนี้ก็สามารถแนะนำขอกันเข้ามาได้ในช่วงของจ่อคิวฮิตนี้นะคะส่ง SMS มาขอกันได้เลยที่4689400นะคะช่องทางนะคะ4689400ก็คือ SMS เนี่ยก็จะพิมพ์ตรงข้อความนะจ๊ะพิมพ์ชื่อเพลงฝนเดือน6ตามด้วยชื่อ Friendship นี่นะคะก็บอกได้ว่าเป็นเวอร์ชั่นของใครนะคะในช่วงนี้ก็ต้องขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio ราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio ราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
0: มาในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตนะคะก็ต้องขอขอบคุณอาหารแมวเอโปร IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะสองผลงานเพลงวันนี้คนต้นทางจากเบิ้ลปทุมราชและแมนพิสิทธิพงศ์เมื่อกี้กอไก่ใช่ไหมนึกถึงตะไก่จ๋ากันอ่ะเมื่อกี้เห็นไหมมีทั้งแก้วปิ้งไก่มีไก่ไก่อ่ะอีกสักหนึ่งเพลงแก้บนกอไก่เหมือนกันเห็นปะโอ้ยเพลงมันเยอะอยู่นะนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เป็นต่อต่อช่วยกันคิดแล้วกันเนาะสายหน้าใหม่ในวันพรุ่งนี้ใครที่อยากจะร่วมกิจกรรมนะคะลุ้นของรางวัลจากน้องเมย์จะพูดว่าถังคลื่นก็ไม่ได้ของรางวัลจากน้องเมย์นะคะต่อเต่านะคะในวันพรุ่งนี้นะคะตอนนี้ปิดก่อนเดี๋ยวน้องเมย์หลังไมค์จะตุยเย่ซะก่อนมีคนขอมาเพิ่มด้วยเป็นกระต่ายหมายจันทร์ไม่ทันแล้วเออนะตอนนี้เขาเป็นต่อเต่ากันแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวไปกันต่อใน2ผลงานเพลงนี้คนต้นทางและแก้บนค่ะ

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศา

0: ล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร 02-201-6770

0: โดยเมทิชา
1: จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวมาอัปเดตราคายางกันในช่วงท้ายๆนะจ๊ะเริ่มต้นที่ยางแผ่นดิบค่ะอำเภอหาดใหญ่ตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ82บาทค่ะคลองแงะ82บาทจังหวัดตรัง82บาทภูเก็ต85บาทสุราษฎร์ธานี85บาทเฉลี่ยอยู่ที่83บาท20สตางค์ค่ะยางลูกขุนนะคะ88บาท70สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย70บาท50สตางค์น้ำยาง82บาท50สตางค์ค่ะมีคนบอกว่าขอเพลงกล้ำกลืนทำไมมันก้ำกืนอะไรขนาดนั้นน้องแวนบอกว่าคิดถึงพี่เมย์มากๆไม่ได้จะชู้แต่นะคุณหนูเยอะนะคะมีพี่เดือนขอเพลงเชื่อในสิ่งที่เฮ็ดในสิ่งที่เสื่อด้วยนะมีอ๋อล่าสุดมีวันเกิดน้องท็อปพสุพัฒน์ด้วยใช่ไหมเบิร์ธเดย์นะจ๊ะแล้วก็มีบอกว่ากุหลาบนอกวันวาเลนไอ้กุหลาบนอกวาเลนไทน์นะคะจากเพชรคทาวุฒินะคะมีแนะนำเข้ามาด้วยนะจ๊ะแล้วก็ SMS ทุกๆข้อความที่ส่งมานะคะรวมถึงทุกๆเบอร์โทรศัพท์ที่โทรเข้ามาด้วยในวันนี้นะคะมีพี่หนุ่มหนองแต้จากสุพรรณนะคะพี่มานัทนครศรีพี่ต้นจากจังหวัดเลยพี่ต้นเคหะรามพี่วันวิสาจากสุโขทัยนะคะพี่สุดเทียบจากแพร่พี่วิชุดาจากสุโขทัยแล้วก็มีอ๋อมีพี่เหน่งบึงกลุ่มพี่ตุ้ยจากลาดกระบังนะคะพี่สมพรสิงห์บุรีพี่อ้อมสุราษฎร์น้องไบสมุทรปราการพี่จวงจากอุดรพี่วิชุดาโทรมารอบที่2มาเล่นกิจกรรมนะคะแล้วก็มีอย่าเลื่อนสิหาไม่เจอถึงไหนแล้วพี่เปียกพี่เหน่งบึงกลุ่มพี่หนุ่มเพชรบูรณ์พี่สนธยาสุราษฎร์พี่เปียกจันทบุรีป้ายใหญ่นครศรีน้องไบสมุทรปราการเล่นรอบ2นะพี่ต้นเคหะรามพี่วาชลบุรีมีพี่ต้อยจากนครศรีพี่สุดยอดนะคะจากจังหวัดเลยพี่ทองแหลมจากตรังน้องแวนนครศรีแล้วก็พี่รักจากบึงกาฬด้วยพี่รักเล่นทันไหมน่ะพี่รักเล่นพรุ่งนี้นะต่อเต่านะวันนี้เล่นไม่ทันแล้วก็ไก่น่ะก็ตายหมายจันโอ้เอ็นดูมากมากเลยนะคะขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกเบอร์โทรศัพท์ที่โทรเข้ามาด้วยนะเดี๋ยวน้องเมย์จดชื่อไล่จดชื่อให้ก่อนนะคะก่อนกลับบ้านนะแล้วก็มีหลายๆท่านที่ยังคงอยู่กับน้องเมย์ในค่ำคืนนี้นะคะยังมีพี่กฤษชมนพี่นักรบนะคะพี่พิทวัฒน์บอกว่าขอส่งครูเมย์กลับบ้านอย่างปลอดภัยขับรถดีๆนะคะมีพี่สมบูรณ์ตายบอกว่าขอให้โชคดีมีความสุขน้องยูนิคนะอุ้ยนอนดึกอีกแล้วนะลูกสาวพี่สมบูรณ์ตายบอกว่าส่งสติกเกอร์มาบ่ายๆนะแล้วก็มีคนบอกว่าถ้าได้ผู้สาวคอสเพลหนูซิลัมแก้บนถวายแฮ่น้องแวนแล้วก็น้องไบบอกว่าถ้าได้ผู้สาวดีๆจะลำวงเลยเหรอลำวงเลยเหรอไม่ลำแก้บนมาลำวงนี่ต้องใส่กระโปรงว่าแบบแวมด้วยปะสวัสดีพี่จารันด้วยนะคะแล้วก็มีพี่กฤษชมนนะรวมถึงพี่พิสิทธิ์ศักดิ์บอกอะไรขอแสดงความยินดีด้วยนะครับจะไม่มีคนก่อกวนแล้วฮะไม่รู้เรื่องสวัสดีน้องแชมป์ด้วยนะคะพี่ธนงศักดิ์นะทักทายด้วยนะคะ บางข้อความหนูก็งงเนาะไม่รู้เขาคุยอะไรกันก่อนหน้านี้นะคะสวัสดีพี่บอยด้วยบอกว่าขับรถกลับบ้านดีๆนะขอบคุณค่ะมีคนบอกว่าฝันดีค่ะน้องเมย์พี่สุธีราสวัสดีจ้านะจ๊ะมีพี่คันชิดยังอยู่นะคะอ่ะอยู่ในช่วงท้ายๆกับน้องเมธิชานะคะฝากผลงานเพลงเอาไว้ในช่วงของเพื่อนเพลงหวานพรุ่งนี้จะเป็นอักษรตอเต่าย้ำนะคะตอเต่าน้องเมก็เลยลองเล่นๆดูเป็นช่วงเพื่อนเพลงหวานแทนแล้วกันเนาะเป็นเพลงตายทั้งเป็นนะคะจากพิจแจดนุพลนะคะแต่ว่าพรุ่งนี้จะต้องขอเป็นเพลงลูกทุ่งเด้อนะลูกทุ่งนะนะโทรมาได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นผลงานเพลงแรกนะคะตอเต่าก็เดี๋ยวจะจดให้เหมือนกันนะสำหรับวันนี้ค่ะเพื่อนเพลงหวานก็ต้องขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปมีคนบอกว่าขออนุญาตอะไรไปสร้างเนื้อสร้างตัวอะไรฮะเรื่องอะไรนะดีค่ะก็สร้างเนื้อสร้างตัวคือสิ่งที่ดีก็ขอให้ประสบความสำเร็จดังที่ตั้งใจแล้วกันเนาะมีพี่ไพวันบอกว่าปากคาดบึงการรับฟังครับผมนี่นะคะกู๊ดมอร์นิ่งกู๊ดมอร์นิ่งซะแล้ว ต้มใบชะม่วงครับฝันดีครับอ้าวตื่นมาปั๊บหลับเลยเ โอ้โถนะอาตายทั้งเป็นนะคะในช่วงนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วจ้าแก้วหนึ่งใบใส่ความห่วงใยหนึ่งช้อนความคิดถึงอีกหนึ่งก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะ
2: สนับสนุนโดย
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ลิเวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้
6: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านผมเพชรพุ่มพวงมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับขอยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่วันอังคารเข้าวันพุธนะฮะตอนนี้เวลาตีสองสิบห้านาทีแล้วสวัสดีครับสวัสดีใกล้จะเช้าแล้วเนาะเจอกันแบบนี้เป็นปีแล้วนะครับทักทายกันหน่อยครับทาง SMS ครับ4689400สวัสดีไอ้กวางโยโกฮาม่านะครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่สังทองสีใสนะฮะสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีไปทาง Facebook Live LTM FM 95ด้วยนะครับทาง Facebook สวัสดีพี่ QN พี่สุฮอกเกนบูมพี่กฎชมนสวัสดีครับพี่จรัสพี่หนิงวิภาดาพี่แดงใจดีนะฮะมาแล้วสวัสดีน้องโอมนะครับใครอีกพี่ประจบครับพี่ขาวดอนบอกว่าชอบฟังเพลงนี้มากๆเลยเศร้ามากๆใช่ไหมครับแล้วก็สวัสดีพี่น้องนุชนะครับแล้วก็น้องลิซ่าครับพี่บรวรรณพี่ศักชัยพี่แมวเซาชอบหลับนะครับมาแล้วจากสุราษฎร์ธานีนาเดิมฝนตกอีกแล้วครับนี่แล้วก็พี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีมารายงานตัวแล้วนะครับในชั่วโมงแรกเหมือนเดิมพี่รัชนีพี่สุมัฒนานะครับสวัสดีครับผมแล้วก็ทักทายไปถึงพี่สุนีนะครับพี่ยักษ์อํานวยศิลป์พี่เกียรติยศใช่มั้ยครับใครอีกก็ดูสิพี่จรัสครับพี่นักรบเพื่อประชาชนมาแล้วนะกำลังส่งข้อความรัวสติ๊กเกอร์มาให้เลยนะครับ3เพลงแนะนำกันหน่อยไม่ว่าจะเป็นนอนฟังเครื่องไฟนะฮะของแม่พึ่งผู้บนดวงจันทร์นะครับแล้วก็น้ำตาทองคำจากพี่ฝนธนสุนทรนางลอยนางลืมจากคุณอาสันติดวงสว่างนะครับ3เพลงจบไปตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อฮะในช่วงของมหานครไลฟ์หลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาหาน้องเมย์นะตอนนี้กลายเป็นน้องเมย์แล้วนะครับเปลี่ยนเดือนใหม่น้องกวางไปอยู่ช่วงเช้าแล้วตอนนี้นะฮะอ่ะก็โทรศัพท์มาหาน้องเมย์ได้ครับ022481366ครับเดี๋ยวเราจะมารับสายหน้าใหม่กันในช่วงของสายชิลฮิวใจอย่าลืมโทรศัพท์กันเข้ามานะฮะจะได้มาพูดคุยกันมาขอเพลงกันหน้าใหม่นะครับมหานครไลฟ์ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยฮะสบู่ลามาโซนมิลซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: สวัสดีครับ

0: คุณมากๆครับก่อนอื่นต้องขอบพระคุณนะครับ
1: มหานคร
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร
3: ์สนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
4: กลับมานะครับในช่วงของสายชิวหิวใจขอขอบคุณครับยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะนี่ชอบมากชอบมากนะครับอันนี้อร่อยจริงๆตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลย1สายพร้อมแล้วใช่ไหมครับฮัลโหลสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะน้องเพชร
4: สวัสดีครับพี่วันวิสาสุโขทัย
5: คิดถึงอยู่พอดีเลย
4: คิดถึงเหมือนกันพี่เป็นยังไงบ้างช่วงนี้แถวนู้น
5: แถวนี้นี่ก็อากาศยังร้อนตอนกลางคืนร้อนอยู่ค่ะ
4: มีฝนตกหนักไหมครับพี
5: ่ฝนตกกลางคืนไม่ตกคืนนี
4: ้
5: ตกมาหลายคืนละ
4: ตกกลางคืนก็ยัง
5: คืนนี้ไม่ตก
4: ก็ยังดีนะ
5: ตกตอนกลางคืนประมาณตีหนึ่งตีสองช่วงน้องเพชรมานี่แหละ
4: ก็ยังดีก็ยังดีที่แบบคนยังอยู่บ้านกันหมดแล้วเน
5: า
4: ะ
5: ครับผมตกกลางคืนก็อากาศก็เย็นหน่อยแต่คืนนี้ไม่ตกก็ร้อนมากเลย
4: เข้าใจเข้าใจนะครับแล้ววันนี้พี่วันอยากฟังเพลงอะไรครับ
5: ฝากใจไว้ที่เดือนของสายันค
4: ่
5: ะ
4: ได้เลยครับผมอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
5: มอบให้กับหนุ่มหนองแต้นกสุพรรณแล้วก็พี่น้อยทุกของไทย
4: ครับ
5: แล้วก็พิเศษให้น้องเพชรแล้วก็น้องเมย์หลังไมค์ด้วยนะคะแล้วก็ดีเจน้องเมย์ไปเมื่อกี้แล้วมั้ง
4: ไปแล้วไปแล้ว
5: จะให้ดีเจน้องเมย์คนสวยด้วยนะคะ
4: ได้เลยครับผมพี่วานขอบพระคุณมากๆครับพี่

0: ค่ะ
1: ครั
0: ท
1: บ
0: ุกเสียงทุกสายเลยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ข
1: ผ
0: อบคุณน้
1: ม
0: องเพชรด้วยนะคะ
1: ขอบคุณมากครับพี่วันคร
0: ค่ะส
1: ั
0: วับ สดีค่ะ
1: ครับผมนะครับพี่วันวิสาจากสุโขทัยนะฮะขอเพลงฝากใจไว้ที่เดือนจากลุงเป้าสายันสัญญานะครับปะไปฟังเพลงนี้กันเลยครับ

สนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ทุ่งมหานคร LTM FM 95

กลับมาถึงท้ายชั่วโมงนะครับเพลงเมื่อสักครู่นี้แม่สายนะฮะจากวงคาราบาวก่อนหน้านั้นครับทั้ง3เพลงยังรักกันเลยไหมนี่จากน้องสายนะครับน้องสายอาสยามเนาะแล้วก็หลอกกันไซจากพี่อันดานะครับไม่มีประโยชน์จากพี่บาวีจบไปทั้ง4เพลงมาทักทายกันหน่อยสวัสดีพี่สุคนกับเชิงครับพี่สว่างพี่ไตรัตสวัสดีน้องปามี่มาแล้วพี่บางปลาพี่จิรวรรณพี่รถถังซิ่งบางกะปินะครับขอเพลงสาวน้อยกลับบ้านพี่คิวเองพี่สุนีพี่ยอนสวรรค์นะครับพี่ประหยัดนะครับสวัสดีครับแล้วก็ทักทายไปถึงทุกท่านด้วยนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ทาง Facebook LTM FM 95เอาละครับผมก็มีอีกเรื่องนึงมาฝากนะครับเหมือนที่ผมได้พูดทุกวันนะครับนั่นก็คืออุปกรณ์พยุงเข่าใครที่ตอนนี้มีปัญหาออกแรงลุกนั่งหรือว่าเดินขึ้นลงบันไดก็ต้องเริ่มระวังให้มากขึ้นนะครับขึ้นความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวด้วย Q-Life ครับอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยคุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งนะครับตัวผ้าถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นในราคาเพียง990บาทเท่านั้นและยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโทรเลยครับ02

1-4-3-9-9-4-0-12-4-0-1-4-3-9-9-4-0นะครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับอ่ะก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อจะเป็นช่วงของพาเรทเพลงฮิตอยากฟังเพลงอะไรอยากฟังเพลงแนวไหนก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาได้นะครับหาน้องเมย์ตอนนี้น้องเมย์รอรับสายอยู่หลังไมค์เบอร์เดิมครับ022481366ครับสวัสดีไปถึงพี่วันวิสาด้วยนะครับนี่พี่สุคนกับเชิงนะฮะมาทักทายเหมือนเดิมครับพี่สว่างนะฮะอะตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับตามคำขอเอาเพลงนี้ดีกว่าสาวน้อยกลับบ้านครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: ากนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกงสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ิดสีมา
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
2: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่าก
3: ราบสวัสดีในชั่วโมงที่2นะครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงตอนนี้เวลาตี 3:07 นาทีแล้วนะครับเข้าสู่ช่วงของพาเรทเพลงฮิตสามารถทักทายกันมาได้นะครับทางหลังไมค์ก็เบอร์เดิม02-248-1366ครับน้องเมย์นะฮะน้องเมย์รอรับสายอยู่ส่วนทาง Facebook Live LTM FM 95สวัสดีไปถึงคุณชายบอยคนเดิมพี่สุคนกับเชิงพี่เกษมพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่2นะครับพี่สาวขามพี่อุเซนใช่ไหมครับอุเซนเนาะแล้วก็สวัสดีไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาแล้วกันนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันเลยหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วฮัลโหลสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับผมรายงานตัวหน่อยครับชื่ออะไรครับ
4: ชื่อสุดยอดครับ
3: ชื่ออะไรนะครับ
4: สุดยอดครับ
3: ชื่อสุดยอด
4: ครับผม
3: จากจังหวัดไหนครับ
4: จังหวัดเลยครับ
3: จังหวัดเลยโอ้งั้นผมก็ต้องขออนุญาตเรียกว่าคุณสุดยอดเลยแล้วกันนะ
4: ครับผมได้คร
3: ับ คุณสุดยอดเลยโอ้ชื่อเท่มากเลยนะฮะ
4: ก็ฟังรายการของผมคิดตาแล้วแต่ไม่ได้ขอครับ
3: อ๋อฟังแบบรับฟังอย่างเดียวเนาะยังไม่เคยได้โทรศัพท์เข้ามาใช่ไหมฮะ
4: คร
3: ั
4: ้งแรกครับผม
3: ครั้งแรกเลย
4: ครั้งแรกโทรมาครับ
3: ก็ต้องบอกว่าสุดยอดเลยจริงๆนะฮะวันนี้แหมนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วรับฟังชัดเจนไหมที่เลย
4: ชัดเจนมากครับผม
3: ชัดเจนมากนะฮะแล้วฝนตกไหมครับที่นู่นตอนนี
4: ้วันนี้ตกตอนหัวค่ำครับผม
3: ตกตอนหัวค่ำนะครับอยากฟังเพลงอะไรครับ
4: เอาเพลงสุริยาไอ้เพลงละลั่วเข้าหลอกนะครับผม
3: นาซินทรานิยากรเนาะ
4: ที่แรกเขาจะขอเพลงนั้นของพี่พึ่งกันแล้วเพราะอันไอ้น้องเมย์บอกปิดไปแล้วนี่
3: อ๋อใช่ครับใครเพลงไม่พึ่งอ่ะผมจะเปิดต้นชั่วโมง
4: ก็ชอบเพลงแก้วเราอันแก้วเราพี่เนี่ยชอบนะ
3: อ๋อชอบแก้วอ๋อชอบแก้วเราพี่ใช่ไหม
4: ชอบมาก
3: อ๋อได้กันเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวผมเปิดให้นะครับผม
4: ก็เลยเปลี่ยนเพลงเอาเพลงนี
3: ้ได้ครับ
4: ที่ออกเลยก็เอาเพลงลูกเขาหลอกนี่
3: แหละได้แต่ว่าตอนนี้เอาเป็นเพลงของนาทาไปก่อนนะ
4: ครับ
3: นะครับจำสโลแกนได้ไหมครับ
4: ไม่ได้เลยครับผม
3: จำไม่ได้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพูดตามเพจนะ
4: ครับผม
3: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
4: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ใช่ไหมคร
3: ับใช่ครับน้ำจิ้มปิ้งย่าง
4: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
3: สุกี้ชาบู
4: สุกี้ชาบู
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และไอ้ไอรา

0: ไอ้ล่ะ
1: อาฮ่า
0: อ่าฮะ
1: รสชาติดี
0: รสชาติดี
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ทุกบ้านต้องมี
1: อายราอาฮ่า
0: อายราอ่าฮะ
1: ใช่ครับอันนี้เป็นสโลแกนของเขา
0: สาธ
1: คุ
0: ุ
1: ณสุดยอดแบบพูดได้สุดยอดมากเลยอ่ะวันเนี้ย
0: ไม่เราก็ต้องให้เขาพูดดีนะ
1: โอ้ยขอบพระคุณครับผมอ่ะเดี๋ยวจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับขอบคุณมากมากนะครับรักษาสุขภาพด้วยนะครับ
0: เป็นกันครับ
1: ครับ
0: ครับ
1: ผ
0: ผ
1: ม
0: ม
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับผมแม่คือคุณสุดยอดเลยนะสุดยอดจากจังหวัดเลยผมขอเนี่ยแล้วว่าคุณสุดยอดเลยแล้วกันนะฮะสุดยอดจริงๆ อ่ะทักทายครับไปถึงพี่สุจัญญานะฮะบอกว่าน้องคายฟังชัดเจนค่ะขอเพลงล่องเรือหารักค่ะน้องเพชรค่ะนี่ได้เลยครับอ่ะตอนนี้อย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของพาเลทเพลงฮิตนะครับรู้ว่าเขาหลอกครับ

0: ชยมาก
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่าก
3: ลับมานะครับในช่วงของพาเรทเพลงฮิตจบไปทั้ง4เพลงนะครับมีรู้ว่าเขาหลอกนะฮะบทเพลงจากน้องไม่ใช่น้องณัฐราศิรินทรานิยากรแม่เกือบจะเรียกน้องแล้วนะครับติดปากมาขอจองในใจนะครับพี่ตะกะแตนชลดากอดคนนอกใจนะครับพี่นางสิริพรอัมไพพงษ์แล้วก็คุณแม่นิตยาบุญสูงเนินนะครับช้ำคือเรานะทั้ง4เพลงจบไปทักทายครับพี่คิวเองพี่สุคนน้องลิซ่านะครับพี่สุวรรณีพี่สาวคำพี่บุญกรใครอีกอีกหลายๆท่านละกันที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้นะครับขอบคุณมากๆเลยฮะปะอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของจอคิวฮิตวันนี้ก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้ายรองยอดขายกว่า300ล้านซองจอคิวฮิตของเราวันนี้ขอดูสิวันนี้เหรอเป็นเพลงจากพี่จ่อยโรมิตสังกัดซองเดอร์นะครับคำร้องทำนองโดยอาจารย์นิพนธ์วงคำมูลเรียบเรียงโดยอาจารย์ธงชัยถาวรโชตนะครับเพลงชื่อว่าลูกทุ่งวอนแฟนนี่จะเพราะขนาดไหนไปฟังกันเลยครับ
0: จอคิวฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: กลับมานะครับผมในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตครับอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับ2เพลงจบไปมีดอกกระเจียวบานแต่คุณก้องห้วยไร่นะฮะกลางดาวจากน้องไรอันกัดบัณฑิตนะครับสวัสดีครับพี่ละอายครับสวัสดีไปถึงลุงแก้มก๋วยเตี๋ยวรสสุโขทัยด้วยนะครับพี่จรัสทักทายนะครับผมคุณไดออสสามย่านนะครับสวัสดีครับทุกท่านเลยฮะตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงว่าเพราะกันต่อนะครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร 02-201-6770

กลับมาท้ายชั่วโมงนะครับแหมย้อนเวลาไปยุค90 2080ประมาณนี้นะครับเพลงเมื่อกี้นี้มีพูดลอยๆจากพี่ป้อมอัศนีโชติกุลนะครับขอมาโดยใครนะผมจำไม่ได้เหมือนกันนะครับประมาณต้นชั่วโมงที่2นะครับเห็นแวบๆผมก็เลยรีบให้น้องเขาจดแล้วก็หาเพลงมาให้นะครับแล้วก็บทเพลงเมื่อสักครู่นี้นะครับแผลในใจจากวงไมโครนะสวัสดีครับพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพี่บัวผันนะครับพี่บัวระยองค่ะพี่ละอายพี่คิวเองนะครับสวัสดีพี่โอฟรานพี่ไทยรัฐแตงโมนะครับทุกท่านเลยครับที่กำลังรับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับอ่ะอย่ารอช้าครับไปฟังอีกสักหนึ่งบทเพลงในช่วงของเพื่อนเพลงหวานหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อในช่วง All I Hit Hit Story เพลงชักเพลง AEC แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตนะครับเพื่อนเพลงหวานขอขอบคุณนะฮะหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปปะฟังเพลงกันต่อครับตามคำขอจากพี่สุมาลานะฮะขอคืน Boy Scout ครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา 4:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง

0: บิน
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-COT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-COT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้
5: รอบดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กลับมาในชั่วโมงที่3นะครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงนะฮะในช่วงของมหานครออนไลน์คิด2เพลงจบไปมีคิดถึงคนต้นทางนะครับจากพี่บิวกัลยานีแล้วก็คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอนะครับจากพี่วงแท็กซี่นะฮะตอนนี้เวลาตี41นาทีแล้วนะครับสวัสดีไปถึงทุกท่านที่เพิ่งเข้ามาทักทายกันตอนนี้ทาง Facebook Live นะครับ LTMFM 95ทักทายไปถึงพี่สุคนกับเชิญครับพี่ละไอพี่ภัยตะกัวปลาพี่พิทวัตในชั่วโมงที่3นะครับพี่สุมาลาสวัสดีเจ้านะครับแล้วก็พี่คำเตยน้องสุจิตรานะครับทุกท่านเลยครับที่กำลังส่งข้อความกันมาพี่สันทัศน์ด้วยนะครับพี่สันทัศน์มาแล้วตอนนี้อย่ารอช้าครับฟังเพลงกันต่อดีกว่าอยากจะให้ฟังเพลงกันเยอะๆนะครับในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่ขอขอบคุณครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับไปฟังเพลงกันต่อเลย
1: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
2: ลับมานะฮะสองเพลงในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่ครับหากความคิดถึงฆ่าคนให้ตายได้จากวงไม้เมืองแล้วก็สัญญากาเซลลองนะครับจากน้องมินตราน่านเจ้านั่นเองนะครับมาแนวเมืองกันหน่อยนะทักทายครับทาง Facebook สวัสดีไปถึงพี่ธัญพัฒน์นะฮะสวัสดีครับแม่เพิ่งตื่นหรือว่ายังไม่ได้นอนไม่แน่ใจนะฮะ สวัสดีครับแล้วก็สวัสดีพี่จรัสนะฮะแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าบอกว่าดีเจเพชรหายดีแล้วก็เจ้านะครับดื่มน้ำมะนาวบ่อยๆเนอะจะชุ่มคอเจ้านะครับนะก็กำลัง ดื่มน้ำอยู่ช่วงนี้คอแหบคอแห้งไม่รู้เป็นอะไรสงสัยฝุ่นเยอะหรือเปล่าข้างนอกก็ไม่ค่อยมีฝุ่นนะเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกใช่ไหมอาจจะเป็นฝุ่นในห้องส่งก็ได้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแล้วก็สวัสดีพี่สุภัทราพี่ละไอบอกว่าหวานแต่เช้าเลยนะคะต้องเพชรนะครับพี่ดวงใจนากาชิมะนะครับจากโตเกียวญี่ปุ่นนะครับโอฮายโอกะไซมัสสวัสดีครับบอกว่าที่บ้านตอนนี้พายุเข้าทั้งฝนทั้งลมกระหน่ำรุนแรงมากๆเลยน่ากลัววันนี้ทั้งวันถึงพรุ่งนี้กำลังเคลื่อนมาเรื่อยๆตั้งแต่เมื่อคืนแล้วตอนนี้ฝนตกหนักจริงๆนะครับอ่ะยังไงก็อย่าลืมนะครับดูแลสุขภาพให้ดีนะครับออกไปไหนก็ต้องเตรียมชุดกันฝนเตรียมร่มไปด้วยละกันนะฮะถ้าหนักจริงๆก็ต้องนั่นแหละใส่ชุดกันฝนอุปกรณ์กันน้ำไปเลยนะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่สาวขามนะพี่สุภัทราบอกว่ากาสลองกาสลองสองปีบนะฮะเออใช่ใช่ผมเคยดูอยู่เคยดูแวบๆนะฮะชอบนะเรื่องนั้นชอบแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่เสือวันนี้มาแล้วก็พี่บรรเทาฟังทุกเช้าจ้าขอบพระคุณครับขอว่าขอเพลงโจ๊ะๆใช่ไหมครับผมมีเพลงสบายๆนะฮะสำหรับหลายท่านที่ตอนนี้ไม่รู้ว่าเพิ่งตื่นสลึมสลืออยู่หรือว่ากำลังจะนอนพักผ่อนนะครับผมก็มีเพลงที่ฟังแล้วผ่อนคลายมาให้ฟังจริงๆนะวันนี้ผมจัดให้4เพลงแล้วกันนะครับจะเป็นเพลงอะไรบ้างรับรองว่าฟังแล้วอุ้ยเคลิ้มแน่นอนนะฮะเริ่มต้นกับบทเพลงนี้ดีกว่าครับ

0: Family
1: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
4: กลับมานะครับในช่วงของมหานครแฟมิลี่ขอขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวัยวัยว้าวเมื่อมีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและภารกิจแห่งความยั่งยืนด้วยนะครับสวัสดีนะฮะไปถึงน้องนิวเคลียร์ครับโอ้ยมาทักทายกันในชั่วโมงที่3นะคะสวัสดีค่ะแล้วก็สวัสดีพี่ธารเดชนะฮะแล้วก็สวัสดีพี่กบกบตากใช่ไหมครับจากจังหวัดตากเนาะคุณยายออสสามย่านพี่สุมาลานะครับพี่สุภัตราพี่ละไอนะครับยังอยู่เป็นเพื่อนกันตอนนี้เนาะนะฮะสวัสดีทักทายไปถึงใครนะใครนะพี่บรรเทาสวัสดีครับผมบอกว่าก็เพลงเร็วแบบนี้แหละนะพี่เต้นออกกำลังกายเลยครับน้องเพชรนี่อาจัดไปครับ3เพลงไม่ว่าจะเป็น30บางแจ๋วนะฮะแต่ว่าเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งเวอร์ชันป้าป้าป้าบของพี่ก๊อตจักรพันธ์แล้วก็30จีบได้จากพี่หญิงลีศรีชุมพลนะฮะแล้วก็ตลกนะครับจากพี่บอลเชิญยิ้มแล้วก็น้องโชคนั่นเองนะครับขอบคุณมหานครแฟมิลี่อีกสักรอบหนึ่งแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อครับ
0: มหานครแฟมิลี
1: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
2: ใช้นิ้วลมไหลไปตามยอดพริกแดงๆแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจะคั่วเผ็ดนะ
1: ตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงน้ำมั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าว

นะฮะจุติจุตังมรณังและก็จุตินะครับการเวียนว่ายตายเกิดนะเป็นเรื่องธรรมชาติของโลกมนุษย์ของเรานั่นเองนะฮะภวังค์จิตนะครับจากน้องปรางปรางทิพย์นะฮะน้องนิวเคลียร์เข้ามาใช่ไหมพอดีเลยตลอดเลยรู้เออแปลกดีเนาะ คือเวลาเรามีลิสต์เพลงภวังค์จิตที่เขาขอกันเข้ามานะครับจู่ๆน้องนิวเคลียร์ก็เข้ามาเป๊ะพอดีเลยนะฮะแหมแสดงว่าเขาเรียกว่าอะไรนะมันกับเพลงกับน้องนี่น่าจะสินเสมอกันพอดีนะฮะก็เลยอ่ะเป๊ะพอดีเลยนะครับสวัสดีไปถึงพี่ปลายฟ้านับดาวนะฮะสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีพี่นรเดชครับพี่ละไอครับพี่ธัญพัฒน์นะครับป่านนี้หลับอีกรอบแล้วมั้งไม่แน่ใจนะฮะแล้วก็พี่จรีรัตน์นะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงคุณยายพอเพียงพี่สุมาลานะครับผมขอบพระคุณมากๆครับพี่แก้วอะไรนะตาทาคุด้าหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับสวัสดีครับผมตอนนี้หมดเวลาของผมแล้วเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับสำหรับวันนี้อย่าลืมนะรักแม่พึ่งผู้บนถึงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเป็นพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: นี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เพียงแสนเพ

0: พรามสว่างใสพราวประภัยพริ้งเพรศเจิดสยามพิไลลักษ์พระจริยาสง่างามพิลาศนามองค์สุทิดาบรมราชินีด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: ีค่ะ ตี 5:11 นาทีเวลาเดิมเป๊ะอีกแล้วนะคะกลับมาเจอกันค่ะกับเช้าวันนี้วันพุธที่3 มิถุนายน 2569วิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95นะคะกับเช้าวันหยุดค่ะเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาเสด็จพระราชินีวันนี้เจอกับเราสองคนนะคะคุณจามรจิตเสาวภาคหรือน้องโด่งสวัสดีนะคะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ
1: สวัสดีครับพี่จีสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยครับ
0: เช้าวันพุธแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นวันหยุดอาทิตย์นี้ทำงานแค่2 ถึง 3 วันเนาะเมื่อวานบางคนก็ไม่ได้ทำวันนี้ก็ไม่ได้ทำก็ไปทำงานพรุ่งนี้พฤหัสกับศุกร์นะคะ
1: โอ้โห
0: ดีเนาะดีดีนะคะเออหลายคนบอกว่า
1: แต่ว่า
0: ไม่ดีไม่ดีอยากทำงานค่ะ บางคนก็บอกโดยเฉพาะแม่ค้าไงก็บอกว่าอยากขายของทุกวันอ่ะเมื่อวานนี้ก็ถามว่าขายดีไหมเมื่อวานก็เลยเริ่มไปใช้โครงการไทยช่วยไทยใช่ไหมคะว่าถามว่าขายดีไหมแม่ค้าบอกว่าขายไม่ดีแฮะไปซื้อเนี่ย
1: ลูก
0: อาหารญี่ปุ่นอ่ะอาหารญี่ปุ่นประเภทที่เป็นคำคำอ่ะเนาะแล้วก็อุดหนุนเขานะเขาก็บอกว่าขายไม่ค่อยดีเท่าไหร
1: ่ไม่ดีเนาะเมื่อวานคนมาคนหยุดพี่ยิ่งผมไปตลาดซอย4อ่ะแม่ค้าหายไปครึ่งนึงอ่ะ
0: ไ
1: ม่ใช่คนหายนะแม่ค้าก็หายนะ
0: แม่ค้าหายเพราะว่าคือถ้าขายมันก็ขายไม่ได้เนาะคนมันน้อยอ่ะ
1: คนน้อยใช่
0: เขาก็ต้องหยุดแต่วันนี้ก็นะคะวันนี้เป็นวันทำงานไม่ใช่สิวันนี้เป็นวันหยุดอีกวันนึงเดี๋ยวพรุ่งนี้เป็นวันทำงานก
1: ็
0: ลองดูนะคะสำหรับในส่วนของคนที่ทำมาค้าขายก็เข้าใจสถานการณ์เนาะบางทีมันก็อาจจะยังคือคนน่ะส่วนใหญ่แถวบ้านนะคะไม่ได้เอาไปซื้อของกินค่ะน้องนุ๊กเอาไปซื้อของใช
1: ้โอ้ครับ
0: เงินรอบแรกวันแรกเนี่ยบางคนก็เติมแล้วก็ไปซื้อของใช้พวกของจำเป็นเนาะไปซื้อไข่น้ำปลาซอสเครื่องปรุงรสไปซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นไอ้ของกินที่มันรู้สึกว่าที่เราที่ยังไม่จำเป็นก็ได้ตอนนี้เดี๋ยวอย่าเพิ่งกินอะไรเงี้ยเขาก็เป็นแบบนี้จริงๆนะมีค่ะคือถ้าเป็นพนักงานออฟฟิศทั่วไปโอเคก็ไปซื้ออาหารกลางวันอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าถ้าเป็นคนที่แบบไม่ได้กินแบบฟุ่มเฟือยอยู่แล้วก็ไปซื้อพวกนี่แหละของจำเป็นเก็บไว
1: ้
0: ร้านที่เขารับร้านที่รับโครงการเนี่ยนะคะโอ้โหคนเข้าแถวนี่แบบเยอะมากเลยนะคะไปซื้อของไทย
1: เห็นได้ชัดเลยนะว่าร้านไหนรับอะไรใช่ไหม
0: จริงเห็นได้ชัดเลยเข้าแถวเลยนะคะก็วันนี้ก็เป็นการจับจ่ายเป็นวันที่3ก็ดูสิว่าจะมีความคึกคักมากน้อยแค่ไหนเมื่อวานนี้ก็มีเริ่มมีความคืบหน้าที่เราเรียกร้องมาตลอดว่ากลุ่มคนที่ไม่มีโทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟนรัฐบาลจะว่ายังไงล่าสุดท่านโฆษกกระทรวงการคลังพูดแล้วค่ะเมื่อวานร่วมว่ากำลังคิดอยู่ว่าจะช่วยกลุ่มนี้ยังไงใช่เพราะว่าคนที่ไม่ได้ลงทะเบียนนะคะสิทธิ์เหลืออีกตั้งเกือบ4 ล้านใช่ไหม3 ล้านกว่าเพราะฉะนั้นก็เอาก้อนนี้แหละไปช่วยสำหรับคนที่ไม่ได้ลงทะเบียนคือคนที่เขาบัตรคนจนก็ไม่มีมือถือก็ไม่มีกลุ่มนี้จะช่วยเขายังไงก็น่าจะหลักล้านเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเขาบอกว่ากำลังคิดว่าจะช่วยยังไงนะคะแต่ว่าบัตรมีข่าวดีแล้วกันบอกเลยแล้วกันนะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่เตรียมลงทะเบียนพรุ่งนี้ค่ะน้องโด่ง
1: โอ้ครับผม
0: 4 มิถุนายนนะคะใช่ไทม์ไลน์พรุ่งนี้เตรียมแล้วนะคะเพราะว่าจากที่รองนายกรัฐมนตรีคลังเอกนิตินะคะบอก

0: ว่าครม.เห็นชอบแล้วนะคะว่าจะให้มีการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐโดยเป็นการช่วยเหลือคนที่มีรายได้น้อยที่แบบคุณสมบัตินั้นขอให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมายจริงๆนะคะให้ได้รับสิทธิ์ในเรื่องของสวัสดิการแห่งรัฐนะคะแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะไทม์ไลน์ก็คือว่าพรุ่งนี้วันที่4มิถุนายนไปจนถึง21มิถุนายนให้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์นะคะส่วนกลุ่มผู้ถือบัตรคนจนรายเดิมลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ผ่าน5ช่องทาง1เข้าแอปเป่าตัง2แอปทางรัฐ3เว็บไซต์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mos.go.th นะคะ4ไปที่หน้าตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยแล้วก็5ไปที่หน่วยรับลงทะเบียน5แห่งคือธนาคารกรุงไทยธนาคารธกส.ธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนี่คือ5ช่องทางที่ผู้ถือบัตรคนจนรายเดิมต้องลงทะเบียนยืนยันอีกรอบนึงค่ะน้องบง
1: รายเดิมรายเดิมต้องไหมพี
0: ่รายเดิมก็ต้องค่ะต้องยืนยันว่าเอาจริงสินะเอาพูดแบบนี้เลยว่าต้องจนจริงเดี๋ยวกระทรวงมหาดไทยก็จะคัด
1: เขาดู
0: เดี๋ยวเขาจะคัดใหม่ว่ารายได้ตามเกณฑ์ไหมนะมีรถไถ4คันจอดเรียงรายอยู่ในบ้านอย่างนี้นะคะนะคะเคยมีคนโทรมารายการของเราบอกโอ้มีรถแม็กโฮจอดอยู่รถไถมีรถดั๊มอย่างเงี้ยแต่ถือบัตรคนจนอย่างเงี้ยตรงเนี่ยก็มีคนฟ้องกันเนาะก็เมื่อวานเนี่ยนะมีคนฟ้องไว้อย่างนี้นะมีคนฟ้องเราว่าเนี่ยมีคนเนี้ยเขาบอกว่าเขาอวดเพื่อนบ้านว่าเขาตอนนี้มีเงินอยู่40ล้านในบัญชีแต่ไปใช้อันนี้แอปเป๋าตังสแกนจ่ายคนละครึ่งไทยช่วยไทยด้วยถามว่าผิดไหมเราก็ตอบไปว่าไม่ผิดนั่นเขามีสิทธิ์ถูกไหม
1: คร
0: ับ มีฟ้องกันด้วยอ่ะมีฟ้องกันด้วยก
1: ็เนี่ยแหละเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยน้องถ้าลงเนี่ยมันต้องฐานข้อมูลเนี่ยมันต้องให้เกิดเรื่องแบบนี้น้อยที่สุดเน
0: า
1: ะ
0: ให้เป๊ะใช่ค่ะก็เดี๋ยวตอนนี้เนี่ยกระทรวงมหาดไทยจะสำรวจคนที่ตกหล่นตามฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานนะคะคือเขาจะดูว่ามีรายได้เท่าไหร่ยังไงเนี่ยเขาขอเวลาอุ้ยเป็นเดือนนะกว่าจะประกาศผลว่าใครผ่านได้บัตรคนจนบ้างรอบใหม่นี้ค่ะน้องรงประมาณวันที่17กรกฎาคม
1: โอ้ก็เดือนกว่าๆ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: คือ
0: ใช่แล้วก็
1: คน
0: ไปอุ้ม
1: ครับโอ้
0: คือจะเป
1: ็นรายได้เกินรายได้เกินแสนได้เนี่ยยังไม่เป็นไรนะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่แบบจนจริงๆแล้วไม่ได้เนี่ยอันเนี้ยโห
0: อันเนี้ย
1: น่าเห็นใจ
0: แสดงว่าเจ้าหน้าที่คุณพลาดละคุณเช็คยังไงให้มันรอดถูกไหม
1: คร
0: ับ ก็เอาอย่างนี้คนที่จะต้องได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนน่ะคือรายได้ต้องไม่เกิน100,000ต่อปีไม่มีวงเงินสินเชื่อเกิน100,000ไม่มีเงินฝากไม่มีอะไรเลยนะคะเกินคือฝากได้ค่ะแต่ว่าต้องไม่เกิน100,000ต่อปีเหมือนกันแล้วก็ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ถ้าเป็นบ้านก็ไม่เกิน35ตารางวานะคะถ้าเป็นบ้านไม่เกิน25ตารางวาถ้าเป็นห้องชุดเนี่ยรวมกันทุกแห่งต้องมีพื้นที่ไม่เกิน35ตารางเมตรถ้าเป็นเกษตรกรที่ดินไม่เกิน10ไร่ถ้าไม่ได้เป็นเกษตรกรมีที่ดินและที่อยู่อาศัยรวมกันไม่เกิน1ไร่นะแล้วไม่มีรถยนต์นะรถยนต์ต้องไม่มีนะมอเตอร์ไซค์มีได้แต่ต้องไม่เกิน300ซีซีประมาณนี้นะคะ
1: ครับ
0: มีรถเพื่อใช้งานเกษตรกรรมมาได้ประเภทละไม่เกิน1คันนี่คือต้องเป๊ะนะคะต่อไปนี้ก็ต้องเป๊ะแล้วนะแล้วก็นักบวชไม่มีสิทธินะพระนี่นะคะไม่มีสิทธิ์รับบัตรคนจนนะคะค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ลงทะเบียนกันพรุ่งนี้กลุ่มตกลงนะคะกลุ่มที่ยังไม่มีบัตรนะลงทะเบียนพรุ่งนี้ค่ะ
1: 4ถึง21มิถุนา
0: ใช่ถูกต้อง
1: 4ถึง21มิถุนา
0: เป็นข่าวดีเนาะที่แฟนรายการเขาบอกถามเรามาทุกวันเนาะมีเกือบทุกวันนะ

0: เนี่ยยังไม่ได้บัตรยังคืออยากจะได้บัตรอยากจะอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวได้สิทธิ์เดี๋ยวได้สิทธิ์ละถ้าคุณอยู่ในเครือข่ายในกลุ่มเป้าหมายนะคะวันนี้น้องเมย์อยู่หลังไมค์ค่ะสายมาแล้วค่ะน้องโล่งหนึ่งสายเน
1: า
0: ะ
1: มารับกันเลยครับ

0: มาจากชัยภูมิ
1: ค่ะสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ครับพี่ไก
1: ่ค่ะอำเภอหนองบัวแดงค่ะ
0: พี่ไก่เนาะฮะ
1: จากอำเภอหนองบัวแดงชัยภูมิค่ะ
2: หนองบัวแดง
0: หนองบัวแดงอ๋อเชิญค่ะ
1: เอ้ย
0: ป้าไก่เรียกป้าเลย
1: อ่ะสวัสดี
0: อ๋อค่ะเชิญค่ะพี่ไก่
1: อาจจะสอบถามนะคะเรื่องอะไรดิฉันเป็นผู้ช่วยพยาบาลแล้วลูกบ้านคนหนึ่งอ่ะแกอายุ70กว่าแล้วมีลูกพิการคนหนึ่งพี่ชายเขาไปทำงานใหญ่ต่างจังหวัดแล้วไม่เคยติดต่อมาแต่ว่าแกน่ะอยากทำเรื่องว่าให้ถ้าแกเสียชีวิตน่ะจะให้ลูกเขาจะให้กระทรวงอะไรดิฉันเขียนไม่ถูกอ่ะว่าจะเขียนว่าคือไปถามอบต.แล้วเขาบอกว่ากองสวัสดิการนะคะไม่ต้องเสียชีวิตก่อนแล้วจะทำเรื่องได้แล้วเขาก็บอกให้เขียนไว้ในหมู่บ้านน่ะในเป็นคล้ายๆกับบันทึกการแบบถ้าเป็นพินัยกรรมเล็กๆ
0: หมายถึงแกจะทำพินัยกรรม
1: ค่ะแล้วดิฉันไปถามว่ามีแบบฟอร์มที่ทำไหมเขาบอกว่าไม่ต้องคือเขียนไว้ในหมู่บ้านนั่นแหละที่แกเสียชีวิตแล้วถึงจะดำเนินการได้นะคะแล้วดิฉันไม่รู้ว่า
0: หมายถึงว่าแกจะมอบอะไรคะหมายถึงว่าจะมอบอะไรครับ
1: ชาปนกิจอสม
0: มอบเงิน
1: ค่ะให้ลูกชายคนโต
0: คือว่าจะให้ใครอย่างนี้แหละคะ
1: ค่ะแล้วคนพิการครึ่งนั้นอ่ะจะมอบให้กับที่ว่าเขาจะมารับไปอุปถัมภ์ค่ะเขาเรียกอะไรเป็นหน่วยงานอะไรคะที่จะมอบ
0: ที่จะดูแลต่ออย่างนี้เหรอคะ
1: ค่ะ
0: พมค่ะก็คือก็กรมประชาสงเคราะห์แหละเนาะน้องรุ่งเนาะ
3: ครับ
1: ที่ลืมถามกองสวัสดิการเขาว่าต้องเขียนว่ามอบไว้ให้ใครเขียนมันพลิกไปว่ามอบให้กระทรวงไหนหรือว่าหน่วยงานไหนนั่นฉันต้องเขียนไม่เป็น
0: ก็พอแล้วลูกบ้านอ่ะลูกบ้านตอนนี้เขาอายุเท่าไหร่คะเขาถึงคิดเรื่องนี
1: ้ยายเขาอายุ70กว่าแล้วแต่ว่าลูกเขาอ่ะ
0: ยาย70แล้วคือเขาจะเขียนว่าใครเป็นผู้จัดการงานศพใครจะบอกบริจาคร่างกายแล้วก็จะให้ใครดูแลลูกอย่างนี้เหรอคะ
1: จะให้ลูกคนนี้คนพิการเนี่ยมอบให้เขาเรียกว่าให้ไปดูแลคือมอบจำนวนกี่ครึ่งมือให้กระทรวงนั้นเลยค่ะหน่วยงานนั้นเลยอ่ะแล้วก็มอบตัวลูกให้ด้วยอ่ะเขาเรียกว่าอะไรดิฉันเขียนไปไม่ถูก
0: ก็ต้องพม.ค่ะกระทรวงพัฒนาสังคมอ๋อ
1: ก
0: ็พม.ค่ะพม.
1: คือมีคิดนึงอ่ะคนละหมู่บ้านที่พ่อเขาเสียเขาเป็นคนพิการเหมือนกันเขาก็มอบพอพ่อเขาเสียชีวิตเขามาเอาไปดูแล
0: แล้วเขาจะให้พี่ไก่ซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนี่เป็นพยานอย่างนี้เหรอคะ
1: แพทย์ให้เป็นคนบันทึกให้เขาอะค่ะเขา
0: อ๋อบันทึก
1: เก่งเนาะเขาว่าเขาจะ
0: เขามีที่ดินมีทรัพย์สมบัติอย่างอื่นไหมพี่
1: มีแต่ที่บ้านเท่านั้นแหละค่ะบ้านหลังนี้
0: มีที่บ้านที่อยู่แล้วก็มีเงินก้อนหนึ่งเล็กๆอย่าง
1: น
0: ี้ใช่ไหม
1: ค่ะประมาณ
0: แล้วก็มีเงินชาปนกิจ
1: ค่ะเขาเสียชีวิต
0: ค่ะว่าเขาจะให้ใครดูแล
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็พี่ไก่เขียนให้เขาระบุให้ละเอียดไปแล้วกันว่าถ้าเป็นที่ดินต้องเขียนเลขโฉนดนิดนึงว่าอยู่หมู่บ้านนี้ตำบลนี้อำเภอนี้จังหวัดนี้ถ้าเป็นบ้านก็ระบุบ้านเลขที่ไปเลยถ้าเป็นรถถ้าเป็นธนาคารก็ระบุเลขที่ไปเลยว่าให้ใคร
1: หลังเล็กๆคือแกไม่มีใครค่ะอยู่กับลูกพิการลูกพิการอ่ะเวลาโมโหจะอาละวาดคนไปทั่วแต่ว่า
0: โอ้ย
1: แต่ใช่เขาว่าไม่มีเขากลัวไม่มีคนเลี้ยงอ่ะพี่ชายเขาก็แม่เขาว่าไม่เชื่อใจกลัวไม่เลี้ยงอ่ะค่ะ
3: ถ้าเราเขียนไปอย่างเงี้ยครับเราเขียนไปผมอย่างหมู่บ้านที่พี่เล่าให้ฟังว่าคนหมู่บ้านข้างๆเขาเขียนไปแล้วเขาเกิดเขาจะได้สิทธิ์อะไรครับถ้าสมมติเรายกให้เขาอย่างเงี้ย
1: ใครอะคะ
3: ก็ถ้าเรายกให้หน่วยงานนี้แล้วเขาจะได้สิทธิ์อะไรในการเลี้ยงดูนะครับ
0: ก็คือ
3: เขาจะมาดูแล

0: ี้ยลูกไม่มีคนดูแลก็อาจจะมีเงินสปาร์ตกิจก้อนเนี้ยให้ดูแลอย่างเงี้ยค่ะน้องดงเข้าใจได้
1: ยุกให้มูลนิธินั้นเลยซึ่งมีค
0: ่ะใช่มูลนิธิหรือใครก็ได้ที่แบบว่าช่วยดูแลลูกแกหน่อยเพราะลูกแกพิการอย่างเงี้ยค่ะมีเงินอยู่ก้อนนึงประมาณนี้
1: ถ้าเกิดชีวิตจะมีเงิน 200,000 กว่าบาทแล้วซึ่งมันให้พี่ชาย
0: ที่ตอนนี้เนี่ยคุณยายเนี่ยพี่ไก่คุณยายเนี่ยแกสามารถเขียนหนังสือเองได้ไหมหรือว่าต้องคนอื่นเขียนให้
1: ต้องเขียนบันทึกเองไม่ได้แต่ว่าเซ็นชื่อได้ค่ะ
0: อ๋อโอเคเซ็นได้โอเคถ้างั้นพี่ไก่ก็เป็นคนเขียนในฐานะที่เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ให้แกลงชื่อให้เกลงชื่อว่าเป็นผู้ทำพินัยกรรมในขณะที่สติสัมปชัญญะสมบูรณ์อะไรประมาณนี
1: ้เขียนไว้ว่าสติสัมปชัญญะเหมือนแต่ว่าไปไม่ได้ตรงที่ว่าจะให้กระทรวงไหนหน่วยงานไหนที่มันมีเคสหนึ่งที่รับไปแล้วอะค่ะว่าเป็นโรคจิตเวชค่ะเพราะเขาเสียแล้วก็เขาก็ทำเรื่องไปเลยแต่ว่าถ้าทำเรื่องไว้ก่อนไม่ได้ดิฉันไปถามแบบฟอร์มมีไหมจะเขียนพินัยกรรมเขาบอกไม่มีแบบฟอร์มของอบต.คือเขียนไว้ในหมู่บ้านในบันทึกของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเขียนไว้เลยคล้ายๆกับบันทึกการประชุมหรือว่าบันทึกพิธีกรรมเล็กๆค่ะคือถ้าเขาเสียชีวิตที่ใครเข้ามา
0: จริงๆนะพี่ไก่ก็ต้องอธิบายคุณยายสิว่าในกรณีที่คุณยายไม่อยู่ลูกชายคุณยายที่คุณยายเป็นห่วงมากเนี่ยแน่นอนรัฐบาลก็คงไม่ทิ้งหรอกก็คือหน่วยงานรัฐต้องดูแลอยู่แล้วอันนี้อาจจะไม่ต้องระบุไปก็ได้ว่าใครต้องดูแลอย่างเงี้ยแต่ว่าอาจจะมีเงินอยู่ก้อนนึงมีที่ดินอะไรพวกเนี้ยอันนี้ก็ระบุได้ชัดเจนเลย
1: ซึ่งนึงอ่ะให้กระทรวงเลยคือรับลูกชายไปเลี้ยงค่ะยังก็ถามว่าพี่น้องพี่ชายจะดูแลไม่ได้เหรอเขาบอกว่าไม่มีใครดูแลได้เพราะว่าถ้าเวลาดีก็ดีแต่เวลาโมโหเราว่าอย่างเงี้ย
0: ก็ไม่ดีใช่ไหม
1: อายุ30กว่าปีเด็กไม่ได้ตัวใหญ่ไม่ได้
0: ก็ระบุเป็นข้อมาคือพี่เวลาพี่ไก่เขียนให้คุณยายพี่ไก่ก็ระบุเป็นข้อว่ายกบ้านให้ใครยกที่ดินให้ใครยกเงินฝากยกเงินสถาปนกิจให้ใครอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นข้อไปเลยแล้วก็แต่ว่าจริงๆเราไม่เคยเห็นเคสที่แบบว่ายกให้คือพมอย่างเงี้ยแน่นอนเขามีหน้าที่ดูแลอยู่แล้วล่ะเขามีหน้าที่ดูแลอยู่แล้วอันนี้ถึงคุณยายไม่เขียนเนี่ยถ้าคนนั้นไม่มีใครไม่มีครอบครัวไม่มีญาติเลยเนี่ยเดี๋ยวรัฐบาลก็ต้องดูแลอยู่แล้ว
1: เงินคือเจ๊ว่าเงินส่วนนั้นกลัวพี่ชายจะเอาหมดไงแกอยากให้กระทรวงครึ่งนึงเพราะว่าให้คล้ายๆกับว่าให้ค่าตอบแทนอะไรอย่างเงี้ยให้เลี้ยงดูแล้วก็ให้เงินกระทรวงครึ่งนึงให้พี่ชายเขาครึ่งนึงค่ะ
0: อ๋อมีจะต้องครึ่งนึงด้วยนะ
1: ถ้าเขาไม่ทำไว้เพราะว่าพี่ชายจะเอาหมดพูดง่ายๆอ๋อ
2: ค่ะให้แบบบ้านผู้สูงอายุสูงแบบบ้านคนที่เขาดูแลอย่างนี้เลยดีไหมพี
0: ่มูลนิธิอะไรนะใกล้ๆบ้าน
2: ที่เขารับดูแลเหมือนกับว่าเป็นสถาน
1: มันไม่ม
2: ีสถานเลี้ยงดูสถานดูแลอะไรอย่างเงี้ย
1: มันไม่มีค่ะบ้านนอกไม่มี
0: มันไม่มีในจังหวัดในหนองบัวแดงไม่มีใช่ไหม
1: ไม่มีค่ะ
0: ไม่มีคือถ้าจะไปยกให้รัฐอ่ะบางทีไม่รู้ใครจะมาเป็นผู้
2: จัดการไอ้ตรงนี้มันเหมือนเป็นงบประมาณหรือผมนึกไม่ออกว่า
1: อยากไปหากระทรวงเขาว่าเราต้องมีใบอะไรไหมมีเขาบอกว่าไม่มีคือเสียชีวิตแล้วมาหาพวกหนูกองสวัสดิการพวกหนูจะทำเรื่องให้แล้วมันเขามีที่แต่ดิฉันลืมถามว่าเป็นกระทรวงอะไรเป็นหน่วยงานอะไร
0: ได้พี่ไก่ก็อธิบายคุณยายไปเลยว่าไม่ต้องห่วงหรอกเงินก้อนนั้นมีก้อนใหญ่ไหมมากแค่ไหน
1: 200,000กว่าบาทนะคะ
0: 200,000กว่าเงินสถาปนกิจของที่เขาทำกันเหรอคะ
1: ค่ะมันเป็นของอสมชมรมสถาปนกิจอสมหนองมะแดงไม่ได้เป็นอสมก็เข้าได้ตัวนี้ของหนองมะแดงโดยเฉพาะ
0: คุณยายเป็นอดีตอสมเก่าเหรอคะ
1: ไม่ได้เป็นอสมเป็นชาวบ้านแต่ว่าเข้าได้ชมรมนี้คือเฉพาะหนองบัวแดง
0: อ๋อแล้วคุณยายก็ส่งไว้ส่งเงินก้อนนี้ไว้ใช่ไหม
1: ปีละ2,840บาท
0: โอ้ใช่ทุกปี
1: 200,000
0: กว่าก็200,000กว่าใช่ไหมก็คือถ้าจะไปยกให้รัฐไปยกให้หน่วยงานที่ดูแลนั้นมันก็เดี๋ยวมันก็จะยากไปอ่ะน้องดงเนาะ
1: ครับไม่ถึงต้องเอาไปให้มอบตัวเข้าไปถ้าเป็นถ้าเป็นเขาเรียกคล้ายๆกับว่าผู้สูงอายุดูแลผู้สูงอายุอะไรบ้านคนชราแบบนี้แต่ว่าเขาเป็นคนพิการก็เลยไม่รู้ว่าจะเขียน
0: อันนั้นแหละบอกคุณยายให้แกสบายใจไม่ต้องห่วงหรอกเดี๋ยวรัฐก็ดูแลเองในกรณีไม่มีใครเลยจริงๆอ่ะรัฐก็ดูแลเอง
1: แกรู้แต่ว่า

0: แกอยากมอบเงินให้ไงแกอยากมอบให้เป็นการกุศลนะ
1: ก็ได้ที่ไหนก็ถ้างั้นแกทำไว้เลยก็ได้ถ้าแกหาข้อมูลให้แกนิดนึงก็ได้ค่ะอาจจะไม่ได้อยู่อำเภอหนองบัวแดงอยู่ต่างอำเภออยู่ในจังหวัดก็ได้มีเยอะ
0: ต้องเขียนว่ากระทรวงพมนะคะ
1: มัน
2: ไปให้หน่วยงานที่
1: ไม่น่าจะได
2: ้ให้หน่วยงานที
1: ่ใช่
2: ดูแล
1: จะไปเขียนว่ากระทรวงพมไปจ้างเนี่ยมันไม่น่าจะได้ค่ะสุดท้าย

0: หละสุดท้ายเงินก้อนนั้นที่คุณยายจะได้เนี่ยทายาทจะได้หลังจากไม่อยู่แล้วเนี่ยมันก็เข้ารัฐนั่นแหละทีนี้ไม่ดีกว่าหรือว่าไปในฐานะที่ญาติพี่น้องเขาอาจจะไม่ดีอะไรก็ตามก็ให้เขาไปเลยก็ไม่ได้หรอคะ
1: ไม่ได้แกบอกว่าไม่ได้ไม่มีใครเลี้ยงได้แกไม่ใช่ว่าไม่มีใครเลี้ยงลูกแกได
0: ้รัฐเขาเลี้ยงอยู่แล้วพี่ไก่ต้องอธิบายแบบนี้ว่าไม่ต้องเป็นห่วงลูกถึงไปมอบให้พม.เนี่ยเงินก้อนนั้นก็ยังไงก็ต้องรัฐดูแลอยู่แล้วก็ไม่ได้เกี่ยวค่ะใช่คืออาจจะมอบให้กับญาติคือต้องมีญาติอีกแน่ๆก็คือว่าไปลองไปแบ่งดูไหมว่าให้แก่ใคร
1: ไปคนไหนว่าไปนำแล้วว่าเงินส่วนนี้เขาก็ต้องดูแลอยู่แล้วแต่แกอยากจะให้อยากจะบริจาคอ
0: ยากจะบริจาคก็ระบุไปเลยเป็นวัดก็ได้ถ้าอย่างนั้น
1: อ
0: ่ะวัดใกล้บ้านก็ได้ค่ะมันจะง่ายกว่าในการเลยไประบุกว้างๆว่าให้กับกระทรวงพม.อย่างเงี้ยอันนั้นไม่ได้หรอกค่ะไม่ใครไม่ได้
1: อ
0: ๋
1: อ
0: ใช่ค่ะเพราะว่ากระทรวงพม.ไม่ได้เป็นแบบเหมือนนิติบุคคลเหมือนคนในน้องๆนะมันกว้างมากมันเป็นหน่วยงานรัฐอ่ะ
1: ยังไงเขาก็ดูแลอยู่แล้ว
0: เขาดูแลอยู่แล้วเป็นหน้าที่ของรัฐที่ต้องดูแลคนไทยนะเขาไม่ปล่อยทิ้งให้อยู่คนเดียวแน่นอนบอกคุณยายแบบนี้ให้แกรู้สึกว่าอาจจะไปมอบให้กับมูลนิธิหรือวัดเลยก็ได้อย่างเงี้ยค่ะนะพี่ไก่ลองปรึกษาผู้ใหญ่บ้านหรือปรึกษาท่านกำนันหน่อยนะคะเขารู้เขารู้แน่ๆแต่ถ้าไปมอบกว้างๆว่าให้กระทรวงพม.อย่างเงี้ยมันยังไงก็ไม่ได้ก็เข้ารัฐอยู่ดีเขียนให้ชัดเขียนให้ชัดไปเลยค่ะในพินัยกรรมเขียนด้วยลายมือได้แล้วก็ให้คุณยายเซ็นว่าเป็นผู้ทำพินัยกรรมด้วยตัวเองเลยในตอนที่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ดี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ค่ะพี่ไก่ลองปรึกษาท่านกำนันนะคะ
1: ค่ะ
0: ได้ค่ะ
1: ได้ค่ะ

0: ีคนแนะนำให้พี่ไก่บอกว่าเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านรับไปดูแลก็ได้นะคะประมาณว่าหรือให้ญาติคนที่รักเราญาติคนที่รักเราผู้ช่วยอาสารับไปดูแลพอจะได้ไหมเนี่ยพี่สุริยาก็แนะนำอย่างนี้เนาะไม่รู้ว่าคุณยายเขาจะเชื่อใจ
1: ลืมแนะนำพี่ไก่ให้ปรึกษาเพราะว่าถ้าเรื่องพวกเขียนมรดกเขียนอะไรพวกนี้ฮะพินัยกรรมเขียนมรดกอะไรพวกนี้ก็อัยการคุ้มครองสิทธิ์อ่ะเขาจะด้านนี้โดยตรงอ่ะพี
0: ่ใช่
1: ต้องโทรไปปรึกษาอัยการคุ้มครองสิทธิ์เพราะว่าเขาเป็นหน่วยงานที่มีหน่วยงานที่ดูแลเรื่องการต
0: ั้
1: งมรดกตั้งผู้จัดการมรดกเขียนพินัยกรรมอะไรพวกนี้ก็เขาจะมีแนวในการเขียนให้จะได้รู้ว่าเวลาที่เราจะเหมือนกับเนาะยกทรัพย์สินให้หน่วยงานรัฐเพื่อให้ไปดูแลอุปการะคุ้มครองบุตรเนี่ยนะครับจริงๆมันผมเข้าไปเสิร์ชดูมันก็มีนะพี่เขาบอกว่าเราสามารถทำพินัยกรรมระบุว่าจะยกเงินหรือทรัพย์สินให้แก่หน่วยงานรัฐอย่างเช่นกรมประชาสงเคราะห์ของพม.หรือสถานสงเคราะห์เด็กหรือว่าบ้านคนชราได้
0: ใช
1: ่ไห
0: ม
1: ใช่แต่ว่าต้องเขียนในเงื่อนไขว่าขอให้หน่วยงานเนี่ยนำเงินนี้ไปใช้เป็นอะไรทุนการศึกษาเป็นค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตของบุคคลนั้นอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็หมายความว่าให้หน่วยงานนั้นน่ะเป็นผู้ดูแล
1: ใช่
0: ไปเลยใช่ไหมก็ต้อง
1: แต่
0: ต้องระบุนะถ้ามาจะเขียนกว้างๆว่ามอบเงินนี้ให้กับกระทรวงพม.อย่างเงี้ยไม่น่าจะได้เนาะ
1: ครับครับ
0: ก็ต้องเขียนให้มันแคบลงหน่อยนึงว่านั่นแหละที่ต้องบอกอ่ะต้องอยู่ในพื้นที่ที่แบบใกล้ๆอ่ะเนาะ
1: ครับ
0: น่าจะได
1: ้ค่ะเดี๋ยวผมจะฝากเบอร์กับ
0: น้องเมย์
1: หลังไมค์ไปแล้วกันเนาะว่าให้โทรไปถามอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่ชัยเมื่อกี้พี่เขาอยู่ชัยภูมิเนาะ
0: อยู่ชัยภูมิใช่ค่ะน้องบัวแดง
1: ชัยภูมิ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: นะน้องบัวแดงเลยมีไหมมีในอำเภอเลย
1: เป็นของจังหวัดนะพี่อัยการคุ้มครองสิทธิ์จังหวัดชัยภูมิครับ
0: ค่ะ
1: ถ้าพี่ไก่ฟังอยู่044เบอร์โทรนะครับ044-811-877เผื่อว่าโทรไปปรึกษาท่านว่าเราจะเขียนยังไงดีในเคสแบบนี
0: ้
1: จะเขียนพินัยกรรมขึ้นมาเนี่ยจะเขียนยังไงดี

0: ที่จะให้ครอบคลุม
1: ใช่ตามเจตนารมณ์ของผู้เขียนนะครับ
0: เออ
1: จะได้ให้มันตรงตามที่คุณป้าเขาอยากก็ก็ให้อย่างเงี้ยจะเขียนยังไงปรึกษาท่านอัยการนะครับอัยการจังหวัดเดี๋ยวผมจะให้น้องเมย
0: ์กดไว้
1: แจ้งเบอร์เข้าไปอีกทีแล้วกันนะ
0: ได้ค่ะครับนี่แหละค่ะก็พอฟังเรื่องแบบนี้แล้วก็
1: ไม่เคยเจอเคสแบบนี้เลยเนาะพี่ป้าแบบว่าอยากจะยกลูกยกการดูแลแล้วพร้อมทรัพย์สินให้กับ
0: ก็เป็นห่วงนะใจเลยนะความเป็นแม่นะยิ่งลูกแบบว่าช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อ่ะเป็นผู้พิการอย่างเงี้ยน้องลูกนะเป็นห่วงเนาะเออนี่ค่ะก็สรุปจริงๆแล้วการเขียนที่ในกังเองก็ไม่ได้เป็นเรื่องยากนะคะเออแต่ว่าต้องเขียนด้วยลายมือทั้งหมดลงชื่อกำกับตอนท้ายให้ดีนะระบุทรัพย์สินให้ชัดเจนประมาณนี้ค่ะก็น่าจะมีผลทางกฎหมายแล้วก็ฝากเอาไว้กับคนที่เราพอจะฝากความหวังได้เนี่ยอย่างมันพี่ไก่เนี่ยก็เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านโอเคก็ได้อยู่แล้วล่ะนะคะก็ฝากพี่ไก่ช่วยดูแลคุณยายกับลูกแกด้วยละกันเนาะเออนะคะอย่างน้อยพี่ไก่ก็เป็นธุระเออโทรมาปรึกษาโทรมาขอความเห็นอย่างเงี้ยก็น่ารักแล้วค่ะ
1: อืม
0: เนาะได้รู้สึกว่าเออยังมีคนขอความช่วยเหลืออย่างเงี้ยนะคะใครมีอะไรต้องเขียนให้ยังพี่ในกรรมยังไม่ต้องเนาะ
1: อันนี้ถามหรือแช่งฮะอันนี้ถามไทยกันหรือว่าแช่งกันฮะ
0: อะไรดูไหมมีอยู่ครั้งหนึ่งจำได้ตอนโควิดอ่ะตอนช่วงโควิดอ่ะอยู่ๆร้านอ่ะก็ถามคุณว่าเนี่ยยกบ้านหลังนี้ให้ใครเอ้ยก็ถามเราอย่างเงี้ย
1: อ๋อเหรอเออหลานตัวน้อยป.1เนี่ยนะ
0: ไม่หลานโตแล้ว
1: อ๋อหลานโตแล้วเออหลานโตน้อยเออ
0: เออมีหลานโตเขาทำงานแล้วส่งเขาเรียนจบปริญญาตรีเขาทำงานแล้วเขาทำงานมีหลักมีฐานเอ้าอยู่ๆก็ถามว่าจะยกบ้านหลังนี้ให้ใครเอ้า
1: เออ
0: เราก็ตอบไม่ถูกเลย
1: แช่งคุณนิวา
0: ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ตอบเขานะ
1: เอ้าแช่งคุณนิวา
0: เออแล้วก็พอเราไม่ตอบนะหลานหายไปเลย
1: เอ้าคือถ้าตอบมันก็คงให้เธอเดิมเขาอาจจะมาดูแลนะ
0: เออก็ไม่ตอบสงสัยต้องให้เขาแล้วเผื่อเขาจะได้มาดูแลใช่ไหมวิธีเขียนวิธีจำตัวเองให้ถูกต้องเอาว่าจิตก็เอาจริงๆนะเออบอกว่าไม่ได้แช่งอะไรก็เกิดขึ้นได้ในชีวิตนี้ใช่ไหมดูอย่างเคสเมื่อวานเนี่ยน้องที่ขับมอเตอร์ไซค์อยู่ตรงรัชวิภาแล้วฟ้าผ่าฟ้าผ่าเนี่ยน้องลูกฟ้าผ่าได้ยังไง
1: น่ากลัวมากนะน่ากลัว
0: จริงเออ
1: ไม่เคยเห็นจ่าแบบใกล้ๆอย่างนี้เลยนะว่าฟ้าเป็นสายเรียบลงมาที่มอเตอร์ไซค์อย่างนี้นะ
0: โอ้แล้วกำลังขี่มอเตอร์ไซค์อยู่อ่ะบนสะพานยกระดับราชวิภาน่ะตรงนั้นเราผ่านบ่อยแน่นะไอ้ตรงที่จะมุ่งหน้าแยกราชโยธินน่ะไปถนนวิภาใช่ไหมแล้วปรากฏว่าน้องเนี่ยโดนฟ้าผ่าเสียหลักล้มลงได้รับบาดเจ็บนะคะทีนี้เนี่ยหลายคนก็บอกก็สงสัยแหละไม่ได้บอกก็สงสัยเหมือนกันเลยว่าสงสัยเนี่ยน้องที่ขับมอเตอร์ไซค์น่าจะมีอะไรที่เป็นอุปกรณ์เป็นอะไรสายเหมือนกับล่อฟ้าอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ก็โพสต์ว่าจริงๆอ่ะต้อยคอหมวกกันน็อกไม่ได้ล่อฟ้านะเออ
1: ครับ
0: นักข่าวก็โทรถามอาจารย์เจษฎาเป็นคนแรกๆเลยว่าเนี่ยมอเตอร์ไซค์ที่ถูกฟ้าผ่าเนี่ยจนน้องก็บาดเจ็บสาหัสนะคะก็คอมเมนต์กันไปเยอะมากว่าอ๋อใส่สร้อยคอแน่ๆมันเป็นตัวล่อฟ้าหรือว่าหมวกกันน็อกทมือถือกล่องที่อยู่ท้ายรถอะไรอย่างนี้นะคะอาจารย์เจษฎาบอกว่าไม่ใช่หรอกครับไม่ได้มีวัตถุใดเป็นตัวล่อเป็นตัวดึงดูดให้ฟ้าผ่าเป็นเพียงแค่ความโชคร้ายที่รถอยู่ในจุดสูงเด่นก็คือสะพานยกระดับแล้ววิ่งมาตรงจุดที่ฟ้าบังเอิญผ่าลงมาตรงนั้นพอดีไม่ได้โดนคันนี้ก็โดนคันอื่นที่วิ่งตรงนั้นทีนี้ตอนที่ในคลิปเห็นไหมมันตอนเวลาแบบบ่ายสามอ่ะบ่ายสามกว่านะคะเออแต่ว่าช่วงนั้นฝนก็ตกพอดีนะคะซึ่งเขาบอกว่ารอยแผลของน้องที่ได้รับบาดเจ็บนะคะลุงมีแผลที่คอมีรอยไหม้ที่ใบหูแล้วก็ตรงศีรษะน่ะสร้อยคอเนี่ยขาดทั้งเส้นนะเป็นสร้อยแซนเลส
1: โอ้
0: เออน้องคนนี้ใส่สร้อยสแตนเลสสร้อยขาดทั้งเส้นเลยค่ะ กู้ภัยให้การช่วยเหลือเบื้องต้น

0: ก็นำส่งโรงพยาบาลเกษมราชประชาชื่นนะคะ
1: โอ้จะได้เข้าใจว่าจะได้เข้าใจว่ามันไม่ได้เกิดจากพวกสายล่อฟ้าหรือสัญญาณมือถือเพราะอยู่เนี้ยบางทีพี่มือถือของพี่ๆมอเตอร์ไซค์ไรเดอร์เนี่ยเขาก็จะติดอยู่หน้ารถเนี่ย
0: ใช่ใช่แต่มีเรื่องน้อยๆกลางอยู่ใช่ไหม
1: อะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นตัวล่อฟ้าลงมาหรือเปล่า
0: ล่อฟ้าหรือเปล่า
1: อ๋อจันเกียร์บอกไม่ใช่
0: เขาต้องเปิดสัญญาณตลอดถูกไหมเพราะว่ารับงานอะไรอย่างนี้เนาะ
1: ครับครับ
0: เออ
1: เนี่ยค่ะแสดงว่าไม่เกี่ยวเน
0: า
1: ะไอ้เรื่องวัตถุที่มันล่อฟ้าเนี่ย
0: ก็อาจารย์บอกไม่เกี่ยวแต่ว่าน้องเนี่ยเห็นบอกว่ามีรอยตามแนวเส้นใต้คอ
1: มันเขาว่าอย่างนั้นมาที่คอเลยพอลงมาเนาะ
0: แล้วสร้อยขาดอ่ะสร้อยสเตเลสอะขาดเลยที่คู่ภัยเขาแจ้งอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าไม่ต่างกับกรณีของมือถืออย่างที่บอกนะคะก็เป็นผลมาจากกระแสไฟของฟ้าไม่ใช่ว่าโทรศัพท์จะล่อให้ฟ้าผ่าลงมาคือถ้าอาจารย์เปลี่ยนอธิบายบอกว่าใครที่ผ่านตรงนั้นน่ะโดนหมดนักเวลานั้นก็ฟ้ามันลงพอดี
1: อ๋อครับ
0: ค่ะ
1: ลงมาพอดีโอ้น่ากลัว
0: น่ากลัวนะน่ากลัวมากน่ากลัวจริงๆนะคะก็จะเห็นได้นะคะว่าการขี่มอเตอร์ไซค์ในระหว่างเกิดฝนตกแบบนั้นนะคะมีความเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายกว่าการนั่งรถยนต์เป็นอันมากเลยนะคะเพราะว่าเวลาที่รถยนต์ถูกฟ้าผ่าเนี่ยไอ้โครงโลหะของตัวถังเขาบอกว่ามันจะทำตัวเป็นเหมือนเป็นกรงอ่ะให้กระแสไฟจากฟ้าเนี่ยวิ่งไปรอบตัวรถก่อนแล้วลงสู่พื้นในที่สุดมันจะไม่ไปหาคนขับโดยผู้โดยสารข้างในแต่ถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันไม่มีโครงอะไรเลยก็คือเนื้อหุ้มเหล็กอยู่ใช่ไหมไม่มีโครงอะไรห่อหุ้มผู้ขับขี่ก็มีความเสี่ยงจะรับกระแสไฟไปเต็มๆเลยค่ะน้องดง
1: ครับผมโอ้โห
0: เราเห็นภาพแล้วรู้สึกโอ้โหระทึกมาก
1: ครับเห็นพี่ๆมอเตอร์ไซค์ส่วนใหญ่เวลาฝนตกจะหลบอยู่ใต้สะพานอย่างนั้นก็ดีนะปลอดภัยนะรอให้ฟ้าฝนมันเบามันไปก่อนนะ
0: จริงค่ะ
1: ขี่ลุยฝนนี่ก็น่ากลัว
0: โอ้น่ากลัวจริงช่วงแบบมีฝนฟ้าคะนองนะที่กรมอุตุเตือนใช่ไหมคะเนี่ยน่ากลัวมากอะไรก็เกิดขึ้นได้นะ
1: โอ้โห
0: นะคะฟ้าแรงช่วงนี้นะคะวันนี้ก็ยังมีต่อนะสำหรับใครที่จะทำอะไรก็เช็คสภาพภูมิอากาศนิดนึงนะจะไปท่องไปเที่ยวนะคะ
1: ครับเห็นว่าสัปดาห์นี้เลยนะกรุงเทพเนี่ยจะเจอฝนถล่มนะครับฝนตก
0: ถล่มนี่คือหนักถ้าใช้คำว่าถล่มนี่คือหนักแน่
1: ๆครับ
0: ค่ะ
1: ก็เจอทางใต้เนี่ยเจอภาคตะวันออกแล้วก็กรุงเทพนะครับนี่แหละจะตก 60-80% ของพื้นที่เลยนะครับ
0: ค่ะ
1: เราเตรียมรับมือกันนะ
0: ค่ะอีกหลายวันใช่ไหม
1: อีกหลายวันเลยครับตลอดทั้งสัปดาห์นี้ไปถึงวันอาทิตย์เลยอย
0: ่
1: างน้อยนะครับถึงวันอาทิตย์เลย
0: ค่ะ
1: นะฮะจะได้เตรียมกันนะครับพูดถึงเรื่องน้ำเนี่ยผมพาไปอีกเรื่องหนึ่งพวกไปปั่นเรือเป็ดแต่ที่เนี่ยป
0: ั่
1: นเรือที่แบบนั่งสองคนแล้วก็ช่วยกันปั่นช่วยกันปั่นนะปั่นเรือเป็ดเรือทีอย่างเงี้ยแล้วแต่คนเรียก
0: ในบ
1: ึ
0: งในสระในอะไรอย่างงี้นะเรือเป็ดก็จะมี
1: ใช่ในสระในบึงในหนองในสวนสาธารณะหรือที่ใดก็ตามเนี่ยนะครับล่าสุดเนี่ยนะฮะเกิดเหตุนะที่ศรีสะเกษนะครับโอ้คนไปปั่นเรือเป็ดแบบนี้แล้วปรากฏว่าเรือมันรั่วเรือมันเกิดรั่วแล้วมันพลิกคว่ำนะครับคนว่ายน้ำไม่เป็นนะจมน้ำเสียชีวิตเลยนะฮะเนี่ยโหอันตรายมากนะคือบางทีการปั่นแบบนี้บางที่ก็มีชูชีพให้ใส่แต่บางที่อาจจะไม่มีบางที่อาจจะไม่มีเสื้อชูชีพให้นะครับโอ้โหนะก็ทางปภ.ของอบต.คูซอดนะครับที่ศรีสะเกษนะฮะได้รับแจ้งว่าบริเวณแพบ้านแก้งนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะอำเภอเมืองศรีสะเกษเนี่ยนะมีคนจมน้ำเสียชีวิตนะครับโอ้เจ้าหน้าที่ไปงมหาร่างตั้ง3ชั่วโมงพี่คิดดูมันต้องลึกแล้วมันต้องใหญ่ขนาดไหนนะงมหาร่างเนี่ย3ชั่วโมงอ่ะนะในที่สุดเนี่ยนะฮะก็เจอผู้สูญหายนะครับชื่อว่าคุณทิศวร

0: านนะครับอายุ35ปีเป็นชาวศรีสะเกษนี่แหละเขาบอกว่าเขาว่ากลุ่มเพื่อนๆเนี่ยมาเที่ยวด้วยกันเนี่ยนะฮะ7คนมาเที่ยวแพกับนายจ้างนะนายจ้างพามาเลี้ยงย้อนหลังนะครับก็นั่งกินเงินบนแพตามปกตินะเช็คบินแล้วด้วยนะกำลังจะกลับกันอยู่ละก็เลยแบบเอ้าไปปั่นเรือเป็ดกันสักรอบนึงนะครับตรงนั้นเนี่ยเป็นแพแล้วก็มันล่องแม่น้ำมูลอ่ะนะครับเออก็มีคนนั่งอยู่บนเรือเป็ดเนี่ย3คนนะพี่คนนี้เนี่ยนั่งอยู่ตรงกลางนะครับไม่ได้สวมเสื้อชูชีพแล้วว่ายน้ำไม่เป็นแถมยังเป็นผู้พิการแขนซ้ายมาตั้งแต่กำเนิดด้วยนะฮะแต่ก็คิดว่าไปกับเพื่อน2คนนะแล้วก็อยู่บนเรือไม่เป็นไรหรอกเออก็ปั่นออกไปนะฮะปรากฏว่าเริ่มมีน้ำซึมเข้ามาในเรือทุกคนก็เริ่มตกใจปรากฏว่าใต้ท้องเรือไอเรือเป็ดที่เราถีบปั่นกันเนี่ยนะฮะมันรั่วนะครับโอ้ทุกคนก็พยายามที่จะปั่นเรือกลับเข้าฝั่งนะครับแต่มันไม่ทันนะฮะมันรั่วจนเรือเนี่ยเริ่มเอียงเรือเป็ดเริ่มเอียงน้ำไหลเข้ามาเรื่อยๆสุดท้ายเรือพลิกคว่ำกลางแม่น้ำนะครับโอ้โหนะฮะโอ้ปรากฏว่าอีก2คนที่ปั่นเนี่ยนะฮะเกาะเหมือนกับเกาะแพลมเกาะเบาะลมของเรือเป็ดไว้ได้แต่พี่ทิศสวาสเนี่ยนะฮะเออจมลงไปสุดท้ายแล้วนะครับโอ้3ชั่วโมงเจอร่างพี่ทิศสวาสอยู่ห่างไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุนะ
1: โอ้โห
0: ร้องไห้กันระงมเลยครับญาติมาที่เกิดเหตุก็เศร้าเสียใจไม่น่าเชื่อนะครับ
1: มันรั่ว
0: ยังบอกว่า
1: คือเขาไม่ได้เช็คใช่ไหมว่าเรือมันรั่ว
0: ไม่ได้เช็คอ่ะเนี่ยนี่นึกถึงเวลาพาลูกเคยไปปั่นเคยพาลูกไปปั่นไอเรือพวกนี้นะพี่ไม่ว่าจะสวนหลวงรอเก้าไม่ว่าจะหลายที่อ่ะเขาจะมีเรือเป็ดแบบเนี้ย
1: ใช่ครับโอ้โห
0: กลัวเหมือนกัน
1: น่าหน้าหัวไม่มีเสื้อชูชีพด้วยนะคะแล้วว่ายน้ำไม่เต็มนี้นะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: โอ้เรืออยู่ๆมันรั่วได้นะเออครับผม
1: อ
0: ื
1: ม
0: อ่ะจะระวังจะได้ระวังกัน
1: ใช่ระ
0: ว
1: ังกับครอบครัวนี้นะคะ
0: ครับผม
1: คือพอมันรั่วมันก็พลิกเลยหรอมันคว่ำเลยเนาะ
0: ใช่ก็เหมือนน้ำมันซึมเข้ามาเรื่อยๆที่ใต้เรือ
1: น้ำเข้าเรือ
0: น้ำเข้านี้มันก็ทีเนี้ยมันก็เหมือนเราก็รออยู่กลางน้ำว่ารอจมอ่ะรอจมอย่างเดียวเพราะฉะนั้นชูชีพนี่สำคัญจริง
1: ๆใช่ค่ะต้อง
0: บางทีเราคิดว่าเฮ้ยเราจะลงไปถ่ายรูปอ่ะเราปั่นเรือเป็ดเราอยากถ่ายรูปไม่เอาไม่ใส่ไม่ต้องใส่หรอกปั่นไปแค่นี้เองเออเดี๋ยว
1: ประมาท
0: บางทีมันก็มีความคิดแบบนี้เข้ามาในหัวแล้ว
1: ใช่ค่ะค่ะอีกคนนึงเป็นวัยรุ่น17ปีนะคะเป็นนักศึกษาค่ะน้องด้งเขาขับมอเตอร์ไซค์แล้วโดนสายเคเบิลขาดร่วงลงมาเกี่ยวคอจนมอเตอร์ไซค์ล้มคว่ำนะคะได้รับบาดเจ็บอื้อหือ
0: ครับผม
1: คอที่เป็น
0: แผลมันน่าเชื่อฟ้าผ่าเหมือนก
1: ัน ใช่คือเคยมีคนเสียชีวิตนะจากสายเคเบิลกลางถนนเนาะอนุน้องคนนี้ไม่ถึงขนาดเสียชีวิตแต่ว่าบาดเจ็บนะคะวอลเมตอายุ17ปีนะคะเมื่อวานนี้ไปที่โรงพักเมืองนครนายกกับแม่นะคะบอกว่าเขาขี่มอเตอร์ไซค์ไปทำธุระในตัวเมืองนครนายกเสร็จแล้วก็ขับมอเตอร์ไซค์จะกลับบ้านที่ซอยวัดดงสาลิกานะคะก็ขับผ่านโค้งวัดชำนาญรังสรรค์มา500เมตรนะปรากฏว่าโดนสายเคเบิลที่ขาดจากเสาไฟเกี่ยวเข้าที่ลำคอมอเตอร์ไซค์ล้มพังเสียหายตัวเองก็บาดเจ็บแพทย์ให้นอนรักษาดูอาการ1คืนนะคะเมื่อวานนี้กลับบ้านได้แล้วก็เลยมาร้องสื่อมวลชนแล้วก็พาไปชี้จุดเกิดเหตุเพื่อเตือนภัยและแจ้งความแล้วก็ต้องสืบหาเจ้าของสายเคเบิลมารับผิดชอบเพราะว่าจ่ายค่าหมอไปเป็นหมื่นนะคะน้องโดคืนเดียว
0: ครับ
1: นี่ดูที่คอนะคะมีรอยบาดเจ็บ2สายเลยค่ะโอ้มันต้องเกี่ยวหนักขนาดนี้เลยเนาะ
0: โอ้ครับ
1: โอ้โหก็โชคดีมากนะเคยมีเขาบอกว่าเสียชีวิตก็เขาเคยมาแล้วนะไอ้สายเคเบิลเนี้ยนะคะ
0: ครับ
1: โอ้โหเกิดเหตุตอน

0: ตอนกลางวันนะเดี๋ยวนะกลางวันหรือกลางคืนก็ไม่เห็นอ่ะเพราะกลางคืนนะน้องไม่เห็น
1: กลางคืนกลางวันนี่ยังมองยากนะถ้าเรามาแบบว่าขับมาเรื่อยๆมองไกลๆมานะกลางคืนก็ยากที่จะเห็นนะ
0: ค่ะ
1: ที่กลางคืนไม่ต้องพูดถึงครับพี่โอ้โห
0: ใครเห็นนะสายเคเบิลสายไฟอะไรที่มันห้อยลงมาอะไรพวกนี้นะต้องรีบแจ้งเนาะให้เจ้าหน้าที่เข้าไปรีบเก็บรีบแก้เนาะไม่งั้นเนี่ยมอเตอร์ไซค์มาอย่างเงี้ยอันตรายมากเลย
1: ครับ
0: ค่ะโอ
1: ้
0: โห
1: ช่วยจับ
0: รอด
1: ครับผม
0: รอดมาได้คนนี้รู้สึกเจ็บค่ะไปพักกันสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
10: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพื่อขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาให้ยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
11: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
12: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
13: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
14: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจับ
15: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา6:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจ

0: ก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

0: 6นาฬิกา11นาที12นาทีนะคะกลับมาในชั่วโมงที่2ของข่าวเช้า95วิทยุอสมททั่วประเทศไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95กับเช้าวันหรือวันพุธเนาะ3มิถุนายนค่ะน้องโด่งวันหยุดราชการค
1: ่
0: ะ
1: วันนี้หลายคนบอกไม่ต้องตื่นไปส่งลูกไม่ต้องออกไปทำงานกันนะครับได้พักผ่อนอยู่ที่บ้านกันยามเช้าแบบนี้มองฟ้าออกไปก็ยังดูโปร่งๆนะพี่ในกรุงเทพนะครับ
0: ยังโปร่งๆอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวตอนบ่ายๆก็อาจจะไม่โปร่ง
1: บ่ายเย็น
0: ๆบ่ายๆเย็นๆก็ไม่โปร่งแล้วนะคะก็เป็นช่วงหน้าฝนจะมีลมมรสุมใช่ไหม
1: ครับผม
0: ค่ะมีเรื่องที่กำลังเป็นดราม่าหนักตอนนี้ในยุคที่เขาบอกว่าความสวยมันรอไม่ได้ค่ะน้องโด่งต้องสวยทันทีต้องสวยรสสวยให้สมใจในวงการบันเทิงไทยกำลังเผชิญกับกระแสปากกาลดน้ำหนักกลายเมื่อก่อนเขาบอกว่ามันเป็นไอเทมลับมันก็ไม่บอกกันนะแต่ตอนนี้ไม่ลับแล้วนะคะเหล่าคนดังเขาก็มาเปิดเผยกันว่าจริงๆไอตัวปากกาลดน้ำหนักเนี่ยจากเดิมเขาใช้รักษาสำหรับผู้ป่วยเบาหวานนะคะแล้วก็โรคอ้วนเรื้อรังแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีคนเอามาใช้เป็นทางลัดในการปั้นหุ่นตัวเองหรือว่าให้คุณแต่ว่าเป็นหุ่นในฝันน่ะภายในเวลารวดเร็วแค่ไม่กี่อาทิตย์นะคะซึ่งดราม่า ก็คือเริ่มเกิดขึ้นเมื่อคนดังในวงการนะคะเริ่มปรากฏตัวด้วยรูปร่างที่ผอมลงแบบผิดหูผิดตาแล้วหนึ่งในนั้นก็คือมีคุณเอมวิทวัฒน์เอมนี่คือข้อสนิทกับคุณจั๊กใช่ไหมจั๊ก
1: คนนี้เนาะครับ
0: เอมเนี่ยอยู่ๆก็ผอมลงมากจนชาวเน็ตวิจารณ์อย่างหนักแม้จะว่าแซะก็ว่าได้นะเจ้าตัวก็เลยต้องออกมาฟาดแบบเดือดเลยนะบอกว่าแล้วปากกาแล้วมันทำไมมันมีอะไรหรอปกถ้าใครไม่รู้จริงก็ไม่ควรเข้ามาวุ่นวายกับชีวิตของเธอเพราะว่าเป็นการดูแลภายในการตัดสินใจของตัวเองเท่านั้นนี่คือเอมนะส่วนอีกคนหนึ่งชื่อเอิร์กคาริสาเจ้าของเพลงฮิตเลือดกุ๊กดีก็เป็นอีกคนหนึ่งที่น้ำหนักลดลงจากเท่าไหร่145 กิโลเหลือ76 โล
1: โอ้ครึ่งเลย
0: ใส่ลดลงไปโอ้ก็ครึ่งอ่ะ
1: ครับผม
0: จาก145เหลือ76ก็ลดลงไป70เหมือนกัน76-79โลเธอยอมรับว่าเธอใช้ปากกาลดน้ำหนักเหมือนกันเนื่องจากมีปัญหาสุขภาพรุมเร้าแล้วเพราะว่า145โลมีความดันมีนอนกรนแต่เธอก็โดนคอมเมนต์ด้อยค่าและถูกมองว่าผอมแล้วดูไม่ตลกเหมือนเดิมอ่ะอ้วนดีกว่าอ้าวเอ๊ะมันยังไงเธอก็ร้องไห้เลยนะคะบอกว่าขอให้สังคมใจดีหน่อยเพราะว่าที่เธอทำไปทั้งหมดอ่ะเธอก็เพื่อสุขภาพตัวเองแต่ว่าวิธีอื่นก็ตอนแรกก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่แต่พอมาใช้วิธีนี้เนี่ยมันได้ผลจริงเธอก็ลดลงมาเกือบ70 กิโลนะคะอีกคนหนึ่งโบเมลดานี่แหละก็เป็นอีกคนหนึ่งยอมรับแบบตรงไปตรงมาว่าใช้ปากกาลดน้ำหนักในการดูแลรูปร่างเป็นตัวช่วยที่ทำให้ความอยากอาหารลดลงแม้ได้รับคำชมในเรื่องความจริงใจแต่ก็มีชาวเน็ตบางคนบอกรู้สึกผิดหวังมองว่านี่เป็นการส่งเสริมค่านิยมที่บิดเบือนของศิลปินอะไรประมาณนี้คือไม่ว่าใครก็ตามที่เปิดเผยว่าใช้ตัวปากกาลดน้ำหนักนี่นะก็จะโดนแซะโดนวิพากษ์วิจารณ์กันทีนี้ไอ้กระแสที่ว่านี้ตอนนี้มันก็เลยบอกว่าเดี๋ยวกลัวว่าวัยรุ่นน่ะจะทำตามท้ายที่สุดแล้วเนี่ยไม่รู้ว่ามันได้ผลจริงหรือเปล่าปากกาลดน้ำหนักก็ยังไม่ได้มีผู้เชี่ยวชาญออกมาพูดอะไรมากนะสาขาโนโรง
1: ครับผมโ
0: อ้
1: ไม่น่าต้องกลัววัยรุ่นทำตามนะนะเพราะว่ามันค่อนข้างโด่งดังมาก
0: เออ
1: มันค่อนข้างโด่งดังมากนะ
0: โด่งดังจริงราคามันแพงหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วมันอันตรายในระยะยาวไหมอะไรอย่างนี้นะหมอก็ยังไม่ได้พูดอะไรมากมายเนาะในบ้านเราก็ยังไม่ได้เตือนบอกว่าจะต้องใช้ยังไงจริงๆเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์นะคะมียาลดน้ำหนักชนิดฉีดอยู่ในนั้นน่ะแล้วก็เอามาจิ้มหน้าท้องของตัวเองได้เลยโดยที่หมอไม่ต้องจิ้มมาจิ้มกันเองที่บ้านอย่างเงี้ยคือดูแล้วมันก็หวัดเสียวอยู่นะโด่งนะ
1: ใช
0: ่เออสำคัญ

0: เราก็ไม่รู้กระบวนการทำงานของมันเนาะแต่เห็นใครๆก็ใช้นะตอนนี้มันก็เป็นยุคสมัยนะยุคสมัยของการลดน้ำหนักอ่ะนะครับตัวช่วยเขาบอกเมื่อก่อนกินยาแล้วมันจะเป็นอะไรนะโยโย่เกิดอะไร
1: โยโย่เอฟเฟกต
0: ์หยุดยาแล้วก็กลับมาอ้วนนะครับ
1: ขึ้นมากกว่าเดิมอีกเอออะไรอย่างนี
0: ้เอออาสุดก็เป็นปากกาลดน้ำหนัก
1: คือมีอยู่คนนึงเขาบอกว่ามันเป็นอุทาหรณ์สำหรับเขานะคนนี้เป็นเจ้าของเพจนักลงทุนชื่อดังเลยนะชื่อว่าเอวัตเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนในหุ้นต่างประเทศนะคะมีคนติดตามเขา200,000 กว่าราย200,400เนาะเขาก็แชร์ว่าให้ระวังนะครับการใช้ปากกาในการปักปากกาปรึกษาแพทย์ก่อนอย่าไปฉีดเองถ้าไปคลินิกก็ต้องพบหมอก่อนภรรยาผมขนาดพบหมอเข้าโรงพยาบาลแล้วตอนนี้แถมจ่ายเองคืนละ10,000 กว่าบาทเพราะว่าประกันไม่จ่ายประกันไม่ช่วยนะเขาบอกว่าภรรยาเขาไปใช้แล้วปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยต้องแอดมิดเสียค่ารักษาพยาบาลคืนละ10,000 กว่าบาทระมัดระวังกันนะครับภรรยาของเอิร์ธเนี่ยฉีดไป2 วันเห็นผลเลยค่ะ2 วันลดไป2 กิโลเพราะกินข้าวแล้วอ้วกแล้วแค่กินน้ำเปล่าก็ยังไม่อยากกินเลยคือเขาบอกว่าไซด์เอฟเฟกต์แต่ละคนไม่เหมือนกันนะบางคนฉีดก็ไม่เป็นไรบางคนแย่หน่อยอย่างภรรยาเขาเนี่ยนะคะกินข้าวแล้วอ้วกกินน้ำก็ไม่ได้นะคะสุดท้ายต้องเข้าโรงพยาบาลผลข้างเคียงก็คือว่ามันไปส่งผลต่อระบบทางเดินอาหารคือขึ้นไส้อาเจียนท้องเสียแล้วสลับท้องผูกซึ่งอาจจะรุนแรงในคนที่เพิ่งเริ่มใช้และถ้านำไปใช้เพียงเพราะว่าอยากผอมแบบเร่งด่วนโดยไม่มีภาวะเป็นโรคอ้วนหรือหมอไม่ได้ประเมินเนาะอาจทำให้ร่างกายเสียสมดุลแล้วเกิดไอภาวะโยโย่ที่น้องโรคบอกนี่นะคะ
0: คร
1: ับ
0: อ
1: ันตรายเขาบอกว่าตอนนี้ในตลาดมืดนะคะมีการลักลอบขายยาประเภทนี้ซึ่งอาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะก็บอกว่าเตือนเลยระมัดระวังกันเด้อครับที่คุณเชิญนะคะ
0: เออแล้วกระบวนการมันเหมือนทำให้เราฉีดปุ๊บแล้วเราจะไม่อยากอาหาร
1: กินไม่ได้เลย
0: การควบคุมใช่เรื่องของการกินของเรา
1: โอ้
0: จะไม่อยากจะไม่หิว
1: เราจะเห็นยูทูบเบอร์คนหนึ่งที่เขาเป็นนักกินน่ะนักกินโชว์อ่ะเขาก็ปักปากกานี่แหละแต่เวลาพวกกินก็อร่อยนะเราก็ดูคลิปเขาอยู่แล้วก็ เขาก็ไปสรรหามากินตามเขาเออกินทุกอย่างอร่อยหมดคนเนี้ย
0: เออ
1: เอาเป็นว่ามีเพจหมออยู่ท่านหนึ่งนะคะก็เตือนแล้วค่ะอันนี้แค่เตือนในเพจนะสื่อยังไม่ได้ออกมานะหมอชื่อเดี๋ยวนะเขาบอกว่าไอ้ปากกาลดน้ำหนักเป็นยากลุ่มอันตรายถ้าไม่ได้อยู่ในในการดูแลของแพทย์อย่าใช้เลยมันเสี่ยงเสี่ยงจริง
0: ครับสองฟังดูแล้วมันเข้าไปในร่างกายเลยนะมันเข้าไปควบคุมระบบคร
1: ับ
0: ผม
1: คิดว่าท้องมันจะอยู่ตรงไหนยาก็คือไปอยู่ในกระเพาะเหรอ
0: โอ้ครับ
1: ก็ไม่มันเป็นทางลัดนั่นแหละแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นกับดักระยะยาวไหมยังไงเออต่อเข้าไปดูในเพจหมอหนึ่งก็เตือนแล้วนะคะหมอหนึ่งก็ดังมากนะในเพจหมอหนึ่งก็เตือนแล้วว่าอย่าทำเลยลดแบบอื่นดีกว่า
0: ครับ
1: ค่ะ
0: เนี่ยหนึ่งในนั้นก็น้องนิชานะจำได้ไหมน้องนิชานะครับ
1: นิชา
0: เป็นที่เคยเจ้า
1: โตโน่
0: นะ
1: ใช่ไหมสวยผอมขนาดนี้ต้องใช้ด้วยเหรอ
0: ก็นี่แหละฮะเจอทัวร์ลงเข้าไปนะครับเรื่องของปากกาลดน้ำหนักเนี่ยนะฮะเธอบอกว่าเธอไม่ได้ใช้นะครับแต่ว่าเป็นตัวแทนโครงการเพื่อสุขภาพดีลดไซส์ลดโรคนะครับก็เจอดราม่าเข้าไปนะนะครับจากกรณีกันที่มีการคาดเดาในเรื่องของการว่าเธอใช้ปากกาลดน้ำหนักหรือเปล่านะครับเธอก็ขอชี้แจงนะครับว่าในส่วนของเธอเนี่ยนะครับมีบริษัทติดต่อมาให้เธอเนี่ยเป็นตัวแทนของคนที่ดูแล

0: ตัวเองนะครับในโครงการลดไซลดโรคนะครับก็เป็นโครงการที่หันมาดูแลสุขภาพเรื่องของลดน้ำหนักนะครับให้ดูแลตัวเองอย่างถูกวิธีนะฮะตัวเธอเนี่ยก็นะฮะก็บอกว่าเธอก็เหมือนกับรับอ่ะรับโครงการนี้นะครับแต่ยืนยันว่าไม่ได้ปักเธอบอกว่าเธอไม่เคยออกมาพูดเลยว่าเธอใช่ว่าเธอปัก
1: เหมือนเป็นพรีเซนเตอร์ให้เฉยๆ
0: ใช่ใช่ใช่แต่ว่าเป็นพรีเซนเตอร์เรื่องเกี่ยวกับโครงการแบบลดดูแลสุขภาพอะไรแบบเนี้ยคือตอนนี้ใครมันเหมือนเป็นกระแสนะว่าถ้าเกิดว่าใครใช้แล้วจะไงจะโดนสังคมต่อว่าอย่างนี้หรอ
1: ใช
0: ่อืมครับอืมเดี๋ยวน้องนิชาเขาไม่ได้ใช้เขาบอกมันไม่ได้ใช้
1: แต่นางเป็นพรีเซนเตอร์ให
0: ้ครับ
1: อืมอ๋อแล้วก็พอนิชาเราก็นึกออกว่าเขาก็ผอมก็สวยหุ่นดีขนาดนั้นน่ะต้องใช้ยังต้องใช้อีกเหรอ
0: ถูก
1: อืมเนาะก็ไม่ต้องคือถ้าศิลปินดาราอะไรก็ใช้ก็ให้ใช้ไปนะเพราะว่าเขาอาจจะปรึกษาแพทย์แล้วก็ได้นะใช่ไหมแต่ว่าคนนี้จะไปทำตามอะไรพวกนี้ก็ปรึกษาแพทย์หน่อย
0: มันเป็น
1: เทรนที่มาแรงจริงฉีดแล้วผอมฉีดแล้วผอมอย่างเงี้ยมันเสี่ยงมากไปไหมหรือยังไงนะคะค่ะน่ากลัวเขาออกแบบมาว่าให้ผู้ใช้สามารถฉีดเข้าชั้นใต้ผิวหนังเหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาน้ำหนักเกินหรือภาวะอ้วนแล้วไม่ใช่ว่าจะทำได้ทุกคนค่ะผลลัพธ์ก็ไม่รู้ขึ้นอยู่กับแต่ละคนเนาะ
0: ครับ
1: อืมกลัวว่าอะไรรู้ไหมเดี๋ยวมันจะมีขายผ่านออนไลน์แล้วก็ซื้อกันเองนะ
0: มีน่าจะมีแล้วแหละพี่ตอนเนี้ย
1: นั่นไง
0: ที่พี่บอกตลาดมืดเนี่ยมันก็ในออนไลน์เนี่ยพิมพ์ปุ๊บเนี่ยมันขึ้นปั๊บแล้วล่ะ
1: นั่นแหละรุ่นก็ไปซื้อตามกัน
0: เนาะหาปรึกษาคุณหมอก่อนดีกว่าถ้าใครจะใช้นะ
1: ใช่
0: คือคนที่เขาใช้ได้ผลเนี่ยมันก็มีแหละแต่ก็คงจะต้องมีปริมาณมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาทำยังไงกันเราก็ไม่ได้เข้าไปอยู่ในวงการนะไม่ได้ศึกษาสักทีนะฮะคืออย่างเราใช้กันนะพี่ศรีถ้าเรายังกินอย่างนี้คงไม่มีประโยชน์นะทุเรียนต่อด้วยชาไทยต่อด้วยข้าวขาหมู
1: โอ้นะของเราต้องเพราะไม่ได้ใช้ปากกาแล้วนั่นหนักต้องไปซื้อเข็มมาเย็บปากก่อน
0: จะหยุดกินสักที
1: ปากกาแล้วนั่นหนัก
0: ปากกาอะไรเอาเราไม่อยู่เอาเราไม่อยู่หรอก
1: ต้องเย็บปากกินอร่อย
0: อี
1: ก
0: ที
1: นะคะยิ่งใช้60 40แล้วเมื่อวานนี้ซื้อไอ้เนี่ยแซลมอนยำลูกนั้นแล้วก็ใส่นี่มานะกระเทียมเจียวนะ
0: โอ้โห
1: เชื่อไหมว่ากล่องละ200ใช่ไหมแล้วเราเสียตังค์แค่ 40% น่ะคุณคิดดูฉันซื้อกี่กล่อง
0: ก็คือ80บาท ใช่ไหม ไม่กินแซลมอนในราคา80บาทเนี่ย
1: ขอบคุณท่านนายกอนุทินนะคะ
0: เหมือนกันเมื่อวานไปกินสปาเกตตี้ผัดหอยลายแล้วก็ใส่ไส้กรอกด้วยเลยแอดเข้าไปเลยว่าแอดไส้กรอก80บาทจ่ายแค
1: ่สปาเกตตี้หอยลายใส่ไส้กรอกก็ไปอีก
0: ปกติ80บาทจ่ายจริงแค่32บาทอ่ะที่สปาเกตตี้ใส่หอยลายใส่ไส้กรอก32บาทกินแล้วมันมีความสุข
1: พี่กัดซอย4เหรอ
0: ซอย4ครับพี่ผัดพริกแห้งโอ้โหไม่เห็นนะครับร้านนี้สุดยอดนะ
1: เลิศอร่อยนะคะเรื่องกินพูดถึงเรื่องกินเรื่องอยู่แน่นอนนะคะคนกินอะไรคนที่ชอบสัตว์รักสัตว์ก็ต้องกินอย่างนั้นในล่าสุดคุณอุ๊บวิริยะแกก็เจอช่วงมรสุมในแต่ละปีนะคะยอมรับว่าชีวิตย่ำแย่ค่ะตอนนี้ที่ผ่านมาน้องรุ่งจากคนที่เคยมีเงินหลักล้านมีทองหยองเป็นร้อยจำได้ไหมคุณอุ๊บวิริยะอ่ะนักปั้นดาราอ่ะไม่เคยใส่ทองอ่ะทองเส้นบะลุ่มที่คอหมูไม่รู้กี่สิบเส้นเนาะแกบอกว่าเชื่อไหมว่ามีทองเป็นร้อยบาทเป็นหลักล้านเนาะแต่ปัจจุบันต้องมาเจอช่วงวิกฤตจนเงินเหลือไม่ถึงร้อยบาท

0: ักในตัวเพราะว่าอะไรต้องดูแลสุนัขและแมวจรรวมกันแล้ว100กว่าชีวิตนะคะแล้วก็เลี้ยงอยู่ที่บ้านในห้องพักอีก40ตัวนอกห้องอีก10ตัวฝากเลี้ยงตามต่างจังหวัดอีกเป็น100ก็เลยตัดสินใจทักไปขอความช่วยเหลือจากคนสนิทและเด็กที่แกเคยปั้นเข้าสู่วงการบันเทิงอ่ะแกก็บอกชื่อมาเลยไม่รู้เขาฟ้องกลับหรือเปล่านะแกปั้นมาคือเวไทเทเนียมลิฟสุพจน์ฟิลกิติศักดิ์และทีมสราวุธหรือแม้แต่อ้ําพัชราภาแกก็ปั้นมาแกบอกว่าแกทัก4คนนี้ไปจริงๆทักไปหลายคนแต่ว่า4คนนี้เนี่ยแกขอเล็กน้อยประมาณสัก 1,000 หรือ 2,000 ก็ได้เพื่อเอามาซื้ออาหารให้หมาแมวแต่ผลที่ได้กลับมาก็คือแกเสียใจเป็นอย่างมากแกบอกว่าเป็นช่วงที่เราแย่อยู่แล้วก็โทรทักไปขอบางคนก็อ่านแต่ไม่ตอบไม่ถึงนี่ไลน์เนาะแล้วก็แกบอกก็ไม่ได้ขอเป็นหมื่นนะ 1,000 1 2,000 เองส่วนลูกรักบางคนโอ้ยไม่มีอย่างนั้นอย่างนี้แกก็บอกโอเคไม่ให้ไม่เป็นไรแต่ว่าเดี๋ยวฉันจะขอชื่อคืนให้หมดเลยชื่อเล่นฉันเป็นคนตั้งให้ทั้งนั้นไม่ช่วยหมาช่วยแมวโกรธมากทัวร์ลงเมื่อวานนี้หลังจากแกโพสต์ไปแบบนี้ค่ะพบว่ามันก็เป็นความสมัครใจไหมล่ะพี่อุ๊บใช่ไหมคือจะไปบังคับว่าฉันปั้นเธอมาเธอต้องช่วยฉันโอนให้ฉัน 1,000 2,000 แกก็บอกว่าแกไม่ได้ว่าบังคับแกก็บอกว่าในเมื่อคุณมีชื่อเสียงขนาดนั้นแกขอ 1,000 2,000 นึงเอาไปช่วยหมาช่วยแมวไม่ได้เชียวหรืออะไรประมาณนี้แกบอกผิดหวังแล้วก็น้อยใจมากเพราะว่าในเวลาที่เด็กๆเหล่านี้เนี่ยแกใช้คําว่าเด็กๆนะเพราะว่าทุกคนจริงๆตัวอายุ50กว่าแล้วนะที่แกปั้นมาแกบอกว่าแกเคยไปช่วยงานฟรีตลอดโดยไม่คิดค่าตัวไม่คิดเงินแต่พอตัวเองลำบากและต้องการความช่วยเหลือเพียงเล็กน้อยต่อลมหายใจให้สัตว์จรจัดกลับถูกเพิกเฉยแล้วก็บอกว่าถ้ามีโอกาสได้เจอหน้าเด็กปั้นกลุ่มนี้นะก็จะทักทายด้วยการเรียกชื่อเก่าเหมือนซะเลยนะก่อนที่จะเข้าวงการให้สำนึกค่ะแกว่าอย่างนั้นแกก็เลยบอกว่าแกทักคุณอ้ําพัชราภาไปก็โอนมาช่วยทำบุญถึง 20,000 นะคะเนื่องวันเกิดที่ผ่านมาเนี่ยค่ะตัวนี้ไม่ลืมคุณอุ๊บวิริยะปัจจุบันนี้70ปีแล้วนะคะแกก็บอกว่าต่อจากนี้แกไม่สนใจคอมเมนต์ลบๆแล้วนะเพราะว่าเข้าใจและเข้ามาปกป้องบางคนก็ปกป้องทนถึง 98% ขอโฟกัสที่การหาความสุขให้ตัวเองในการดูแลสัตว์ต่อไปใครเข้าคอมเมนต์อะไรแกบอกเดี๋ยวจะให้ทนายเก็บไว้แล้วก็จะฟ้องก็ระมัดระวังหน่อยละกัน
1: ก็พี่เวเขาก็มีคดีของเขาอยู่ช่วงนี้ใช่ไหมล่ะผมก็อาจจะ
0: ใช่นั่นแหละมีคนเข้าไปคอมเมนต์บอกว่าคุณเวไทเทเนียมอ่ะเอาตัวไม่รอดอยู่พี่อุ๊บก็ไปโฟกัสคนอื่นก่อนนะคะแกก็เลยแฉว่าก่อนเข้าวงการคนนี้เนี่ยไม่ใช่ชื่อนี้แกตั้งให้หมดแหละให้มันดูแบบโมเดิร์นทันสมัยอย่างเงี้ยค่ะน้องบงเราก็เพิ่งรู้ชื่อเล็กของศิลปินหลายคนอ๋อคุณอุ๊บตั้งให้ดูแบบว่าทันสมัยแล้วก็พอเข้าวงการก็อีกชื่อนึงอะไรประมาณเนี้ย
1: โอ้มีชื่อมีฉายามีอะไรอย่างงี้เนาะ
0: ค่ะ
1: คนที่เขาเป็นแมวมองเนี่ยเขามองขาดนะว่าต้องชื่ออะไรต้องอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ใช
1: ่ชื่ออะไรจะดัง
0: ถ้าวงการ
1: ต้องเปลี่ยนชื่อเธอจะดัง
0: ชื่อนี้ต้องเปลี่ยนอะไรอย่างงี
1: ้ด้งนี่ดังไหมด้งดังได้มาชื่อด
0: ้ง
1: ด้งจริงๆถ้าลุงนี่เปลี่ยนชื่อก่อนเข้าวงการดีกว่า
0: พระเอกชื่อด้งก็ได้อยู่นะ
1: ไม่ทันแล้วล่ะถ้าทางจะไม่ทันแล้ว
0: พี่มาลัยบอกว่าฟังคุณสีและน้องโด่งเล่าเรื่องกินพี่ก็อดขำไม่ได้ค่ะโอ้ค่ะพี่ลอง
1: คือ
0: เวลา
1: เราต้องเย็บปาก
0: เออต้องเย็บปากคือคนชอบกินนะพี่น้องพี่ก็อย่าว่าพวกหนูนะคะคือจะเอาปากกามาปักตึงก็ไม่ได้นะฮะต้องเอาเข็มต้องซื้อเข็ม
1: มา
0: ปากเท่านั้นวันนี้ก็มีโควต้าอีก333บาทเราจะไปกินอะไรกันดี
1: แนะนำว่าซื้อทุเรียนก็คุ้มว่ะพี
0: ่เออ
1: สมมติว่าทุเรียน300เนี่ยเราจ่ายแค่120
0: เออ
1: กินทุเรียน
0: 342ใช่ค่ะ
1: บาทหนึ่งแล้วสัก300เนี่ยนะได้อยู่
0: แล้วก็เติมเงินเข้าไป120บาท
1: ใช่เอาให้หายอยากเดี๋ยวมันก็หมดหน้าทุเรียนแล้ว
0: ใช่ค่ะไปใช้จ่ายขอย้ำอีกทีนึงนะคะสำหรับในส่วนของบัตรคนจน

0: นะคะพรุ่งนี้เริ่มลงทะเบียนใหม่จนถึง21มิถุนายนนะคะใครที
1: ่
0: รู้สึกว่าตัวเองมีคุณสมบัติแล้วพอที่จะเป็นคนจนได้นี่ขอย้ำนะจะได้ไม่ยาวจริงๆมันชื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นแหละก็คือว่าใครที่มีคุณสมบัตินะอายุนะได้อะไรได้ก็ลงทะเบียนพรุ่งนี้ผ่านแอปเป๋าตังดูก่อนถ้าไม่ผ่านแล้วค่อยไปธนาคารนะคะ

0: สิงหาเริ่มใช้บัตรคนจนได้เป็นครั้งแรกเลยค่ะน้องลง
1: ครับโ
0: อ้เนี่ยค่ะ30กันยาใช่ไหมไอตัว60 40เราใช้กันจนถึงวันนั้นวันสุดท้ายเนาะ
1: ครับ
0: ข้อ1สิงหาคมรัฐบาลปล่อยบัตรคนจนเลยค่ะเริ่มใช้สิทธิ์กันครั้งแรก1สิงหาคมเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะให้เช็คเขาเช็คก่อนแล้วก็ยืนยันตัวตนกันแล้วก็ย้ำนะต้องยืนยันตัวตนทุกรายสำหรับคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นี้ที่จะลงทะเบียนกันพรุ่งนี้ค่ะ
1: เห็นบอกคราวนี้เพื่อตรวจไปถึงขนาดว่าถ้าใครที่เอาอะไรนะเอาพ่อแม่ไปลดหย่อนภาษีอ
0: ่ะค่ะ
1: นะคะเอาชื่อพ่อแม่ไปลดหย่อนภาษีเนี่ย
0: ทั้งที่ไม่ดูแลพ่อแม่อย่างนี
1: ้
0: เหรอ
1: เหมือนกับว่าก็ถือว่าเป็นคนที่มีรายได้เกินแสนท่านอาจจะไม่ได้เข้าอยู่ในชื่อของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
0: ก็เอาถ้าคุณเสียภาษีก็แสดงว่ารายได้คุณเกินแสนต่อปีสิ
1: ตัวลูกไงพี่แต่ว่าตัวพ่อแม่เนี่ย
0: ก็ไม่ได้เหรอ
1: พ่อแม่จะไม่ได้ไปด้วยนะ
0: เพราะว่าถูกลูกลดหย่อนไปแล้วอย่างนี้เหรออ
1: ่าก็ไม่รู้ว่าเขาจะใช้เกณฑ์ตรงนี้หรือเปล่านะก็คือว่าหมายถึงว่าดูครอบครัวคุณมีรายได้เกินแสนนะคุณก็ต้องแต่บางคนบอกโอ้โหมันจะมาวัดกันอย่างนี้ก็ไม่ได้นะเพราะว่า
0: ก็ไม่ได้สิว่าลูกกับแม่บางทีก็อาจจะอยู่คนละบ้านก็ได้
1: ไม่ใช่ว่าลูกจะเลี้ยงดูพ่อแม่ได้ทุกคนน่ะ
0: ใช
1: ่พ่อแม่บางคนก็อยู่ส่วนพ่อแม่แต่ว่าแต่ตอนนี้บางคนจะใช้หนึ่งในมาตรการ
0: ไม่ได้ส่งเลยส่งเสีย
1: ครับหนึ่งในมาตรการที่เขาจะเอามาคัดกรองรอบใหม่เนี่ยพี่ก็ดูเรื่องของเขาจะดูด้วยว่าชื่อพ่อแม่ใครเนี่ยเอามาลดหย่อนภาษีก็แสดงว่าครอบครัวมีรายได้เกินแสน
0: ถูกเพราะว่าการที่ลูกเอาชื่อพ่อแม่มาลดหย่อนแสดงว่าลูกต้องดูแลพ่อแม่อยู
1: ่เดี๋ยวดูนะฐานข้อมูลเขาจะพึ่งขนาดไหนนะ
0: ก็ระวังเขาแสดงว่าก็ไม่ง่ายเนาะในการที่จะเป็นคนจนจริงๆนะอย่าเป็นเลยขอให้ทุกคนมีรายได้เกินแสนนะคะจะได้ไม่เป็นคนจนเนาะคนจนจะได้หมดจากประเทศไทย
1: ครับผม
0: เน
1: า
0: ะ
1: แต่ที่บอกคือว่าผมนะว่าคือเวลาโทรมาบ้านนู้นได้บ้านนี้ได้เนี่ยอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนที่เขาไม่มีจริงๆแล้วยังไม่ได้หรือว่าคนพิการแล้วไม่ได้เนี่ยอันเนี้ยโอ้อันนี้น่าเห็นใจ
0: น่าเห็นใจใช่แล้วที่
1: ใครจะลิดรอดไปช่างมันเถอะแต่ว่าถ้าคนที่ลำบากอ่ะขอให้ได
0: ้ค่ะ
1: ขอให้รัฐบาลอย่าไปประเมินเขาแบบว่าโอ้โหเหมือนวันก่อนที่หน้าไมค์เราโทรมานะพี่หย่ากันไปตั้งเป็นสิบปีแล้วอ่ะยังตกหล่น
0: แล้วก็น้อยใจไงนึกออกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลต้องทบทวนสิทธิ์ตรงนี้ว่าถูกแล้วล่ะที่ให้ลงทะเบียนให้ยืนยันตัวตนใหม่เดี๋ยวก็จะไปเช็คสิทธิ์กระทรวงมหาดไทยจะเป็นผู้เช็คเลยที่ถืออยู่ตอนนี้13ล้านกว่าคนเนี่ยน้องดงเดี๋ยวก็จะคัดกรองใหม่ตามเกณฑ์ใหม่ที่มันเข้มข้นขึ้นว่าคุณเนี่ยไม่ใช่ว่ามีทรัพย์สินแล้วไปใส่ชื่อคนอื่นไว้มีรถยนต์จอดเรียงรายอยู่ในบ้านแต่เป็นชื่อคนอื่นทั้งหมดอย่างเงี้ยค่ะ
1: อันนี้
0: ต้องทำยังไงกลุ่มเนี้ย
1: ใ
0: ช่ไหมมันก็ต้องมันต้องจนจริงๆอ่ะถือบัตรอย่างเงี้ยเพราะนั้นณขณะนี้กระทรวงมหาดไทยกำลังเร่งสำรวจอยู่นะคะแล้วก็จัดทำข้อมูลเพื่อจะส่งไปที่กระทรวงการคลังนะแล้วเชื่อว่ากลุ่มผู้ตกหล่นส่วนใหญ่ก่อนหน้านี้จะเป็นกลุ่มผู้มีรายได้น้อยเนี่ยต้องได้รับต้องบอกว่าต้องได้รับไม่ใช่ว่าจะนะคะต้องได้รับบัตรบริการแห่งรัฐเพื่อจะให้รัฐเยียวยาอย่างน้อยโอเคได้เดือนละ300 400ก็คือพอได้ซื้อกับข้าวกับปลาของจำเป็นในครอบครัวนะในครัวเรือนนะน้องรุ่งเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ใช่
0: เนี่ยค่ะเนี่ยเห็นใจเพราะเดี๋ยวก็คัดกรองอย่าคือหน่วยงานต้องตรวจสอบข้อมูลให้แม่นยำต้องมีเกณฑ์อันนี้ด้วยน้องรุ่งเขาบอกว่าจะเอาเกณฑ์การถือครองกรมธรรม์มาด้วยนะ
1: ก็คือใครมีกรมธรรม์ก็ถือว่าไม่จนอย่างนี้เหรอ
0: ไม่จนนะมีตังค์อ่ะคุณซื้อกรมธรรม์ได้ซื้ออะไรอ่ะซื้อการลงทุนเนี่ย
1: ครับครับ

0: ก็เข้มข้นแหละผมเชื่อว่าครั้งนี้เขาจะเข้มข้นขึ้นในการตรวจนะครับฐานข้อมูล Big Data ของรัฐบาลก็เดี๋ยวดูว่าจะมีข้อมูลมากน้อยขนาดไหนอย่างไร
1: ก็เขาบอกว่าอย่างนี้นะมีการคาดการณ์นะว่าขณะนี้ที่มีคนถือบัตรคนจนอยู่ 13.18 ล้านเนี่ยถ้าเอามาคัดกรองตามเกณฑ์ใหม่นะคะเมื่อคัดกรองเสร็จเรียบร้อยแล้วปริมาณผู้ถือบัตรคนจนอาจจะลดลงถึงประมาณ 20% จะช่วยประหยัดงบของรัฐได้กว่า 20,000 ล้านไม่น้อยนะคะไม่น้อยนะเพราะฉะนั้นไอ้งบที่ได้คืนมา 20,000 ล้านต่อเดือนที่โอนกันไปก็อาจจะไปช่วยคนกลุ่มใหม่ที่เปราะบางกว่า
0: อืม
1: นะ
0: อืมครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ที่บอกขอให้ได้ถึงคนที่เขาไม่มีจริงๆคนที่เขาลำบากจริง
1: ๆจริงค่ะอันนี้ก็ลำบากเยอะจริงๆนะแต่ว่าบางทีตกหลุดอ่ะ
0: ครับ
1: ตกหลุดเยอะเลยนะคะก็รอเช็คกันนะคะพรุ่งนี้ว่าอย่างไรก็จะประกาศผลวันที่17กรกฎาคมนะ
0: ครับผมเราไปเริ่มลงทะเบียนกันก่อน 4-21 มิถุนายนนี
1: ้ใช่ค่ะ
0: ครับเอามาดูคนที่ไม่ลำบากกันบ้างนะครับเรื่องของกีฬาสักนิดนึงนะครับพี่สีเขาจะเอาเสื้อของตำนานนักฟุตบอลของบราซิลนะครับเปเล่นะฮะ
1: ใ
0: ช่เสื้อเปเล่เอามาประมูลครับพี่ใช
1: ่อ๋อมาประมูลเนาะ
0: เป็นเสื้อที่ใส่ลงเล่นนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกปี1958โอ้นะฮะนัดนั้นเนี่ยนะครับ
1: เบอร์อะไรเบอร์10เบอร์9
0: เปเล่เบอร์10ใส่เสื้อสีน้ำเงินในวันนั้นใช่
1: เปเล่เบอร์10ตลอดกาลนะคือไม่ใช่เบอร์9ที่จำผิดอ๋อค
0: ่ะเปเล่เบอร์10นะฮะแล้วก็นัดนั้นเนี่ยใส่เสื้อสีน้ำเงินนะครับเลข10เนี่ยเป็นสีเหลืองเป็นเสื้อทีมชาติบราซิลนะ
1: 1958
0: ครับ58รูปีอะไรนะปีนั้นเนี่ยเปเล่ยิงคนเดียวในนัดชิง2ลูกนะครับช่วยให้บราซิลเอาชนะสวีเดน5-2สร้างสถิติเป็นนักเตะที่อายุน้อยที่สุดที่ยิงประตูในฟุตบอลโลกนัดชิงชนะเลิศนะครับด้วยวัยแค่17ปีนะก
1: ็
0: ปีนั้นเปเล่เพิ่ง17นะครับคว้าแชมป์โลกครั้งแรกกับบราซิล
1: ค่ะ
0: นะฮะ1958เสื้อตัวนี้ถูกประมูลถูกประเมินเอาไว้นะครับที่มูลค่า6ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยนะครับ
1: 6ล้านเหรียญ
0: 6ล้านเหรียญสหรัฐ
1: โอ้ตาย
0: เดี๋ยวคูณกันนะฮะคูณต้อง32แล้วนะเท่าไหร่ตรงนี้33
1: 100ล้านอ่ะ
0: 192
1: ล้าน
0: เสื้อ1ตัวใส่กรอบมาไว้ที่บ้าน192ล้านนะครับเสื้อได้เสื้อเปเล่จริงๆนะใส่นะจริงๆเลยนะนะครับเขามี
1: การเก็บก็ตัวเล็กแสดงว่ายังตัวเล็กมาก
0: ครับผม
1: โชคดีที่เราใส่ไม่ได
0: ้โชคดีไปไม่งั้นทั่วโลกอด
1: ไม่งั้นต้องประมูลนะเนี่ย
0: โอ้
1: โห1958มันกี่ปีมาแล้วล่ะเนี่ยปีนี้2026เนาะเดี๋ยวนะเสื้อตัวนี้68ปีของน้อง
0: 8ปี
1: 68ปีเปเล่สวมครั้งแรกปี1958
0: มันตัวเดียวในโลกเลยจริงๆนะก็มันเป็นมูลค่าทางใจแหละผมว่านะ
1: ใช่ใช่
0: ถ้าคนที่เขามีเงินจริงๆก็เล็กน้อยมากเพราะมันหาไม่ได้แล้ว
1: ก็มาเก็บใส่กรอบไว้
0: แล้วมันเนี่ยช่วงฟุตบอลโลกมันก็จะมีอะไรแบบนี้ขึ้นมานะครับเพื่อมันก็เป็นกระแสเนาะส่วนบอลโลกพี่เรามีข่าวแว่วๆมาแล้วนะว่าเอกชนทุ่มซื้อแล้วนะครับ
1: เอาจะซื้อแล้วเหรอใช่แล้วนะ
0: เอกชนเรายื่นไปแล้วครับประมาณ600กว่าล้าน
1: โอ้
0: ยื่นไป600กว่าล้าน
1: ไป600กว่าล้านจาก 1,300 เหลือ600
0: ใช่มีแนวโน้มว่าคนไทยมีสิทธิ์เสียตังค์แล้วได้ดูต้องเสียเงิน
1: ตอนแรกเขาจะให้รัฐซื้ออย่างเดียวไม่ใช่หรอ
0: ใช่ก็รัฐไม่เอาแล้วอ่ะก็รัฐไปประกาศ

0: ขึ้นมาก่อนน่ะเขาก็โกงราคาเลยสิ
1: เออค่ะ
0: ก็ไม่รู้เดี๋ยวดูว่ารัฐจะร่วมไหมนะฮะร่วมให้คนไทยได้มีโอกาสได้ดูฟรีด้วยไหมนะที่แน่ๆเนี่ยเอกชนเขาบอกว่ามีเจ้าหนึ่งยื่นไปแล้วนะครับเดี๋ยวลองฟังความคืบหน้ากันดูขอเอาสักแบบไม่เกิน500ใช่ไหมเดือนเดียวดูบอลไม่เกิน500พอจะยอมจ่าย
1: 500จ่ายได้อยู่เนาะ
0: 500บาทเนี่ยกำลังแบบพอไหวสำหรับคนดูจะได้ไม่ต้องไปเดือดร้อนงบประมาณรัฐบาลนะฮะ
1: ใช่คือเดือนเดียวก็ไม่ใช่ว่าจะดูทุกนะ
0: ใช่ใช่
1: ไหม
0: เนี่ยมันจะดูนะดูไม่ไหวแล้วเราคนขยันนะคนขยันทำงานนะพี่แปดเก้าโมงเราไปทำงานแล้วอ่ะนี
1: ่เขาได้ไปดูย้อนหลัง
0: แปดโมงเก้าโมงอ่ะเราคนทำงานอ่ะเราจะไปดั้งดูบอลได้ไงหัวหน้าว่าแย่เลย
1: ใช่ไหมดูไม่กี่นัดเองต่อรองต่อรองยังจะซื้อยังจะซื้อเนี่ย
0: ลาลางานคือลาลางานดูบอลเลยนะฮะ
1: ค่ะก็มีแนวโน้มว่าจะได้ใช่ไหม
0: คือก็มีแนวโน้มว่าจะได้แต่ไม่ได้ดูฟรีไม่ได้ดูฟรีนะครับ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวรอดูเนาะก็พฤหัสหน้าแล้วที่ฟุตบอลโลก
1: ใช่เนี่ยมันใกล้เข้ามาเต็มทีแล้วนะอาทิตย์
0: เดียวอาทิตย์เดียว
1: ค่ะอาทิตย์เดียวแล้วคนไทยจะได้แบบก็คึกคืนขึ้นมาแหละเนาะในแวดวงอะเนาะ
0: ครับ
1: ค่ะคึกคืนคึกคักเขาบอกว่าในฟุตบอลโลกปีนี้เนี่ยเดี๋ยวฟีฟ่าจะเพิ่มเทคโนโลยีขึ้นมาเกี่ยวกับระบบจับล้ำหน้าออกเส้นอะไรพวกนี้ค่ะผมไม่รู้เทคโนโลยีประเภทไหนอีกนะ
0: อ๋อเห็นอยู่ว่า
1: ทั่วสนาม
0: นะ
1: ติดตามตัว
0: นักเตะกติกาใหม่ก็แบบอย่างการทุ่มอย่างเงี้ยนะก
1: ็
0: ห้ามถ่วงเวลาคือจะทำให้ฟุตบอลเนี่ยมันสนุกมันเร็วขึ้นทุ่มเนี่ยต้องทุ่มภายใน5วินาที
1: แล้วก็จะมีชิปฝังในลูกบอลด้วยนะ
0: มีฝังในก็คงจะดูเรื่องของแบบบอลข้ามเส้นหรือยังออกหรือยังเข้าไม่อะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่
0: คือเมื่อก่อนเนี่ยจะดูแค่ว่าฟุตบอลเนี่ยข้ามเส้นเข้าประตูหรือยังอันนี้อาจจะเอามาใช้ในเรื่องของออกข้างหรือยังออกหลังก่อนเปิดเนี่ยลูกบอลออกไปทั้งลูกหรือยังอะไรอย่างเงี้ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็เทคโนโลยีมันก็ช่วยเราได้ล้ำหน้าขึ้นมากเรื่อยๆเนาะ
1: ใช่
0: ก็น่าจะสนุกสนานขึ้นนะครับในการดูฟุตบอลครั้งนี
1: ้รอบนี้
0: ครับผม
1: อีกค่ะบันเทิงและกีฬา
0: ครับเมาข่า
1: วเล่าบันเทิงเรามีกรมใหม่ชื่อกรมลดโลกร้อนเหรอ
0: จริงเหรอพี
1: ่ใช่ตั้งแล้วเมื่อวานกระทรวง
0: อะไรอ่ะ
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเขาเสนอที่ประชุมครม.ขอตั้งกรมใหม่ชื่อกรมลดโลกร้อน
0: กระทรวงทรัพย์กรมลดโลกร้อน
1: ลดโลกร้อนโอ้โหถึงต้องเป็นกรมเลยเหรอก็ถือว่าให้ความสำคัญกับเรื่องของนี่แหละสภาพภูมิอากาศสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างนี้เนาะถามว่าเพราะอะไรทำไมถึงจำเป็นต้องตั้งกรมถ้าฟังจากรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นแกบอกว่า เพื่อให้สามารถเข้าถึงงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนระหว่างประเทศได้มากขึ้นเอามาป้องกันและลดผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติที่จะส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากวิกฤตอากาศของโลกอันนี้ก็พอฟังได้นะคือเขาจะมีเงินกองทุนจากระหว่างประเทศอ่ะอนุมัตินะคะก็ประสานกันเหมือนกับได้คือจะได้เข้าถึงแหล่งทุนระหว่างประเทศอ่ะเพราะว่าจะรับมือกับภัยพิบัติในอนาคตกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก็เลยต้องมีกรมเฉพาะขึ้นมาหนึ่งกรมเลยลดโลกร้อน
0: โอ้ครับครับ

0: เข้าใจตรงนี
1: ้เออนะ
0: ค่ะ
1: ก็ตามนะตามสถานการณ์โลกนะฮะเออมีหน่วยงานขึ้นมาดูแลเนาะ
0: ค่ะส่วนการเมืองอื่นๆช่วงนี้นายกเงียบๆเนาะอยู่ไหนยังไงทำอะไรเม
1: ื่
0: อวานนี้ก็นักข่าวถามเรื่องกรณีคุณเสรีพิสุทธิ์ไปบุกที่เขากระโดงบุกบ้านคุณเนวินเนาะคดีเขากระโดงนะนักข่าวก็ถามแหละเมื่อวานคุณอนุทินก็พูดสั้นๆว่าทุกคนมีสิทธิ์จะทำในสิ่งที่ตัวเองเชื่อจะเป็นอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: เพราะว่าถามว่าแล้วตอนนี้กระบวนการมันเป็นยังไงอ่ะสำหรับเรื่องนี้เจ๊ก็บอกว่าอยู่ในกระบวนการที่ได้ทำอยู่แล้วคำพิพากษาทั้งหลายถ้าออกมาทุกคนก็ต้องปฏิบัติตามไม่ได้มีใครอยู่เหนือกฎหมายหรอกใครจะฝ่าฝืนได้ถ้าถามว่าตอนนี้กระทรวงคมนาคมรายงานความคืบหน้าเรื่องการทวงคืนทีละแปลงหรือเปล่าคุณอนุทินก็ตอบว่าเป็นเรื่องของการรถไฟนะที่ต้องรายงานที่กระทรวงคมนาคมก่อนส่วนกระทรวงมหาดไทยกับกรมที่ดินก็มีรายงานมาตลอดเหมือนกันไม่ได้ผูกพันกับคำพิพากษาที่บางคนพยายามจะพูดแล้วไปชี้นำให้สาธารณะได้เชื่อถือแต่ว่าอย่างนั้นก็คือว่าคำพิพากษาเนี่ยผูกพันเป็นรายแปลงซึ่งคำพิพากษาที่ออกมาคือชาวบ้านเนี่ยไปฟ้องการรถไฟให้ออกโฉนดแล้วศาลก็บอกว่าไม่ให้ออกแล้วไปทึกทักเพราะว่าแปลงอื่นก็คือไม่ได้ถูกกฎหมายเป็นเถื่อนไปหมดก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นการรถไฟก็ต้องไปฟ้องเป็นรายแปลงใครที่บุกรุกก็คือฟ้องกลับเอาคืนมาเป็นรายแปลงนะคะศาลก็มีคำวินิจฉัยทุกคนก็ต้องปฏิบัติตามนายกก็ย้ำว่าไม่มีใครฝ่าฝืนได้เป็นอันขาดเรื่องนี้อย่าห่วงเลยเขาสั่นจังดูหน้าเครียดอยู่เมื่อวานอาจจะเครียดเรื่องอื่นนะไม่ได้เครียดเรื่องนี
1: ้ครับ
0: นะเครียดเยอะแหละคุณอนุทินเนี่ยขนาดว่าเนี่ยให้เงิน60-40อยู่โคมนะว่าเข้าไปดูในคอมเมนต์นะโอ้โหเนาะก็กระหน่ำไม่ใช่ชม
1: ก็ยังโดนว่าก็ยังโดนแซะเลยนะ
0: โอ้โหทั้งนั้นนะคะทั้งนั้นค่ะ
1: พักฟังสักเพลงนะครับพี
0: ่ได้ค่ะเพลงสดนะเดี๋ยวกลับมาช่วงท้ายค่ะ

มือดังๆหน่อยตีมือดังๆหน่อยคนไหนตีมือดังๆสตังค์ไหลเข้าบ้านคนไหนเสียงดังสตังค์ไหลเข้าบ้านเด้อลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาหาความ

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
4: BOCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BOCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงบ้างยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูว่าลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: เตรียมตัวรอไปเลย
4: โอเค
5: โอ้ง
6: เอี้ยง
7: น่ากินจัง
8: ทั้งไก่ทอด
9: กุ้ง
10: ปลาหมึก
11: หมูอัด
12: ผักมีประโยชน
13: ์กรอบอร่อย
14: แน่นอนจ้า
15: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบ
16: ตราฉลากทอง
15: จึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
17: ไหนบอกองค์เพีย
18: รใช้ตราฉลากทองไง
19: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
20: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมจิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
21: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
22: โอ้ยปวดท้อง
23: โรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมของเธออยู่ไหน
22: อีกไกลเลยพี่ไส้ติ่งแตกกันพอดี
23: ไม่ต้องห่วงเข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเข้ารักษาฉุกเฉินได้เลยเจ็บป่วยฉุกเฉินแค่ไหนประกันสังคมก็พร้อมดูแลรักษาพยาบาลทันทีทุกที่ทุกเวลาโดยรีบแจ้งโรงพยาบาลตามสิทธิภายใน72ชั่วโมงเพื่อการดูแลต่อเนื่องสำนักงานประกันสังคมคุ้มครองค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร1506กด1โทรฟรี24ชั่วโมง

0: และจามอนกิจโสภาค
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: กลับมาช่วงสุดท้ายนะคะเชิญค่ะ
3: เดี๋ยววันนี้คงเป็นประเด็นกันพอสมควรเรื่องนี้นะครับพี่ศรีโรงรับจำนำนะครับที่ขอนแก่นนะครับติดป้ายว่าไม่มีเงินให้กู้แล้วอ้าวชาวบ้านงงเลยฮะของรัฐนะครับสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองชุมแพนะครับที่ขอนแก่นติดป้ายว่าไม่มีเงินให้ชาวบ้านกู้ยืมเนื่องจากเงินทุนหมุนเวียนไม่เพียงพออ้าวอย่างนี้ที่พึ่งสุดท้ายของชาวบ้านนะสถานที่จำนำเนี่ยนะครับโรงรับจำนำเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับนักข่าวก็เลยไปสอบถามรองนายกเทศมนตรีเมืองชุมแพนะครับว่าเอ๊ะมันทำไมมีป้ายแบบนี้ขึ้นนะครับเอาสั้นๆ สรุปว่าเทศบาลเขาบอกว่าที่มีมติไม่เห็นชอบวงเงินกู้เพิ่มอีก40ล้านเนี่ยนะครับให้กับทางสถานธนานุบาลเนี่ยเนื่องจากว่าฝ่ายบริหารเนี่ยมองว่าข้อมูลของสถานธนานุบาลที่ยื่นมาเนี่ย4หน้ากระดาษนะมันยังไม่โปร่งใสมันยังไม่เพียงพอควรจะไปทำรายละเอียดมานะครับฝั่งสธ.ฝั่งเทศบาลเนี่ยเขามองว่าเขาไม่ได้ขวางหรอกนะจะกู้เงินเนี่ยแต่ว่ามันต้องมีรายละเอียดที่มันมีที่มาที่ไปเงินนี้มันจะไปไหนยังไงเขาบอกว่าภาระหนี้เดิมตอนนี้เนี่ยนะของสถานธนานุบาลเนี่ย121ล้านแต่มีเงินหมุนเวียนเนี่ยเหลือ8ล้าน8แสนบาทนะครับเพราะฉะนั้นการจะให้กู้รอบใหม่เนี่ยมันต้องมีแผนการที่ชัดเจนนะฮะโอ้ไม่เคยรู้เลยพี่เราว่าสถานธนานุบาลหรือโรงรับจำนำเนี่ยเขาขาดทุนหรือเขากำไรยังไงเขาเก็บดอกเขาจะขาดทุนได้ไง
2: หลักร้อยล้านขาดทุนตรงที่ว่าชาวบ้านเอาของไปจำนำแล้วไม่ไถ่คืนไง
3: ไม่ไถ่คืนใช่ไหมอ๋อ
2: เพราะจะเป็นสถานธนานุบาลมันเป็นของรัฐดอกเบี้ยก็ถูก
3: ครับ
2: ไปยอมเสียดอกเบี้ยเอาแล้วเงินมันก็ไปจมอยู่งั้นใช่ไหม
3: อ๋อ
2: ค่ะ
3: สงสัย
2: ใช่คิดว่าน่าจะอยู่
3: เดี๋ยวนี้คงต้องเป็นระดับจังหวัดเข้าไปแก้ปัญหาแล้วล่ะนะครับ
2: ใช่ค่ะ
3: เพราะงั้นอย่างที่บอกมันเป็นที่พึ่งอาจจะสุดท้ายนะของชาวบ้านอ่ะ
2: เนาะถ้าไม่มีก็อยู่ไม่ได้
4: 5.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
5: นาฬิกาของวันพุธที่3มิถุนายนค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังจากเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศนะคะเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ค่ะเช้าวันนี้อยู่กับพี่ต้นคุณสุชาติชวังกูและเจเจวัชรินทร์เศรษฐกุดันค่ะ
6: ครับผมในเช้าวันนี้เราสองคนนะครับก็นำข่าวมาเสนอกันตั้งแต่6นาฬิกาแล้วนะครับคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามพวกเราได้ทางเพจ Facebook ของ FM 100.5 และเพจ Facebook ของ Good Morning ASEAN รวมทั้งการไลฟ์สดทาง TikTok ด้วยนะครับฝากเคาะหน้าจอฝากแชร์ไลฟ์ทาง TikTok ให้เราด้วยนะครับจะได้ทำให้คุณผู้ฟังที่อยู่ในแอปพลิเคชันนั้นเนี่ยสามารถที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารที่ดีนะครับจากพวกเรานะครับมีการทักทายมาจากคุณ Ion Girl 950จากสวัสดีจากหัดใหญ่นะครับคุณ Empress แล้วก็คุณมิกกี้บ้านเราเด็กของคอมเมนต์บ้านเราอ่ะร้านขายยายังควบคุมไม่ได้เลยนะคนไม่จบเภสัชยังขายได้เลยอุ้ยเดี๋ยวนี้สมัยนี้นะครับถ้าเลือกเอากับร้านที่เขามีแบรนด์เนี่ยเขาจะมีเภสัชกรอยู่ตลอดเลยนะครับคุณฟังครับคุณมิกกี้ครับ
5: ค่ะ
6: ที่จะเห็นท่านใดบ้างครับ
5: มีหลายท่านเลยทีเดียวนะคะเมื่อสักครู่นี้ได้กล่าวไปถึงบ้างแล้วคุณสุภชัยมาเป็นท่านแรกนะคะแล้วก็คุณลอร่าจีนสวัสดีค่ะคุณเป้าหมายของชีวิตบอกว่าวันนี้หยุดมาออกกำลังกายค่ะโอแข็งแรงจังเลยนะคะขอให้ไปถึงเป้าหมายนะคะสวัสดีคุณเป้าหมายของชีวิตคุณยุทธพงศ์สวัสดีมาจากอำเภอสอดแม่ตากค่ะอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะคะอุณหภูมิ25องศาอากาศดีมากเลยนะคะคุณหมูก็ทักทายมาจากจังหวัดอุดรธานีค่ะบอกว่าเช้านี้26องศาเซลเซียสนะฮะ PM 2.5 เป็นสีเหลืองค่ะคุณอาพรก็สวัสดีทักทายเรามาเช่นกันนะคะบอกว่ารายการนี้เป็นรายการสุดยอดข่าวสารขอบพระคุณนะคะคุณกนัฐภาค่ะสวัสดีมาจากภูเก็ตบอกว่าเช้านี้26องศาเซลเซียสค่ะมีคุณชวรีคุณเบียร์คุณสักรินคุณเดชเดชาคุณเสือนอนไม่หลับและก็คุณเดชเดชาบอกว่าดอยหลวงเชีย